0: เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นายอัฐพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรมิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอก
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสให้ถึงที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานความมั่นคงยกระดับการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว
2: พลโทนรทิพย์ผวยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนเมื่อช่วงเย็นวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้สั่งการให้หน่วยงานเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดพร้อมสั่งการไปยังหน่วยงานเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทันที
3: ผมเองก็ได้สั่งการให้จก.นราธิวาสร่วมกับทางท่านผู้ว่ากับทางผู้การตำรวจได้ดำเนินการจัดกำลังเพิ่มเติมจะบอกว่าไล่ล่าก็คงไม่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมเร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
4: ผมได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยโดยเฉพาะทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับพูดไปแล้วว่าถ้าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การข่าวได้หารือกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้ทุกท่านก็ได้รับไปดำเนินการ
2: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลระแงะเพื่อให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและครอบครัวพ ร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่และติดตามดูแลความเป็นอยู่ของทุกครอบครัวอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อได้อีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนพร้อมขยายระยะเวลาอุทธรณ์จากเดิมยื่นขอทบทวนภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนภาครัฐจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงทางนี้โครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นพร้อมกันในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการส่วนกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ที่ปัจจุบันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรสวัสดิการแทนในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกัน
6: ก็คือจะมีการขยายเดิมเนี่ยต้องมากดขอทบทวนนะฮะเดิม31กรกฎาคมนะครับก็จะกลายเป็น31สิงหาครับอีกขั้นตอนนึงก็คือเรื่องของการส่งหลักฐานต่างๆเน้นนะครับถ้าต้องส่งก็อยากขยายส่งได้ถึง20กันยายนเลยครับแล้วทุกคนก็จะเริ่มต้นโครงการ1ตุลาคม
5: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบรายชื่อบุคคล 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่าประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์ต่อไป
7: กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมบวกกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรามาขอยกเว้นในส่วนของกรรมการผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ประมาณสัก 15,000 คนนะครับโดยประมาณนะครับก็ต้องไปตรวจสอบกับสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมกับกรมส่งเสริมการเกษตรให้ตัวเลขแน่ชัดแล้วก็จะได้นำข้อมูลมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์ซึ่งอันนี้ก็คุยกันแล้วว่าเราก็จะคืนสิทธิ์ให้
5: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนโดยประชาชนสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ2บาท40สตางค์ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนนี้พบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคอตร. บนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ2บาท40สตางค์ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
0: ปฏิบัติการ Silent Wolf โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมได้ทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมพบสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีปฏิบัติการ Silent Wolf บุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์เป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่หมู่หนึ่งสำนักสงฆ์นาวงตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่9บ้านดูลาเปอร์ตำบลห้วยหอมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงตำบลนาด้วงอำเภอนาด้วงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรริดาพยุทธรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานที่ผ่านมาโดยระบุว่าหากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนทำการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งสหรัฐจะถือว่าอิหร่านต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าทั้งอิหร่านและกลุ่มกบฏฮูตีจะเผชิญการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ในไม่ช้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาและโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างน้อย2ลำในทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์สูงกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาน
1: ายมาโครรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสหรัฐพร้อมมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาและนายลาฟรอฟมีการสนทนาที่ดีและตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบหารือครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายลาฟรอฟยืนยันกับนายรูบิโอว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยแนวทางทางการเมืองและกระบวนการทางการทูต
0: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเมียนมายังไม่อาจกลับเข้าร่วมอาเซียนได้ในเวลานี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประเมินว่ารัฐบาลเมียนมาปฏิบัติตามข้อริเริ่มสันติภาพของอาเซียนหรือเป็นที่รู้จักในชื่อฉันทามติ5ข้อหรือไม่พร้อมเน้นย้ำว่ายังคงเป็นเรื่องห่างไกลที่ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของอาเซียนทั้งนี้นางลาซาโรมีกำหนดการนำคณะผู้แทนด้านมนุษยธรรมไปปฏิบัติภารกิจในเมียนมาในช่วงปลายปีนี้แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาหรือไม่ซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อปี2564และอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีคัพ2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามนัดที่2ตบพลิกชนะทีมชาติเวียดนาม3-2เซตทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ตีตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 15:15 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25ผลการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับไต้หวันคีร์กีสถานและมองโกเลียส่วนกลุ่ม A ญี่ปุ่นเจ้าภาพอินโดนีเซียเนปาลกลุ่ม B จีนคาซัคสถานฟิลิปปินส์และกลุ่ม D เวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์พลิกกลับมาเอาชนะเหงียนชุยลินจากเวียดนาม2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยนักตบเจ้าถิ่นจากจีนส่วนคู่ผสมเดชาพลผัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานเอาชนะยี่หงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวัน2-0เกมผ่านเข้ารอบไปพบคู่จากญี่ปุ่นยูตะวาตานาเบะกับมายาทากุชิด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่แชมป์เจแปนโอเพ่นคิมฮยจองกับกงฮียองจากเกาหลีใต้2-0เกมผ่านเข้ารอบไปดวลกับหลิวเซียงซูกับตันหนิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนขณะที่ชายเดี่ยวพนิธพลเทระรัตกุลเจอกับฉียู่ฉีมืออันดับหนึ่งของโลกโดยคว้าชัยในเกมแรก21-17และมาแพ้ในเกมที่2 2-21ก็มีอาการหน้ามืดระหว่างการแข่งขันจำเป็นต้องถอนตัวในเกมตัดสินพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมรายงานความพร้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่6สิงหาคมก่อนรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027 ที่สวนกีฬากำมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครยืนยันทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยรายการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะผู้ที่คว้าแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสทันทีเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W100รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกหญิงเดียวมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ116ของโลกในฐานะมือวางอันดับ3ของรายการโฮชนะซาระไซโตะมืออันดับ241ของโลกจากญี่ปุ่น 2-0 เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

0: คลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25-26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรีบยื่นอุทธรณ์ตามช่องทางกระทรวงการคลัง1เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.thหรือ welfare.mof.go.th 2แอปพลิเคชันทางรัฐ3ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง4ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่กรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามพร้อมกันนี้ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหรือ MDM หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอาทิติอ อาทิติแปลว่า

0: ไอ้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์นางอาทิติมีบุตรชาย7คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่6ประเพณีเกี่ยวกับการตายของชาวมอญการจะทำพิธีในลักษณะใดขึ้นอยู่กับลักษณะการตายของผู้นั้นเช่นแก่ตายถือว่าตายดีส่วนตายด้วยอุบัติเหตุหรือเป็นโรคร้ายถือว่าตายไม่ดีนอกจากนี้ต้องดูสถานะของผู้ตายด้วยเช่นผู้ตายเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ขั้นตอนสุดท้ายของงานศพชาวมอญเป็นการเผาเหมือนชาวไทยแต่ต้องพิจารณาดูว่าหากตายไม่ดีก็จะไม่มีพิธีใดๆทั้งสิ้นนำศพฝังไว้อย่างน้อย1ปีจึงจะสามารถขุดขึ้นมาเผาได้ในกรณีที่ตายดีชาวมอญนิยมตั้งศพที่บ้านโดยทำแคร่ไม้ไผ่ขึ้นตั้งศพใช้เพียงผ้าคลุมร่างและเปิดหน้าไว้เพื่อให้ผู้มาร่วมงานศพได้พิจารณาความเป็นจริงของชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีการปรับหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ส่งผลให้มีนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนตัดสินใจลาออกจากการศึกษาเนื่องจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียสิทธิ์กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างต่อเนื่องเช้านี้ติดตามแนวทางการช่วยเหลือกรณีดังกล่าวจากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
8: สวัสดีค่ะคุณตติยภัทรโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
9: สวัสดีครับ
8: ค่ะจากการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีนักศึกษาได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดอะคะแล้วก็สาเหตุหลักเกิดจากอะไรอะคะ
9: ก่อนอื่นต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าตัวของจำนวนนักเรียนสกร.หรือที่สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีประมาณ270,000คนนะครับแต่ว่า ก็จะมีอยู่กลุ่มนึงที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ทราบว่ากลุ่มนั้นเนี่ยได้เข้ามาแจ้งเรื่องแล้วในเรื่องของการขอยื่นในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 53,000 ถึง 55,000 คนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสาเหตุของเรื่องนี้มันเกิดจากการที่ตัวของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักศึกษาเนา
10: ะ
9: เพราะว่าของสกร.เนี่ยเราเปิดไว้สำหรับผู้ที่เป็นไลฟ์ลองเลิร์นเนอร์นะครับหรือว่าผู้ที่เป็นผู้เรียนของเราที่มีอายุตั้งแต่วัยเรียนวัยทำงานสูงวัยก็สามารถที่จะมาเป็นผู้เรียนของเราได้ฉะนั้นแล้วตรงนี้ผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันติดตรงที่ในเรื่องของคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดขึ้นมาว่าผู้ที่จะไม่ได้รับต้องเป็นนักเรียนก็เลยทำให้มีความผิดพลาดตรงนี้เกิดขึ้นครับ
10: ค่ะแล้วขนาดนี้ค่ะมีจำนวนไม่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์แล้วมีจำนวนเท่าใดแล้วก็คาดว่าจะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่อะคะ
9: ตอนนี้เนี่ยเราก็เร่งประชาสัมพันธ์เลยนะครับหลังจากที่เราได้ทราบว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเองโดยสกร.ก็ได้เปิดให้มีผู้ยื่นอุทธรณ์เข้ามาตอนนี้ทราบว่าอยู่ที่ประมาณราวๆ 55,000 คนนะครับที่แจ้งเรื่องเข้ามาแล้วก็เราเนี่ยยังเปิดช่วงเวลาในการยื่นอุทธรณ์ตรงนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนก็คือวันที่31กรกฎาคมนี้ครับซึ่งเราก็คาดว่าจนถึงประมาณสิ้นเดือนนี้นะฮะก็จะมีนักเรียนสกร.เข้ามายื่นอุทธรณ์ประมาณร่วมแสนคนนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 60% ของนักเรียนทั้งหมดที่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยยังได้รับในสิทธิ์สวัสดิการที่รัฐจัดให้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเป็นสถานภาพนักเรียนหรือผู้เรียนเองเนี่ยก็จะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยนะครับก็เลยทำให้สกร.ทุกจังหวัดตอนนี้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาแจ้งยื่นอุทธรณ์ครับ
10: ค่ะทราบมาว่ามีนักศึกษาของกสร.บางส่วนนะคะที่จะตัดสินใจลาออกจากการเรียนเพราะกังวลในเรื่องการสูญเสียสิทธิ์ตรงนี้ค่ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอะคะ
9: อันนี้ต้องยอมรับครับว่านักเรียนของเราจำนวนมากเนี่ยต้องบอกว่ามีก็ต้องเรียกว่ามีสถานภาพที่จำเป็นต้องรับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อถูกทราบว่าถูกตัดสิทธิ์ด้วยรวมไปถึงคนรอบตัวด้วยเนี่ยก็เกิดความกังวลกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่คิดอยากจะขอลาออกจากการเรียนตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์คงเดิมในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับทางเราก็ได้เน้นย้ำทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทรลวงทองและก็ท่านอัครนันท์กันกิตินันท์นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทั้งสองท่านก็เรียกได้ว่าประชาสัมพันธ์ทุกๆหน่วยงานเลยว่าอย่าเพิ่งลาออกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ส่วนเรื่องของข้อติดขัดในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวทางภาครัฐจะดูแลให้นะครับจะดูแลให้เพราะว่าเราไม่อยากให้นักเรียนของเรารู้สึกว่าการเรียนเป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการได้รับในสิ่งที่พึงมีนะฮะซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นคนละส่วนกันมากๆเลยก็เลยพยายามที่จะให้ความมั่นใจกับนักเรียนสกร.ว่าการจัดการแก้ไขตอนนี้เราก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นนักเรียนของสกร.หรือผู้เรียนในระบบของเราได้อย่างปกติได้เลยนะครับ
10: ค่ะแล้วในเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเองอะค่ะมีมาตรการที่จะช่วยเหลือแล้วก็สร้างความมั่นใจอย่างไรอะคะ
9: อันแรกสิ่งที่เราทำไปแล้วนะครับคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนแล้วก็นักเรียนสกร.กว่า 50,000 ชีวิตที่ยื่นอุทธรณ์เข้ามาว่าที่มาที่ไปของการถูกตัดสิทธิ์ในครั้งนี้เกิดจากอะไรซึ่งตอนนี้เราทุกคนก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าเป็นเพราะคุณสมบัตินะครับที่มันผูกอยู่ในระบบซึ่งพอเมื่อไหร่ที่ขึ้นว่านายกนายขอนายคอเป็นนักเรียนเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์ซึ่งจริงๆแล้วตัวของสกร.อย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่ามันครอบคลุมคนทุกช่วงอายุฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยสิ่งที่กระทรวงทำก็คือตอนนี้เราก็กำชับนะฮะในเรื่องของการดูแลใกล้ชิดให้ผู้เรียนยื่นอุทธรณ์ให้ได้มากที่สุดสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้เราก็พยายามที่จะอัปเดตความคืบหน้าของการแก้ไขในเรื่องนี้ระหว่างกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเราจะปลดล็อกตรงนี้แล้วเสร็จอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจนะครับตอนนี้คือสิ่งที่กระทรวงทำได้คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไปแก้ไขปัญหาที่ได้รับมานะครับ
10: ค่ะแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาค่ะทราบว่าได้มีการนำประเด็นนี้เสนอต่อที่ประชุมด้วยอะค่ะท่านนายกมีข้อสั่งการหรือว่าได้เน้นย้ำในเรื่องนี้อย่างไรบ้างหรือคะ
9: หลังจากที่ได้เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทางพวกเราทุกคนผู้บริหาร นะครับก็ให้ความสำคัญนะครับท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เห็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยควรหาแนวทางแก้ไขเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษานะฮะเพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดประชาชนรู้สึกว่าเราไม่เรียนแล้วก็ได้เดี๋ยวเราจะได้รับผิดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ให้มีผู้เสียโอกาสจากหลักเกณฑ์ตรงนี้ที่มันไม่เกิดการสอดคล้องกันนะครับตอนนี้ก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้เรียนสกล.เลยว่าเราได้พูดคุยเบื้องต้นกับกระทรวงการคลังแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ขอให้ติดตามนะครับเรามั่นใจว่าสิทธิ์ของท่านยังคงอยู่ทั้งในสิทธิ์ของการเป็นนักเรียนในตัวระบบการศึกษาและสิทธิ์ของการได้รับการดูแลจากภาครัฐฉะนั้นตรงนี้ครับในการประชุมครม.ได้ยกขึ้นมาแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากอยู่นะครับให้ทุกท่านได้สบายใจไว้เลยครับผม
10: ค่ะอยากจะฝากถึงอะไรกับนักศึกษาที่กำลังกังวลว่าจะสูญเสียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีคำแนะนำหรือข้อยืนยันอย่างไรบ้างคะเพื่อสร้างความมั่นใจอะค่ะ
9: ถ้าความมั่นใจครับถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังตั้งแต่ตอนต้นนะฮะก็จะเห็นเลยว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันเป็นการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเราก็เห็นชัดว่าปัญหาของเรื่องนี้มาจากข้อเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์นะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรากำลังเดินหน้าแก้ไขแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดความเข้าใจตรงกันแล้วนะฮะว่าคำว่านักเรียนของประเทศไทยเนี่ยมันมีมากกว่าอายุ18ปีอีกตั้งมากมายนะครับร่วมแสนชีวิตฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเราพูดคุยได้จัดการได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยผู้ใดที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วหรือว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์เนี่ยเราก็ยังที่จะดูแลกันต่อไปแต่ในเรื่องของการศึกษาเราต้องขอยืนยันอย่างมั่นใจว่าเราไม่ต้องการให้ใครต้องลาออกจากการศึกษาเพียงเพราะเหตุผลไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการนะครับตรงนี้ทางกระทรวงดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างที่เรียนไปว่าภายใน31สิ้นเดือนนี้นะครับแจ้งอุทธรณ์เข้ามาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเราดูแลใกล้ชิดร่วมกับกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรามองว่าเราไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องให้ทุกคนได้เข้าสู่การศึกษาแล้วก็การเรียนรู้แบบ lifelong learning หรือการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตนะฮะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนและนักเรียนสกล.ไว้วางใจการแก้ไขปัญหาของเราได้เลยครับ
10: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะนักศึกษาจะยื่นอุทธรณ์นะคะจะสามารถยื่นผ่านช่องทางใดได้บ้างอะคะ
9: อย่างใกล้ชิดที่สุดคือสกล.ในพื้นที่ครับสกล.อำเภอสกล.จังหวัดนะครับแล้วก็สามารถติดตามวิธีการช่องทางแล้วก็ความคืบหน้าของข่าวนี้ได้ผ่าน Facebook Fanpage ของทางกระทรวงศึกษาธิการหรือทางสกล.กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่เรียกว่ากศน.เดิมนะครับฉะนั้นเราพยายามที่จะให้ข้อมูลได้อย่างทันทีแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามานะครับยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับ
10: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลและก็รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและก็สวัสดีค่ะ
9: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมปรับการทำงานเชิงรุกอำนวยความสะดวกประชาชนในการยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนและมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการดูแลผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางแต่หลังการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กลับพบว่ายังมีประชาชนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและควรได้รับความช่วยเหลือจึงเป็นที่มาของการสั่งการให้ทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงขณะเดียวกันยังเกิดเหตุสะเทือนใจเมื่อมีประชาชนในจังหวัดน่านจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนบางส่วนยังต้องแบกรับภาระในการเข้าถึงบริการของรัฐเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตรวจสอบผู้ที่ยังตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และต้องเร่งแก้ไขปัญหา
14: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
13: และเพื่อให้ข้อสั่งการเกิดผลในทางปฏิบัตินางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายภารกิจให้3หน่วยงานหลักได้แก่กระทรวงมหาดไทยกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงการคลังเร่งบูรณาการทำงานสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรวจสอบเงื่อนไขที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
15: จากข้อสั่งการก็นำไปสู่การมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกให้เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางกลับมายังคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
13: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งไว้ในทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อให้คำแนะนำตรวจสอบข้อมูลและรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ขณะที่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้กระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกหน่วยให้บริการถึงชุมชนโดยแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและลดภาระการเดินทางจากข้อสั่งการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองเท่านั้นแต่ยังเป็นการปรับแนวทางการทำงานของภาครัฐเพื่อทำให้ประชาชนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการรับบริการและไม่ปล่อยให้ผู้เดือดร้อนต้องหลุดออกจากระบบเพียงเพราะข้อจำกัดของหลักเกณฑ์หรือฐานข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชวางมาตรการคุมเข้มนกประหลอดหัวโขนในธรรมชาติหลังภาครัฐถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยห้ามล่าหรือจับหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
16: นกประหลอดหัวโขนหรือนกประหลอดหัวจุกหรือนิยมเรียกกันว่านกกรงหัวจุกอยู่ในวงนกประหลอดที่มีทั้งหมด109ชนิดซึ่งในประเทศไทยพบได้ถึง36ชนิดเป็นสัตว์ที่มีรายชื่ออยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามของผู้นิยมเลี้ยงผลักดันให้เป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและคัดค้าน เนื่องจากปัจจุบันนกที่เลี้ยงไว้เกือบทั้งหมดถูกจับมาจากธรรมชาติไม่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงดังนั้นการจับจากธรรมชาติเป็นสาเหตุทำให้นกชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อถอดนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองกระบวนการต่อจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันร่างไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบก่อนส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปสำหรับพื้นที่นอกเขตป่ากรมอุทยานวางมาตรการสำรวจขึ้นทะเบียนควบคุมการเคลื่อนย้ายและผลักดันให้นกอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองการทารุณกรรมสัตว์พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอนุรักษ์และเฝ้าระวังโดยกำหนดให้กลุ่มผู้เลี้ยงสร้างมาตรฐานกรงที่ปลอดภัยมีศูนย์รับแจ้งนกหลุดมีระบบทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงแบบสมัครใจจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลฟาร์มและจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกที่ได้มาตรฐานเพื่อแยกแยะนกเลี้ยงออกจากนกธรรมชาติโดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์นายอรรถพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าแม้เป็นการปลดล็อกสถานะทางกฎหมายแต่นกประหลอดหัวโขนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและป่าสงวนแห่งชาติยังคงได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเฉพาะของพื้นที่นั้นๆอย่างเคร่งครัดดังนั้นการล่าหรือจับนกในพื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายเช่นเดิมโดยกรมอุทยานได้กำหนดมาตรการจัดการไว้อย่างรอบด้านเช่นสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายนกผิดกฎหมายผ่านการตั้งด่านตรวจปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดและขยายผลถึงเครือข่ายพัฒนาระบบข่าวกรองและการตรวจสอบ
17: ประชากรที่ไม่อยู่ในจำนวนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะทำให้กระทบกับระบบนิเวศมาตรการที่จะต้องควบคุมการบังคับใช้กฎหมายถ้ามีการกระทำผิดถ้ามีการเข้าไปจับนกในพื้นที่ที่ได้ถูกประกาศเป็นเขตต้องห้ามเช่นป่าอนุรักษ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าต่างๆก็จะใช้กฎหมายอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรคระบาดสัตว์พรบ.สาธารณสุขนี้เป็นต้นแล้วก็จะบรรจุชื่อรายชื่อนกเข้าไปอยู่ในพรบ.ทารุณกรรมสัตว์ด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่เขตห้ามล่าอื่นซึ่งณวันนี้เรามีอยู่98เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเนี่ยเราได้เพิ่มบัญชีนกไว้แล้ว54ก็เหลืออีก40ที่จะเพิ่มบัญชีนกกรงหัวจุกอีก40ที่ที่เหลือเพราะนั่นหมายความว่าพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศก็จะถูกคุ้มครอง
16: ผลสำรวจพบมีนกประหลอดหัวโขนในธรรมชาติ 44,421 ตัวส่วนใหญ่ร้อยละ51อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติแต่ยังตั้งความหวังว่าการปลดล็อกจะช่วยลดแรงล่าจากธรรมชาติสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นสัตว์เศรษฐกิจแม้มีการปลดจากบัญชีคุ้มครองแต่กรมอุทยานยังคงห้ามล่าในพื้นที่ป่าทุกประเภทและกำหนดให้นกประหลอดหัวโขนอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้ง98เขตทั่วประเทศหากพบจำนวนลดลงจะพิจารณานำกลับเข้าสู่บัญชีคุ้มครองทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: เทศบาลนครภูเก็ตขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองท่าแครงอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยควบคู่กับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
18: ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดยบริเวณแยกท่าแครงและพื้นที่โดยรอบถนนศักดิ์เดชเขตเทศบาลนครภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในปัญหาซ้ำซากที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและช่วงที่เกิดน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลกระทบต่อการสัญจรการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มานานนับ10ปีหลังจากการเผชิญปัญหาดังกล่าวมาอย่างยาวนานเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองท่าแครงอย่างเป็นระบบมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองภูเก็ตพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในเขตเมืองแบบ365วันเที่ยวได้ทั้งปีล่าสุดนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลองท่าแครงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดรับน้ำสำคัญของพื้นที่ฝั่งตะวันออกตัวเมืองภูเก็ต โดยแนวทางสำคัญของโครงการดังกล่าวคือการศึกษาวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เชื่อมต่อจากพื้นที่ของท่าแครงไปยังคุ้มน้ำสวนหลวงร.9เพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับและหน่วงน้ำหรือที่เรียกว่าแก้มลิงเมืองช่วยเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำก่อนระบายออกสู่ระบบทางน้ำหลักลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
19: ในส่วนของการแก้ไขปัญหาบริเวณน้ำท่วมแยกท่าแครงนะครับตอนนี้กระบวนการในส่วนของการดำเนินการนะครับทางเทศบาลได้ผู้รับจ้างแล้วในส่วนของการเข้าดำเนินการนะครับเพื่อเราเองจะแก้ปัญหาในส่วนของการที่จะแชร์น้ำออกจากพื้นที่ที่เป็นคอขวดให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแชร์น้ำนะครับบริเวณด้านหลังแล้วก็บริเวณด้านหน้าส่วนหลวงด้วยนะครับจะมีการวางท่อในเดือนหน้านี่ก็อาจจะไปกระทบกับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการบริเวณการออกกำลังกายที่สวนหลวงด้วยนะครับแต่ก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องคิดว่าการดำเนินการโครงการนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับแต่คิดว่าการดำเนินการฝังท่อนะครับเพื่อการแชร์น้ำเนี่ยก็จะสามารถคิดว่าประมาณเดือนนึงก็น่าจะเห็นผลในส่วนของการดำเนินการโครงการนะครับแต่ทั้งโครงการแล้วเสร็จเนี่ยคิดว่าประมาณ 3-4 เดือนนะครับผม
18: นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเทศบาลนครภูเก็ตยังให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการป้องกันการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นการวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำที่ลดผลกระทบต่อประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นการเป็นศูนย์กลางพื้นที่เศรษฐกิจเมืองพร้อมรองรับการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์โสทภูเก็ตรายงาน
20: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
5: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
21: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ตรงกับขึ้น10ค่ําเดือน8หลังปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ณัฐสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรายการได้นะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะช่องทางออนไลน์นะคะติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะทีมงานควบคุมเสียงโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นและคุณทุนชัยคำรอดค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณรพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัครเดชคำพีระค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับมีข่าวสารสุดสัปดาห์มาฝากคุณผู้ฟังนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามีสัญญาณที่ดีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐนะครับแล้วก็มีการข่าวสารออกมาแต่ว่ายังไม่ได้เข้าครม.นะนะครับแต่ว่ามีข้อสรุปออกมาว่าจะนำเรื่องราวต่างๆเข้าครม.นะครับซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของผู้ที่ถือครองรถเก่าหรือว่าในกรณีที่เป็นนักศึกษาของสกร.สกร.ก็คือกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเรียกว่ากศน.เป็นการศึกษานอกระบบนะครับตรงนี้ก็จะมีการปรับเกณฑ์ให้จะคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าในส่วนของรายได้หรือว่าเกณฑ์ต่างๆเนี่ยนอกจากว่าเราจะปรับในส่วนของตรงนี้ไปนะครับจะมีการที่จะทำให้เข้าสิทธิ์เข้าเกณฑ์ในครั้งนี้หรือไม่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการขยายด้วยเนาะขยายเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมคือตอนแรกเนี่ยผู้ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะได้เป็นคนละครึ่งขออภัยไทยช่วยไทยพาส 60-40 แทนใน2เดือนหลังนะครับหลังจากหมดสิทธิ์ในช่วงของการคัดกรองรอบที่ผ่านมานะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้นะครับทางในส่วนของกระทรวงการคลังก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามในข่าวในวันนี้นะครับนอกจากนี้เองนะครับก็มีอีกหลากหลายกิจกรรมที่เราจะมาฝากกับคุณผู้ฟังนะครับในช่วงของวันหยุดยาวที่ใกล้จะมาถึงนี้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับและก็ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับแอบงงนิดนึงพายุจะเข้าหรอนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆกลายเป็นว่ามีการประกาศแจ้งเตือนออกมาอีกแล้ว
2: ใช่เมื่อช่วงเช้านะคะตีห้าเดี๋ยวค่อยไปลง
1: รายละเอียดกันนะครับไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันดีกว่าครับน้องป่านครับ
2: ค่ะทางสำนักพระราชวังค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ค่ะที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.com ค่ะระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ค่ะทั้งนี้แอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
1: ครับส่วนวันนี้นะครับก็จะเริ่มกันแล้วสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับก็ไปร่วมสนุกกันได้นะครับไปร่วมช็อปร่วมจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจัดโดยทางรัฐบาลของเรานั่นเองนะครับโดยทางคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองนะครับซึ่งก็มีการย้อนรอยวิถีชีวิตริมน้ำตระการตากับกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลาดชุมชนและมหรสพสมโภชตลอดทั้ง8วันนะครับตั้งแต่24ไปจนถึง31กรกฎาคม2569เลยนะครับก็มี5พื้นที่ด้วยกันนะครับบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับก็สามารถเข้าไปร่วมงานกันได้นะครับไปร่วมกิจกรรมต่างๆกันได้ตั้งแต่9โมงเช้าของวันนี
2: ้
1: ยาวไปจนถึง3ทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันเลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมนะครับก็จะมี5จุดด้วยกันที่เป็นจุดไฮไลท์นะครับในส่วนของสวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับวันที่26นะวันอาทิตย์นี้ก็จะมีการทำพิธีตักบาตรทางเรือแด่พระสงฆ์จำนวน222รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้วยรวมถึงจากทางวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็จะมีการไปร่วมกิจกรรมในศูนย์จุดตรงนี้นะครับป้อมมหาการนะครับของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นวันที่27กรกฎาคมนะครับแล้วก็มีตลาดจำหน่ายสินค้าร้านค้าจำหน่ายอาหารเลิศรสนะครับแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุมชนในจุดดังกล่าวนะครับมีการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับก็ผมก็สนใจอยู่นะนะครับไปร่วมฉีดกันได้บริการฟรีนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำหมันแล้วก็ฝังไมโครชิปนะครับให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับใครที่มีสัตว์เลี้ยงก็สามารถนำไปทำดังกล่าวอย่างที่เราบอกไปนะครับไปทำหมันหรือว่าฝังไมโครชิปได้นะครับในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดนะครับบริเวณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหารนะครับมีนิทรรศการและการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยมีเทศกาลย่านหนังสือตลาดหนังสือมือสองและร้านค้างานค้าสุดสร้างสรรค์นะครับไปร่วมสนุกกันได้รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมดนตรีสดและศิลปะร่วมสมัยด้วยอีกหนึ่งจุดนะครับที่ถนนคนเดินคลองหลอดอ่ะอันนี้ก็จะใกล้ๆกันนะครับบริเวณวัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับมีศูนย์รวมของ D50 เขตในกรุงเทพมหานครนะครับคือทุกเขตเนี่ยจะมาร่วมจำหน่ายสินค้านะครับตลอดทั้งจุดนี้เลยนะครับบริเวณถนนคนเดินคลองหลอดนะครับไปซื้อไปช็อปกันได้นะครับแล้วก็ไปชมศิลปะวัฒนธรรมไทยและการแสดงดนตรีตลอดงานได้เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์เช่นเดียวกันนะครับบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างก็จะมีภาพวาดภาพศิลปะนะครับชมศิลปะผลงานสตรีทอาร์ตตลอดทั้งสองฝั่งคลองแล้วก็มีการฉายภาพยนตร์กลางแปลงด้วยนะใครที่ยังไม่เคยดูหนังกลางแปลงช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะครับ
2: ใช่ค่ะดูยากนะคะ
1: หาดูยากแม้ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดคือเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจผลิตในส่วนของการทำธุรกิจเกี่ยวกับการฉายหนังกลางแปลงเน
2: ี
1: ่ยค่อยๆลดลงไปเพราะว่ามีสิ่งอื่นมาทดแทนขนาดโรงภาพยนตร์ตอนนี้ก็คือเรียกว่า
2: คนน้อยเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: คนน้อยเพราะว่าคนไปดูสตรีมมิ่ง
2: ใช่
1: ไปดูสตรีมมิ่งหรือว่าไปดูในส่วนของออนไลน์เยอะนะครับเราจะได้เห็นบรรยากาศนี้อีกครั้งนะครับย้อนยุคไปกับวานๆกับการฉายภาพยนตร์กลางแปลงนะครับที่เป็นบรรยากาศดีๆอย่างนี้ที่คลององอ่างนะครับแล้วก็มีตลาดสตรีทฟู้ดด้วยอีกหนึ่งจุดคือถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมนะครับไปชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีและก็การแสดงทำน้ำนะครับรวมถึงร้านอาหารมากมายนะครับที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะครับเชิญชวนทุกท่าน 24-31 กรกฎาคม 2569นะครับมาสนุกสนานไปในช่วงวันหยุดที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็หยุดยาวอีก3วันในช่วงกลางสัปดาห์ด้วยนะครับ
2: ค่ะเป็นอีกหนึ่งงานที่ดีนะคะสะท้อนวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมคลองได้ดีเลยทีเดียว
1: ใช่
2: ก่อนหน้านี้นะที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้เป็นพิธีกรงานนี้
1: เรียกว่าเราถูก แคนเซิลจริง
2: ๆมันก็มีกระบวนการ
1: กระบวนการต่างๆจริงๆเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์คือตอนแรกเราอาจจะได้ไปในวันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราปรับเปลี่ยนมาอยู่ที่นี่แทนนะครับมาช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็เรียกว่าสิ่งงานนี้เป็นงานที่ดีนะครับเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถไปร่วมงานกันได้แล้วก็จะเปลี่ยนบริบทไป
2: เที่ยวแทน
1: ถูกต้อง
2: เป็นนักท่องเที่ยว
1: จากพิธีกรจะกลายเป็นนักท่องเที่ยวแทน
2: เออนะซึ่งแต่ละโซนที่พี่นัทเล่าให้ฟังเนี่ยคือน่าสนุกทุกโซนเลยนะใครที่ชอบแบบสายวัฒนธรรมนะคะนิทรรศการร่วมสมัยศิลปะอะไรเงี้ยก็มีนะใครที่ชอบเดินรับประทานอาหารอยากรู้ของกินของฝากอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือใครที่ชอบเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวก็มีเหมือนกันนะคะ
1: ค
2: ส่วนที่พี่นัทบอกน่าสนใจคือการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยควรไปเลยนะ
1: ใช่
2: ปีละเข็มนะ
1: ถูกต้องและช่วงนี้เนี่ยคือเห็นหลายๆคนไม่สบายเยอะ
2: ใช่
1: นะครับทั้งไข้หวัดใหญ่ก็มีโควิดก็กลับมา
2: ออ
1: นะครับถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสได้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยตรงนี้ฟรีด้วยก็ควรจะไปฉีดกันนะครับ
2: ถูกต้อง
1: ป้องกันกันไว้จะได้ไม่เกิดความรุนแรงในภายหลังครับ
2: ค่ะก็เดี๋ยวไปติดตามพยากรณ์อากาศกันนะคะช่วงตีห้า
1: ครับ
2: มีประกาศเตือนออกมานะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นฉบับที่2แล้วผลกระทบนะคะตั้งแต่26ถึง30กรกฎาคมนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็ตกหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมที่พาดผ่านนะคะตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนตกแล้วก็ฝนที่ตกหนักมากด้วยนะคะ บางพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ส่วนคลื่นลมที่บริเวณทะเลอันดามันค่ะตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะช่วงนี้นะคะจนถึง30กรกฎาคมควรงดออกจากฝั่งค่ะ
1: ครับ
2: ส่วนพายุโซนร้อนโนอึนนะคะบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนวันนี้นะคะ24กรกฎาคมคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วง25แล้วก็26นี
1: ้
2: แต่ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ถ้าใครจะไปที่จีนหรืออะไรเนี่ยก็ต้องวางแผนการเดินทางดีๆนะคะดูสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางด้วยทั้งนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็เตือนมานะอยากจะให้พี่น้องประชาชนวางแผนเรื่องของการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วยนะยังไงช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะคะติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th นะคะหรือว่าติดตามหลังข่าวต้นชั่วโมงของทางสถานีก็ได้นะคะ
1: ใช่ครับตรงนี้ต้องติดตามกันไว้เพราะว่าอย่างที่บอกคือแม้ว่าพายุโนอึนเนี่ยจะไม่เคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยแต่ว่าไม่แน่ว่าอาจจะมีผลกระทบก็ได้
2: ใช่
1: เพราะว่าคือถ้าสมมุติว่ามันมีหย่อมความกดอากาศเข้ามาเนี่ยฝนก็จะตกหนักมากขึ้นในพื้นที่ของทางฝั่งตอนภาคอีสานตอนบนนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอมีประกาศออกมาเราก็เริ่มหวั่นๆแล้วนะว่าจะโดนอะไรไหมหรืออะไรยังไงไหมเนี่ยเราเห็นได้เลยนะ26กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีการได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักหลากหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่แม่ฮ่องสอนที่ตากหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุบลราชธานีและก็ฝั่งกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงานะครับที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอันนี้เป็นการคาดการณ
2: ์
1: อยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่ก็ติดตามเฝ้าระวังจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจในช่วงนี้และก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าใกล้กันเข้ามาแล้วกับการเคาะเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือเรามีการลงทะเบียนไปแล้วนะครับมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วแต่ว่าพอมีการประกาศผลออกมาเนี่ยจากที่ลงทะเบียนไป18ล้านกว่าคนนะเหลือเพียง9ล้าน5แสนคน
2: ครึ่งนึงอ่ะ
1: ครึ่งนึงเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือพอหลายๆคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า9ล้าน3แสนคนแล้วการให้เหตุผลต่างๆเนี่ยก็มีแบบบางอันก็ชัดเจนบ้างบางอันก็ยังคลุมเครืออยู
2: ่บางอันก็อาจจะยังไม่สะท้อนความเป็นจริง
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกคือเกณฑ์ตายตัวก็จริงแต่ในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเกณฑ์เนี่ยตายตัวจริงนะแต่ยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนจนไม่จริงในกรณีของเกณฑ์ที่รัฐบาลบอกออกมานะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็มีการรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับแล้วก็นำไปปรับในเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเจ้ากระทรวงโดยทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีการชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยมากว่า13ล้านคนเป็นเวลา 4-5 ปีแล้วนะครับก็จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆกับปัญหาของผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ยากจนจริง
2: ค
1: ือบางคนเนี่ยแต่ก่อนอาจจะเข้าเกณฑ์แต่ตอนนี้เนี่ยคือมีงานทำหรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการปรับนะครับหลังจากที่ไม่ได้ปรับมา 4-5 ปีนะครับซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่นี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบมากว่า2ล้าน3แสนคนในกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหม่นะครับก็2ล้าน3แสนคนที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการนี้แล้วก็มีการประกาศผลอย่างชัดเจนออกไปแล้วนะครับกระทรวงการคลังเองก็กำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนทั้งบริษัทหรือว่าเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยที่ไม่รู้ตัวตนจนทำให้เสียสิทธิ์ไปนะครับแล้วก็มีการสั่งการประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกเปิดจุด One Stop Service ในการทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนะครับเข้าใจและก็จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอนนะครับท่านรองนายกเอกนิติบอกว่าการปรับปรุงเกณฑ์ครั้งนี้นะครับรับฟังความคิดเห็นทุกคนนะครับที่มีการนำเสนอเข้ามามีการนำมาวิเคราะห์นะครับจากข้อเท็จจริงต่างๆความผิดพลาดต่างๆในระบบฐานข้อมูลเพื่อที่จะมาคัดกรองให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตกถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้รวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริงนะครับก็เป็นเกณฑ์ที่ได้วางไว้เดี๋ยวรอติดตามนะครับในการประชุมครม.วันที่27นี
2: ้
1: นะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมาแล้วนะครับจากทางในส่วนของกระทรวงการคลังเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมของทางกระทรวงการคลังนะครับกับในส่วนของคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับก็เป็นในการขยายสิทธิทบทวนต่างๆแล้วก็มีเกณฑ์ต่างๆเพิ่มเติมออกมาด้วย
2: ค่ะซึ่งทางคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะมีการออกมาเปิดเผยการประชุมนะคะว่าวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมค่ะครั้งที่10นะคะก็มีท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรรมประภาสนะคะเป็นประธานซึ่งที่ประชุมนะคะมีการทราบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทบทวนสิทธิ์แล้วก็ขอแก้ไขข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
1: ครับ
2: ก็จากการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีหลากหลายกรณีนะอย่างกรมการขนส่งทางบกนะคะก็คือเรื่องของสิทธิ์กรรมสิทธิ์การถือครองรถนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะก็จะเป็นเรื่องของการถือหุ้นนะคะการเป็นหุ้นส่วนอะไรต่างๆกรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานี่ก็จะเป็นเรื่องของนักเรียนนักศึกษานะคะธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดนะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยค่ะในกรณีที่มีคนทำประกันนะคะหรือว่าทำประกันเอาไว้แล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะมีข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าที่ให้ขอทบทวนสิทธิ์นะก็คือ17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม
1: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยคือมันมีหลากหลายกรณีแล้วมันเยอะมากคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้นะคะที่ประชุมเลยมีการขยายเวลาสำหรับผู้ที่รับสิทธิ์นะคะทบทวนสิทธ
1: ิ์
2: ทบทวนสิทธิ
1: ์จะอุทธรณ์
2: ใ ถึง30สิงหาคม
1: ก็คือ30กันยายน
2: 31สิงหา
1: อ
2: ันนี้คือเป็นทบทวนสิทธิ์นะทบทวนสิทธิ
1: ์
2: เดิมเนี่ย31กรกฎาคมทบทวนสิทธิ์ได้4ช่องทางหลักของโครงการนะคะก็จะมีเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะหน่วยงาน5แห่งก็คือธนาคารนะคะทางกรุงไทยธกส.ออมสินอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามนะคะก็ติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้นะคะแก้ไขได้จนถึง20กันยายนนั่นเองส่วนใครที่รับสิทธิ์นะคะคือก็มีการเห็นควรขยายเวลาเหมือนกัน คนที่รับสิทธิ์ก็คือในปัจจุบันเนี่ยให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องนะคะจนถึง30กันยายนนะคะโดยที่ผู้มีบัตรเนี่ยในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ให้ผู้ที่รับสิทธิ์ตามโครงการปี69ทุกกลุ่มรับสิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะในช่วงระหว่างการทบทวนสิทธิ์นะคะก็คือ2กลุ่มคนที่รับสิทธิ์นะคะก็กลุ่มเดิมเนี่ยคือก็รับต่อส่วนกลุ่มใหม่จะได้รับ1ตุลาคมนะคะพร้อมกันส่วนใครที่ต้องการทบทวนสิทธิ์ตอนแรกเนี่ยที่บอกว่ายื่นได้แค่31กรกฎาคมขยับไปเป็น31สิงหาคมนะคะผ่าน5ช่องทางได้เลยนะคะ
1: ครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือการขยายในส่วนของการวางเกณฑ์ต่างๆนะครับความแม่นยำต่างๆความครอบคลุมและก็สัดการสอดคล้องกับสภาวะของประชาชนนะครับตรงนี้ก็จะมีการปรับรวมทั้งไม่เป็นภาระกับประชาชนที่จะมีการยื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยนะครับจึงเห็นควรกำหนดแนวทางทบทวนข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของเกณฑ์ถือครองรถนะครับตรงนี้นะครับมีการสรุป

0: ครับและอีกหนึ่งเกณฑ์อันนี้เป็นประเด็นสำหรับใครที่เป็นนักศึกษาของสกรนะครับคือเป็นคนทั่วไปนี่แหละแต่ว่าไปเรียนของสกรนะครับไปเรียนเทียบวุฒิตรงนี้นะครับก็จะให้มีการปรับปรุงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคือไม่เข้าเกณฑ์เลยคือคุณเป็นนักเรียนปุ๊บคือโดนตัดเลยโดยที่ไม่ดูอะไรเลย
1: ใช่
0: มีเป็นนักศึกษาเหมือนกันคือไม่ให
1: ้
0: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยสำหรับผู้ที่ศึกษานอกระบบอยู่นะครับแล้วก็ไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับเรียนสกรอยู่อันนี้กลับมามีสิทธิ์อีกครั้งนะครับอีกหนึ่งกรณีคือกรณีของผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลกรณีเป็นวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมตรงนี้นะครับก็ให้ไปปรับปรุงไปจะได้รับสิทธิ์กันนะครับแล้วก็กรณีที่4นั่นก็คือบัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์นะครับก็ให้ไปปรับปรุงข้อมูลขอให้มีการบัญชีตราสารหนี้ตรงนี้เนี่ยหรือว่าหลักทรัพย์เนี่ยที่คำนึงมีการเคลื่อนไหวของบัญชีถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีคุณก็อาจจะเข้าเกณฑ์ตรงนี้ได้นะครับคือไม่ได้มีการทำธุรกรรมต่างๆนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: เกณฑ์การใช้เงินต่างๆเนี่ยคือยังอยู่ในเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น4ประเด็นใหญ่ๆนะครับที่จะมีการปรับในส่วนของแต่ละหน่วยงานที่มีการพูดคุยกันในเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีการออกมติออกมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์นี้ก่อนนะครับให้ครม.อนุมัติจะได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่อได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับทั้งนี้ครับก็จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมประเด็นข้างต้นให้ครบถ้วนนะครับนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการเปิดให้สนับสนุนผ่านกลไกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ว่าการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมาบริการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถ้าใครที่แบบว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถมาดูแลตรงนี้ได้นะครับก็จะมีการลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือในให้ตรงจุดด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีการบริการไปแล้วก็นอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการในส่วนของการยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EKYC ก็จะมีการสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับบุคคลท่านไหนที่ไม่สามารถมายืนยันตัวตนที่ในส่วนของธนาคาร5ธนาคารของรัฐตรงนี้ได้นะครับก็จะมีการช่วยเหลือกันนะครับก็สรุปคร่าวๆก็คือใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ตอนนี้เป็นบัตรเดิมนะตั้งแต่โอ้โหปี
1: นานมาแล้ว
0: 65มาเนี่ยนะครับตรงนี้สามารถใช้ต่อได้ไปจนถึง
1: 30กันยา
0: 30กันยาก็คือสิ้นปีงบประมาณนี้อีก2เดือนที่เหลือคุณสามารถนำบัตรเนี้ยไปใช้ใจ่ายในร้านธงฟ้าได
1: ้
0: หรือว่าร้านค้าที่ร่วมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับแล้วก็จะมีการขยายระยะเวลาในการทบทวนสิทธิ
1: ์
0: คือตอนแรกจะสิ้นสุดเนี่ยสัปดาห์หน้าแล้ว
1: ใช่สิ้นเดือน
0: สิ้นเดือนนี้แล้วแต่ว่าขยายเวลาไปอีก1เดือน
1: ถูกต้อง
0: นะครับขยายเวลาไปอีก1เดือนคือ31สิงหาคม2569
1: ค่ะ
0: นะครับหลากหลายสถานที่ที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้ก็ไปใช้บริการกันนะครับใครที่จะมีการทบทวนหรือว่าแจ้งว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์คนที่จะมีสิทธิ์ในการรับครั้งนี้เข้าเกณฑ์นะครับก็ไปนะครับแล้วก็อีก1เรื่องก็คือการปรับเกณฑ์ต่างๆสรุปง่ายๆก็คือรถเก่า20ปีที่เป็นรถยนต์
1: อ
0: ันนี้ก็คือมีสิทธิ์เข้าเกณฑ์นะครับส่วนรถจักรยานยนต์15ปีขึ้นไปก็มีสิทธิ์เข้าเกณฑ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการผ่อนผันรถยนต์ที่มีการผ่อนชำระอยู่ภาระทางการเงินต่างๆก็ไปทำเรื่องไปนะครับก็จะมีการมาปรับเปลี่ยนใช้ส่วนสกรนักเรียนที่เป็นนักศึกษาตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะร่วมโครงการนี้ได้นะครับแต่ว่าเกณฑ์ก็จะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้ว
1: กำหนดเอาไว้
0: ถูกต้องนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือว่าเกณฑ์บัญชีตราสารหนี้หลักทรัพย์ต่างๆตรงนี้นะครับไปทำให้เรียบร้อยนะถ้าคุณไม่ได้มีเรียกว่าธุรกิจคุณไม่ได้ทำต่อแล้วนะครับหรือว่าในส่วนของเกณฑ์หลักทรัพย์ต่างๆของคุณบัญชีต่างๆไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแล้วไปแจ้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วคุณก็จะได้เกณฑ์กลับเข้าสู่เกณฑ์อีกครั้งเขาก็จะคืนสิทธิ์ให้คุณในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกรอบนี
1: ้
0: นะครับติดตามกันต่อเนื่อง
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
1: รอวันจันทร
0: ์วันจันทร
1: ์เพราะเป็นมติครม.ออกมาอีกทีนึงนะคะเราก็จะได้ความชัดเจนแล้วอย่างใครที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยกลัวว่าจะอุทธรณ์ไม่ทันจะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไม่ทันเพราะว่ามันสิ้นเดือนแล้วอ่ะพี่ธนัทแต่คือตอนนี้เนี่ยทันแล้วนะอีก1เดือนเขาขยายให้เผื่อแบบใครแบบว่าไม่อยากจะไปขอหลักฐานแล้วหรือว่ายังไงบางทีกับเงินที่ได้มาช่วยเหลือเนี่ยจะคุ้มไหมกับการเดินทางแต่จะบอกว่าสิทธิ์ของเราอะนะคะ รักษาเธอเนาะเพราะว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะจัดเป็นศูนย์ one stop service ในการที่จะอำนวยความสะดวก

0: เรื่องของเอกสารเรื่องของอะไรก็ตามต่างๆนะคะ
1: อย่างกรณีไทยช่วยไทยพลัส60 40คือหลายคนกังวลพอไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปุ๊บกลายเป็นว่าจะทำยังไงจะสมัครทันไหมหรือว่าเขาจะเชื่อมต่อข้อมูลยังไงเราจะต้องไปกดยืนยันตัวตนไหมหรืออะไรไงคือตอนนี้ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมหลังจากนี้ไทยช่วยไทยพลัส60 40คือคนละเรื่องกันแล้วนะครับก็จะมีการขยายระยะเวลาในการใช้บัตรให้จนถึงกันยายน2569เลยนะครับ30กันยายน2569และก็ในส่วนของผู้ที่จะได้สิทธิ์ใหม่ผู้ที่มีเกณฑ์ว่าคุณผ่านเกณฑ์แล้วอีก2ล้าน3แสนคนที่เมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยคุณเอกนิติบอกไปนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมพร้อมกับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์รวมถึงยื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยนะครับก็จะเริ่มใหม่ทั้งหมดเนี่ย1ตุลาคมพร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะครับสำหรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับ
0: ค่ะส่วนทางด้านพาณิชย์นะคะก็มีการระดมช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะในกรณีที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นแต่ว่าอาจจะโจรจริงๆนะก็บางทีอาจจะโดนแอบอ้างมีโนมินีหรืออะไรมันก็มีหลากหลายกรณีที่มันเกิดขึ้นได้นะคะเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะคุณภูนพงษ์ในยานาภากรจากกรณีที่มีการตรวจสอบนะคะท่านบอกว่าคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เนี่ยพบผู้ลงทะเบียน 122,324 รายมีชื่อเป็นกรรมการนะคะเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งค่ะตรงนี้เนี่ยก็เลยไม่ผ่านเกณฑ์ตามหลักการของโครงการนะคะซึ่งคือถ้าเรามองเข้าไปปกติเนี่ยคนมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอ่ะมันก็ไม่น่าจะใช่คนจนถูกไหมคะ
1: ค
0: มองเผิน
1: ๆ
0: แต่ว่าต้องมองลึกลงไปในเหตุผลว่ามันจริงหรือเปล่าเขามีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยคือเจ้าตัวเขารับรู้ไหม
1: หรือว่ามีการเอาแอบอ้างนำชื่อไป
0: ถูกต้องนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนหนึ่งเนี่ยระบุว่ามีชื่อนะคะคืออย่างที่บอกเลยอาจจะถูกแอบอ้างเป็นนอมินีข้อมูลผิดพลาดหรืออะไรก็ตามต่าง
1: ๆ
0: หรือบริษัทไม่ได้นำชื่อออกนะคะทั้งนี้นะคะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็ถ้าใครจะขอทบทวนสิทธิ์นะคะขอยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในส่วนกลางหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายวันสิ้นสุดล่าสุดก็คือที่มีการประชุมนะคะเขาก็บอกว่าจะขยายให้จนถึง31สิงหาคมแต่เดี๋ยวรอความชัดเจนวันจันทร์หน้าอีกทีนึงนะคะให้ครม.มีการประกาศออกมานะคะซึ่งใครที่อยากจะไปตรวจสอบเนี่ยก็ไปตรวจสอบได้นะคะกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะเขาจะมีการอำนวยความสะดวกในการออกหนังสือให้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะรวบรวมข้อมูลส่งให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์นะคะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย3วันที่ผ่านมาเนี่ย คนเข้ามาขอเอกสารขอทบทวนสิทธิ์กว่า700รายเลยนะในกรณีนี้อ่ะ
1: นี่แปลว่าหลายคนเดือดร้อนนะครับอันนี้ก็คือในพื้นที่ของทางฝั่งพาณิชย์นะครับยังไม่รวมกับในส่วนของทั้งกระทรวงการกระทรวงคมนาคมนะหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลกำลังมุ่งเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มที่เป็นผู้จนจริงๆ
0: คร
1: ับกลุ่มเปราะบางจริงๆจะได้รับสวัสดิการนะครับส่วนใครที่มีปัญหาจะไปลาออกอย่างนั้นอย่างนี้นะที่แบบว่า
0: เรื่องเรียนนะ
1: เรื่องเรียนนะอันนี้หยุดก่อน
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับวันจันทร์นี้น่าจะได้เห็นความชัดเจนของเรื่องนี้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าครม.ก็จะมีการประกาศออกมาอีกนะครับ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนไหม
0: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวติดตามข่าวสารกันต่อช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลังเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าว ร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคน
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
6: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
8: เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นออกมาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับ8นาฬิกา36นาทีครับเมื่อกี้เราผิดคิวนิดนึง
0: เออ
1: เพราะเหมือนเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เรากำลังดูว่าคอมเมนต์ไหลเร็วมากน้องป่านนะครับตั้งแต่โอ้โหเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับขอบคุณมากมากเลย
0: ต้นรายการเลยนะคะ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยแล้วกันนะคะสวัสดีคุณประภัสค่ะอรุณสวัสดิ์ทั้งสองพี่โดนัทกับพี่ปานครับ
1: สวัสดีครับ
0: สุขสันต์วันศุกร์ทุกท่านค่ะพี่อัชรานะคะ
1: ครับ
0: พี่สุพิชบอกสวัสดีครับพี่อเนกพริกไทยค่ะส่งสติกเกอร์มาให้นะคะ
1: ครับ
0: พี่รจนานะคะแฟนคลับเหนียวแน่นนะมาชมทุกๆรายการเลยแล้วก็ให้กำลังใจเราตลอดเลยนะคะพี่รจนาบอกสวัสดีค่ะหนุ่มรอสาวสวยค่ะแชร์แล้วค่ะ
1: นี่เลยนี่คือแรงบันดาลใจเรียกว่าเป็นกำลังใจสำคัญ
0: ถูกต้อง
1: ของผู้จัดรายการแล้วก็ผู้ประกาศทุกท่านนะครับ
0: ค่ะพี่สุชินนะคะส่งหัวใจมาให้3ดวงเช่นเดียวกับพี่จ๊อบทรงพลนะคะส่งกำลังใจมาให้เหมือนกันนะคะพี่คุณบอกสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: พี่วุฒิชัยนะคะก็มีทักทายมาด้วยนะคะ
1: ครับ
0: พี่สิริวันค่ะพี่สิริวันบอกสวัสดีค่ะพี่สุเทพเช่นเดียวกันนะมาบ่อยเหมือนกันแฟนคลับเหนียวแน่นเลยทุกรายการนะคะ
1: ครับ
0: พี่สุเทพบอกสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ครับผมนะคะพี่เชษสวัสดีครับ
1: ครับ
0: พี่พัทรพรนะคะบอกสวัสดีครับพี่พยอมนะคะพี่พยอมบอกสวัสดีค่ะ SCG เขาวงสระบุรีขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ปากใต้ขอให้ปลอดภัยค่ะ
1: ครับ
0: พูดถึงกรณีนี้เนาะถ้าไปติดตามข่าวนี้ก็หน่อยค่ะพี่รณั
1: ฐในพื้นที่ของภาคใต้นะครับก็อย่างที่บอกคือเกิดเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ความไม่สงบตรงนี้เนี่ยในส่วนของภาครัฐนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาลก็มีการลงพื้นที
0: ่
1: นะครับไปตรวจสอบหลังจากที่มีกำลังพลเนี่ยได้รับการเสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์การป่วนนะครับที่ในฝั่งของภาคใต้นะครับเรื่องนี้นะครับพลเอกชัยพฤกษ์
10: ด้วงประพันธ์ใช่ขออภัยครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะครับเสนาธิการทหารบกเลขาธิการกองกำลังการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับมีการลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุบริเวณจุดตรวจเทศบาลตำบลตันหยงมัดจุดตรวจบูเกซามีนะครับที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์และตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยตนเองหลังเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนและก็คว้างระเบิดไปบอมใส่กับเจ้าหน้าที่นะครับขณะที่มีการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเมื่อช่วงของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ส่งผลให้กำลังพลของทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่45เสียชีวิต5นายนะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับในส่วนของเสนาธิการทหารบกก็ได้มีการฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายพร้อมสดุดีหัวใจแห่งความเสียสละของทหารกล้าทั้ง5นายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญจนวาระสุดท้ายโดยกองทัพนะครับยืนยันว่าจะดูแลสิทธิ์และสวัสดิการแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติที่สุดต่อมานะครับในช่วงเวลาของบ่าย2โมงของเมื่อวานนี้นะครับท่านเสนาธิการทหารบกก็มีการเดินทางไปตรวจจุดที่คนร้ายเนี่ยนำรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไปเผาทำลายเพื่ออำพรางพยานหลักฐานที่ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะครับด้วยก็ไปสำรวจด้วยตนเองนะครับแล้วก็ไปกับหน่วยที่ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดพิสูจน์หลักฐานเก็บรวบรวมพยานหลักฐานรายละเอียดต่างๆตรงนี้นะครับก็มีการสั่งการเพื่อที่จะนำมาเชื่อมโยงและก็เร่งขยายผลในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปด้วยนะครับแล้วก็มีการมอบหมายให้ทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับพิจารณากำลังในการดูแลสถานการณ์เรื่องนี้ให้เหมาะสมที่สุดภายใต้หลักกฎหมายความจำเป็นแล้วก็ความได้สัดส่วนแต่ต้องปฏิบัติด้วยความเด็ดขาดเพื่อเป็นการยับยั้งภัยคุกคามสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้หากพบเห็นสิ่งผิดปกติสิ่งต้องสงสัยหรือว่าเบาะแสของผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งได้เลยนะครับที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลขโทรศัพท์1341นะครับในพื้นที่ต่างๆเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแจ้งไปเลย1341นะครับหรือว่าแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
0: ค่ะท่านนายกก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเรื่องของความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งอย่างที่พี่รถได้รายงานให้ฟังไปก็คือมีกำลังพลทหารนะคะเสียชีวิต5นายด้วยกันในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะคือท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้แย่มากนะแล้วก็กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยงานทั้งทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยต้องมีการดำเนินการที่ต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งเรื่องการป้องกันการปราบปรามหรือว่าการข่าวนะคะก็มีการหารือกับผู้ที่รับผิดชอบแล้วนะคะทุกท่านเนี่ยก็รับเรื่องไปดำเนินการนะคะส่วนการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นเนี่ยว่าเอ๊ะมีการประเมินไหมทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นนะคะท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคาดเดาไม่ได้นะคะสิ่งที่ต้องทำคือต้องไม่ยอมให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นก็มีการให้นโยบายกับผู้รับผิดชอบนะคะแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงไปเนี่ยชัดเจนแล้วถ้าหากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้พี่น้องประชาชนมีความวิตกกังวลเนี่ยคือก็พูดง่ายๆเลยต้องทำทุกอย่างอะถึงแม้กระทั่งเรื่องของการเจรจาเรื่องของอะไรเงี้ยก็ต้องคืบหน้าให้เร็วที่สุดนะคะต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้รวมถึงต้องเสริมเจ้าหน้าที่เสริมกำลังเข้าไปให้มันมีความพร้อมเพราะเหตุการณ์นี้เนี่ยถือเป็นเรื่องอุกอาจนะคะต้องดำเนินการด้วยความเฉียบขาดค่ะท่านนายกสั่งการผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงนะคะให้ทำทุกวิถีทางที่จะเรียกคืนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกแล้วก็ทำให้ทุกกระบวนการเนี่ยต้องบรรลุทุกเป้าหมายนะคะซึ่งก็สั่งการไปทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการทหารบกปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งทั้งนี้ได้รับรายงานเรื่องการข่าวค่ะคือผู้สื่อข่าวถามเรื่องการข่าวเนี่ยเป็นยังไง
1: ครับ
0: มีรับรายงานมามั่งไหมว่ามันจะเกิดเหตุการณ์มาก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านนายกบอกว่าก็เดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่นะคะคือเห็นหลายท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็ลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วแหละก็เดี๋ยวจะต้องมาหารือเรื่องของสถานการณ์แล้วก็หาแนวทางในการป้องกันและปราบปรามเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะคะส่วนจุดที่จะต้องเฝ้าระวังอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมท่านนายกบอกเฝ้าระวังทุกจุดนะคะตามข้อสั่งการที่ต้องดำเนินการให้เข้มงวดเพราะว่าเกิดเหตุบ่อยมากๆนะคะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้อง ให้ความสำคัญมากๆเพราะมันคือเรื่องความปลอดภัยไม่ใช่แค่ของกำลังพลแต่ของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกได้พูดถึงเดี๋ยวมีการลงพื้นที่แน่นอนนะครับไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็เรียกว่าจริงๆชายแดนใต้เนี่ยมันจะมีข่าวแบบนี้มาตลอดนะครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคนก็จะเกรงจะกลัวกัน
0: ถูกต้องแล้วมันส่งผลกระทบถึงเรื่องอื่นอย่างบางคนเนี่ยไม่กล้าไปเที่ยว มันก็ส่งผลกระทบเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอะไรก็ตามต่างๆในบางพื้นที่เนี่ยพื้นที่เขาสวยมากเลยนะคะภาคใต
1: ้ใช
0: ่สงบ
1: สุขีรินอย่างนี้นะที่นราธิวาสนะครับ
0: ใช่แต่ว่าบางคนเนี่ยพอได้ยินว่าเป็นภาคใต้ปุ๊บเริ่มกลัว
1: ใช่
0: ฉะนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องทุกหน่วยงานฝ่ายปกครองทหารตำรวจก็ต้องดูแลความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ส่วนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เองเนี่ยคือแน่นอนเขาย้ายไปไหนไม่ได้บ้านเขาอยู่ที่นี่ก็ต้องดูแลเขาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นต้องเรียกความเชื่อมั่นคืนมาแล้วก็ต้องปราบปรามเรื่องนี้กันอย่างจริงจังจริงๆเพราะว่าคือเราจำภาพแบบนี้มาตลอดเรารู้สึกแบบนี้มาตลอดตรงนี้
1: การที่บอกว่าจะดำเนินคดีต่อไปเนี่ยความคืบหน้าของคดีถึงไหนแล้ว อยากฟังแบบนี้อยากฟังว่าสามารถจับตัวคนร้ายได้หรือยังหรือว่าจะมีความคืบหน้ายังไงคือบางทีเนี่ยพอบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีต่อไปแต่บางทีเรื่องเงียบไปไงก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆไปมันก็กลายเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงนะครับตรงนี้ก็ติดตามกันต่อนะครับสำหรับข่าวก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปดูฝั่งชายแดนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งทางพม่าฝั่งทางเมียนมานะครับตรงนี้ก็มีการออกมาพูดถึงนะครับหลังจากที่ท่านนายกเราเนี่ยก็มีการเชิญชวนให้ทางฝั่งประธานาธิบดีเมียนมานั่นก็คือมินออนไลน์นะครับก็เชิญชวนไปเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะครับให้มาร่วมพูดคุยหรือว่าถกหาหรือประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนที่มันกระทบกับคนในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมลพิษทางแม่น้ำนะครับหรือว่าปัญหาการสู้รบที่ว่าเราก็รายงานตลอดที่ฝั่งชายแดนแม่สอดนะครับก็จะมีกระสุนปืนเนี่ยตกมาจากฝั่งเมียนมาตลอดที่มีการสู้รบของทางฝั่งเมียนมารัฐบาลเมียนมากับทางชนกลุ่มน้อยนะครับตรงนี้ก็จะมีการมาพูดคุยหารือกันนะครับหลังจากที่มีการเชิญชวนจากท่านนายกนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผู้ที่ดูแลในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนั่นก็คือคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็จะมีการเผยนะครับบอกออกมาแล้วว่าทางพลเอกอาวุโสมินออนไลน์เนี่ยประธานาธิบดีเมียนมานะครับจะมีการเดินทางมายังประเทศไทยมาเยือนประเทศไทยหลังจากได้รับตำแหน่งนะครับคือมีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปนะครับแล้วก็ได้รับตำแหน่งไปที่เรียบร้อยนะครับจะมาเยือนประเทศไทยในวันที่6ถึง7สิงหาคมนี
0: ้
1: หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเยือนไปหลายประเทศแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอินเดียสปป.ลาวแล้วก็ที่จีนด้วยนะครับเรื่องนี้จะมีการหารือในหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมานะครับแล้วก็มีการส่งผลกระทบไปยังประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ชาวภาคเหนือเนี่ยบ่นกันเป็นประจำทางในส่วนของกรมที่ดูแลในเรื่องนี้เนี่ยทรัพยากรน้ำเนี่ยก็ไปดูแลอยู่นะครับนั่นก็คือพลพิษที่เกิดขึ้นในแม่น้ำในพื้นที่ของฝั่งภาคเหนือที่มีรอยต่อกับทางฝั่งเมียนมานะครับจะมีการพูดคุยกันอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับแล้วก็ไทยก็จะนำเรื่องนี้ไปหารือกับจีนด้วยว่าต้องมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าปัญหาที่มาจากแม่น้ำเนี่ยคือมาจากฝั่งจีนด้วยแล้วก็ฝั่งเมียนมาด้วยนะครับก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้โทษใครว่าใครเป็นผู้สร้างปัญหาแต่ขอนำเรื่องนี้มาหารือกันนะครับมาหารือกับผู้นำเมียนมาเรื่องการพูดคุยต่างๆอำนาจการตัดสินใจนะครับซึ่งจำเป็นที่ต้องขับเคลื่อนนะครับเพราะว่าส่งผลกระทบกับประเทศนะครับแล้วก็อีกหลากหลายเรื่องนะครับที่จะต้องมาพูดคุยกันเพราะว่าพอแต่ก่อนเนี่ยรัฐบาลเมียนมาเนี่ยตอนที่มีการรัฐประหารในพื้นที่เนี่ยถูกอาเซียนคว่ำบาตรแต่ว่าไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เหมือนเข้าใจเมียนมาแล้วก็จะทำให้เมียนมาเนี่ยกลับมามีบทบาทในอาเซียนอีกครั้งนะครับซึ่งการเยือนของพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ในครั้งนี้นะครับมีกำหนดเข้าพบกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็มีโอกาสนะครับที่จะได้พูดคุยกับทางภาคเอกชนของไทยเช่นเดียวกันด้วยนะครับก็จะมาหารือกันในเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็ธุรกิจต่างๆนะครับที่จะมีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะ6ถึง7 สิงหาคมนี้นะครับคาดว่าจะได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาครับ
0: ค่ะติดตามข่าวนี้กันหน่อยค่ะพี่รณัฐจำข่าวรถไฟกับรถคนรถบัสสาธารณะได้ไหมคะ
1: รถเมย์ที่ชนที่ชนที่โดนรถไฟชนที่แยกมักกะสัน
0: ใช
1: ่
0: เมื่อวานเกือบจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
1: ครับ
0: คือมันมีภาพที่โพสต์ออกมานะคะเป็นคลิปแล้วก็ข้อความที่ระบุเหตุการณ์คนวิ่งตัดหน้ารถไฟขบวน367กรุงเทพฉะเชิงเทราค่ะก่อนจะพบว่ารถไฟขบวนนี้เนี่ยคือเกือบจะไปเจอกับรถเมย์ขสมกแล้วเพราะว่ามันจอดคร่อมรางรถไฟอยู่
1: ครับ
0: นะคะซึ่งคนขับเนี่ยคือถึงขั้นจะต้องเปิดประตูรถเมย์ให้คนบนรถเมย์เนี่ย
1: ครับ
0: ลงเลยนะเพราะว่าคือรถไฟเองก็คือก็ต้องเรียกว่าเบรกหัวทิ่มเหมือนกันอ่ะ
1: ครับ
0: เกือบจะเกิดเหตุการณ์แบบที่เคยเกิดข
1: ึ้
0: นออกมาแล้ว
1: เบรกทันนะเพราะไม่งั้นคือเป็นโศกนาฏกรรมอีกรอบแล้วเนี่ย
0: ถูกต้องเรื่องนี้ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกนะคะออกชี้แจงกรณีรถโดยสารปรับอากาศสาย204ค่ะจอดคร่อมรางรถไฟบริเวณจุดตัดถนนราชปารภนะคะก็ตามที่มีการเผยแพร่กันในสังคมออนไลน์นะคะในกรณีรถโดยสารปรับอากาศนะคะจุดจอดรอสัญญาณไฟจราจรที่บริเวณจุดตัดถนนราชปารภนะคะซึ่งขสมกเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงจากระบบ GPS นะคะแล้วก็เชิญพนักงานขับรถรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมาสอบสวนแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าเมื่อเวลาประมาณ 10:30 นนะคะขณะที่มุ่งหน้าสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์มาถึงจุดตัดถนนราชปารภเนี่ยซึ่งเป็นสัญญาณไฟเขียวรถโดยสารก็วิ่งไปตามสัญญาณไฟปกตินะคะแต่พอผ่านเส้นทางรถไฟเนี่ยปรากฏว่าการจราจรหยุดนิ่งกระทันหันทีนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยมันจอดไปคร่อมรางรถไฟนะคะในขณะที่ระหว่างเกิดเหตุก็มีนายตรวจปฏิบัติหน้าที่อยู่บนรถก็เร่งแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยฉุกเฉินนะคะคืออย่างภาพที่เห็นเนี่ยเขาก็เปิดประตูนะคะให้ที่ผู้โดยสารเนี่ยลงมานะคะพร้อมทั้งประสานร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็อาสาสมัครในพื้นที่เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของการจัดการจราจรจนรถเนี่ยสามารถเคลื่อนผ่านไปได้นะคะทั้งนี้ค่ะพนักงานขับรถคันดังกล่าวนะคะก็ได้รับโทษไปตามระเบียบขององค์การเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งทางขสมกก็ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำชับย้ำเตือนพนักงานขับรถทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับแล้วก็ให้ใช้ความระมัดระวังในการประเมินสภาพการจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะกำชับให้พนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการต่อไปนะคะคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะพอไฟเขียวเนี่ยรถผ่าน
1: คือจุดนั้นน่ะรถมันติดมากของป่า
0: ถ้ามีรถไฟมาแล้วคือไม้กั้นมันยังไงนะ
1: เออคือจุดนั้นน่ะเราต้องดูดีๆว่ารถไฟคือการคำนวณของเจ้าหน้าที่เนี่ย อย่างที่บอกเจ้าหน้าที่รถไฟก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มงวดนะครับเพราะว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีจราจรหนาแน่นนะครับแล้วที่สำคัญคือบางเลนเนี่ยก็มีการสร้างรถไฟฟ้า อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าการเดินทางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าลำบากอยู
0: ่
1: นะครับมีการก่อสร้างเกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือจำนวนรถก็เยอ
0: ะ
1: นะครับแต่ว่าสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องดูดีๆเนี่ยคือคนที่เป็นผู้โดยสารผู้ขับรถเมย์นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เป็นการวางไม้กั้นรถไฟเนี่ยอันนี้ต้องคำนวณดีๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราคำนวณคาดเคลื่อนก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญคือรถไฟเนี่ยบางทีเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเจ้าที่รถไฟเนี่ยทำงานดีและไม่ประมาทหมายถึงว่าผู้ที่เป็นคนขับขี่รถโบกี้นี้นะครับรถไฟโบกี้นี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นผู้ที่ทำดีอยู่นะครับเพราะว่ามีการประเมินในเรื่องของสังเกตสิ่งขวางทางอะไรเงี้ยนะครับที่เกิดขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นภาพอีกหนึ่งภาพที่เป็นเรียกได้ว่าอาจจะไม่ดีแล้วก็ส่งผลกับการจราจรการคมนาคมอีกนะครับเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยตรงนี้นะครับต้องช่วยกันนะทั้งเจ้าที่ตำรวจรถไฟเองนะครับหรือว่าผู้ที่ขับขี่รถยนต์รถเมย์ตรงนี้ด้วยนะครับต้องเฝ้าระวังเพราะว่าเกิดอันตรายขึ้นมาบางทีเนี่ยคนในรถเนี่ยเขาไม่รู้อะไรนะเขาต้องมารับผลกระทบจากการที่คุณขับรถไม่ดีอย่างนี
0: ้ใช่แล้วคือบางทีเนาะเลือกขึ้นรถเมย์เนี่ยเราก็คิดว่าเราจะปลอดภัยนะคะแต่ว่าพอมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือกลัวคือมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอุ๊ย ก็ก่อนหน้านี้มันมีการถอดบทเรียนกันไปแล้ว
10: ใช่
0: มันถึงยังมีการจอดคล่อมรางอะไรกันอยู่ตรงนี้มันการจราจรมันเป็นยังไงแต่มันก็อย่างที่พี่รัฐบอกนะคะว่ามันต้องมีหลายภาคส่วนนะทั้งที่ทำงานร่วมกันในพื้นที่ด้วยดูว่าไอตรงจุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่มันไม่ปลอดภัย
10: จราจรปล่อยรถยังไงฝั่งตำรวจอย่างเงี้ยคือมันจะต้องดูหลากหลายหน่วยงานคือเราจะต้องเรียกว่าบูรณาการร่วมกันจะมาโทษแค่คนขับรถมีก็ไม่ใช่ใช่อันนี้คือต้องดูหลากหลายนะครับแต่ว่าโชคดีที่นี่แหละต้องชื่นชมคนที่เป็นคนดูแลรถไฟคนที่ควบคุมรถไฟอยู่คือต้องบอก
0: ทางรถเมล์เขาก็มีการแก้ไขสถานการณ์ด้วยกันคือเปิดประตูรถถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาคือคนก็ลงจากรถแล้ว
10: อันนี้ต้องไปเรียกว่าเข้มงวดมากขึ้นนะครับจะได้ไม่เกิดอันตรายกับผู้โดยสารสาธารณะนั่นเองนะครับพูดถึงในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็จะมีการบังคับใช้แล้วนะสำหรับใครที่ถูกใบสั่งนะครับถูกใบสั่งจากทางตำรวจจราจรเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปจ่ายตังค์ไม่ได้ไปจ่ายเงินนะครับตรงนี้จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วนะครับสำหรับข้อมูลที่เป็นแบบระบบดิจิทัลนะครับกับในส่วนของกรมการขนส่งทางบกคือหลังจากนี้ถ้าสมมติว่าใครที่มีใบสั่งจราจรในรูปแบบใหม่ตามแนวพิพากษาไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ชำระก็จะมีการเชื่อมโยงคือคุณจะไม่ได้รับป้ายภาษีจริงกลายเป็นว่าพอคุณไม่จ่ายคุณก็จะไม่มีโอกาสได้รับป้ายภาษีตรงนี
0: ้
10: ก็ส่งผลกระทบในเรื่องของการต่อในส่วนของรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะครับต่อภาษีในแต่ละปีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไปพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยนะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรวมถึงฝั่งตำรวจก็จะมีพลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็เป็นว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม
0: ่
10: นะครับแล้วก็ในส่วนของทางกรมการขนส่งทางบกนะครับในส่วนของ DGA ในส่วนของธนาคารกรุงไทยแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องก็ไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแก้ไขฉบับที่1นะครับในส่วนของการพูดคุยกับการเชื่อมโยงข้อมูลทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกนะครับก็มีการไปลงนามเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่มีการกำหนดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนไปเมื่อปี2565ถึง2570ไปนะครับก็เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาตินะครับในส่วนของการที่มองเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขอุบัติเหตุและบังคับใช้กฎหมายในส่วนของกฎหมายที่มีประสิทธิภาพนะครับปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดความสูญเสียจำนวนมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายจราจรเนี่ยก็มีการขาดประสิทธิภาพอยู่นะครับก็จะมีการมาเชื่อมโยงกันสำหรับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกอย่างที่เรานำเสนอไปคือถ้าสมมติว่าเกิดมีการได้รับใบสั่งทำผิดกฎจราจรแล้วได้รับใบสั่งแต่ไม่ไปจ่ายเงินค่าปรับก็จะมีการเรียกว่าไม่จ่ายป้ายภาษีให้อ่ะคืออดป้ายภาษี
0: เข้มงวดมากขึ้น
10: ใช่นะครับก็จะมีการบังคับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยจะมีการบังคับใช้แล้วก็มีผลในวันที่1สิงหาคม2569นี้นะครับซึ่งกำหนดให้เรื่องนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้จ่ายใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องนี้นะครับก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการต่อภาษีอายุสำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์พรบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีใบสั่งอยู่จ่ายด่วนเลยนะครับ
0: ใช่แต่เรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราปฏิบัติตามกฎหมาย
10: ใช่แล้ว
0: ใบสั่งก็จะไม่ได้นะคะแต่ใครที่มีค้างอยู่คือมันมีมาแล้วเนี่ยไปจัดการเคลียร์ให้เรียบร้อย
10: ถูกต้อง
0: นะคะให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะ
10: ครับ
0: อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของน้ำมันค่ะทางกบง.นะคะเคาะลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น2บาท4สตางค์ต่อลิตรนะคะเรื่องนี้ทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกรัตน์พร้อมพันธ์ค่ะเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.นะคะพิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกแล้วก็ต้นทุนการกลั่นในช่วงแรกของกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็พบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นนะคะท่ามกลางความผันผวนของราคาตลาดโลกที่เกิดขึ้นนะคะจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการนะคะศึกษาความเหมาะสมการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคอตรอค่ะบนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งอยู่ที่ประมาณ 91ล้านลิตรต่อวันนะคะพบว่าข้อมูลมูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วง 1-15 กรกฎาคมนี้คิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทค่ะกบง.มีมติให้นำเงินจำนวนนี้เนี่ยมาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคานะคะที่โรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วค่ะ B0 B7 B20 นะคะก็ลดลงลิตรละ2บาท40สตางค์นะคะซึ่งคุณเอกนัทก็ย้ำนะคะว่าดำเนินการนี้เนี่ยคือก็ยึดผลประโยชน์นะคะคือถ้ามีส่วนเกินแล้วก็เอามาอุดหนุนมันก็จะได้ช่วยลดภาระค่าครองชีพค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะยังไงต้นทุนน้ำมันก็ควรที่จะสะท้อนต้นทุนความเป็นจริงนะคะเพื่อที่จะได้แบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนได้ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกนะอย่าได้ยิงกันอีกเดี๋ยวลดราคาลงเดี๋ยวสงบอะไรเง
1: ี้
0: ยต้องติดตามสถานการณ์กันอยู่
1: ตอนนี้เนี่ยคือก็ยังมีในส่วนของการเกิดเหตุความตึงเครียดอยู
0: ่
1: นะครับก็มีการโพสต์ของฝั่งโดนัลด์ทรัมป์นะทุกวัน
0: ก็เดาทางเขาไม่ถูกเหมือนกันนะ
1: ใช่คือบางวันเนี่ยคือสถานการณ์เหมือนจะดีขึ้น
0: ใช่
1: แต่พอโพสต์ทวิตหรือว่าโพสต์ในส่วนของโซเชียลแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหคือมันไม่เหมือนกันอ่ะ
0: ใช
1: ่มันความเศรษฐที่เป็นเศรษฐกิจก็คือผันผวนไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ก็นะดูกันไปต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องราวจะจบลงยังไงในเรื่องของพลังงานที่จะกระทบกับประเทศเรานะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันธ์แก้วค่ะ
1: ณัฐพงศ์สารบุตรสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
11: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งคลี่คลาย2คดีความมั่นคงคาดจะออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้เร็วๆนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งรวบรวมพยานหลักฐานคลี่คลาย2คดีความมั่นคงคาดจะออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้เร็วๆนี
6: ้พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวน2คดีความมั่นคงสำคัญโดยคดีแรกเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์พบว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์มิตซูบิชิทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลายทอดโดยไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ขณะนี้ตำรวจทราบตัวผู้ครอบครองคนสุดท้ายและผู้เกี่ยวข้องแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับภายใน 1-2 วันพร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไว้2รายซึ่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะล่าสุดอยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองคนสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมตัวได้ในเร็วๆนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยว่าทั้ง2คดีใช้รถที่มีการซื้อขายต่อโดยไม่โอนกรรมสิทธิ์ทำให้การตรวจสอบทำได้ยากเนื่องจากเอกสารทางทะเบียนยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมและไม่ใช่รถที่แจ้งหายหรือถูกโจรกรรมขณะที่การตรวจสถานที่เกิดเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพบปลอกกระสุน220ปลอกปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านกอรมน.ภาค4บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงเชิญตัวผู้ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาเข้าสู่กระบวนการซักถาม
7: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านเจือตาดงหมู่ที่2ตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อเชิญตัวนายนาวาวีอายุ25ปีมาดำเนินการตรวจสอบและซักถามตามกระบวนการกฎหมายการเชิญตัวในครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องหลังพบข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับเหตุความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและสกัดกั้นการก่อเหตุรุนแรงก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนภายหลังการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวลงบันทึกประจำวัน ณสถานีตำรวจภูธรท่าธงพร้อมนำเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลรามันซึ่งการนำตัวเข้าตรวจร่างกายก่อนเข้าสู่กระบวนการซักถามเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้คุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกเชิญตัวและสร้างความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการก่อนส่งตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ค่ายวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายอำรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหานักศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นมีผู้มายื่นอุทธรณ์แล้ว 55,000 คน
8: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าปัจจุบันตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คนโดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนเพราะผู้เรียนในระบบสกร.มีความหลากหลายด้านช่วงอายุซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นติดตรงคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ผูกอยู่ในระบบจึงเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้มีผู้มายื่นสิทธิ์ขออุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนคาดว่าจะมีนักเรียนของสกร.มายื่นประมาณ 100,000 คนหรือประมาณร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่โดยสกร.จะช่วยอุทธรณ์ให้นักศึกษาทั้งหมดให้ทุกคนได้รับสิทธิ์จึงขอให้นักศึกษาไม่ต้องลาออกจากการเรียนเพราะการเรียนนอกระบบไม่ได้มีแค่เด็กแต่ยังมีผู้ใหญ่จำนวนมากในส่วนของนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาป้องกันกระทบสิทธินักศึกษานอกระบบเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้นะครับออกอากาศร่วมกับอีก4สถานีฟังอันดามันได้แก่สวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับผมวันนี้24กรกฎาคมนะครับ2569เป็นวันศุกร์นะครับในขณะที่พื้นที่ของระนองนะครับรวมถึงฝั่งอันดามันก็ยังคงมีฝนตกลงมานะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาเลยนะครับยังไงขับรถนะครับขับราหรือว่ายวดยานพาหนะทุกประเภทก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่การพยากรณ์อากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็คือเริ่มที่ภาคเหนือก่อนแล้วกันนะครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งนะครับประมาณ 60% ของพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือว่าภาคอีสานฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสนะครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลนะครับอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับมาดูที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งเลยนะครับถึง 70% ของพื้นที่แล้วก็มีอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียส23องศาเซลเซียสนะครับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับก็คือทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะเดินทางนะครับลองวีคเอนด์เลยนะครับอาจจะมีการลานะครับวันจันทร์หรือวันศุกร์บางท่านก็ลาวันนี้ไปแล้วนะครับนะโอ้โหหลายวันมากๆเลยก็ต้องดูการพยากรณ์อากาศแล้วกันนะครับว่าจะเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวที่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตนะครับครั้งที่1ประจำปี2569ซึ่งเกิดขึ้นจากข้อเสนอของคณะกรรมการการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลไกการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐใน2มิติสำคัญได้แก่1ปัญหาทุจริตและสินบนที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน2การปรับปรุงระบบอนุญาตและบริการภาครัฐให้โปร่งใสตรวจสอบได้ลดโอกาสในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อให้มีนะครับความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนต่อประเทศไทยและก็ยกระดับระบบราชการไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยที่ประชุมนะครับรับทราบแนวทางการใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ผ่านแนวทาง2ลด1เพิ่มนะครับได้แก่ลดดุลพินิจลดการเผชิญหน้าและคนกลางและเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบทั้งนี้ก็เพื่อปิดจุดเสี่ยงการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบและยกระดับระบบราชการไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเลยนะครับให้ทุกหน่วยงานปฏิรูปนะครับกระบวนการจากที่ระบบสร้างภาระให้กับประชาชนสู่ระบบบริการที่เอื้อต่อความสะดวกและก็โปร่งใสโดยให้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีและเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตของภาครัฐโดยมีนายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการและนอกจากนี้ยังเห็นชอบโครงการ1กลม1โปร่งใสไร้เถานะครับโดยใช้ข้อมูลจากผลสำรวจของกกร.มาใช้ประกอบการคัดเลือกหน่วยงานและกระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเร่งปรับปรุงกระบวนการให้เห็นผลภายใน6เดือนนะครับตั้งเป้าหมายหน่วยงานของรัฐ355แห่งพร้อมทั้งพิจารณามาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานของภาครัฐอีกด้วยนะครับทั้งนี้มีกำหนดให้กฎหมายเฉพาะเพื่อกำหนดฐานความผิด
กลไกการดำเนินการมาตรฐานการการเมืองนะครับต่อผู้ทำความผิดและก็ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายกร่างกฎหมายตามขั้นตอนต่อไปซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลให้เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาทุจริตอย่างจริงจังเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และการรับรู้ด้านความโปร่งใสของประเทศสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและก็สนับสนุนปรับปรุงนะครับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตนะครับและแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิกOECD นะครับภายในปี2571นะครับไปที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้กล่าวถึงการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับโดยมีเป้าหมายนะครับสำคัญเพื่อให้การช่วยเหลือของภาครัฐเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับทางนี้ก็ต้องอาศัยฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องมากขึ้นหลังจากระบบเดิมใช้ข้อมูลต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีนะครับทำให้มีผู้ที่มีฐานะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เสียชีวิตบ้างก็มีนะครับหรือมีข้อมูลคลาดเคลื่อนยังคงอยู่ในระบบขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสนะครับให้ผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ๆที่ตกหล่นได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนะครับทางนี้นายเอกนิติระบุว่าจากผลการดำเนินการครั้งนี้นะครับส่งผลให้มีผู้มีสิทธิ์รายใหม่เข้าสู่ระบบกว่า2,300,000คนก็สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลนะครับในการขยายโอกาสให้ประชาชนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐภาครัฐได้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณายังสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์และอุทธรณ์ได้ภายในเวลาที่กำหนดนะครับเพื่อให้ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสต่อไปนอกจากนี้นะครับกระทรวงการคลังยังเร่งตรวจสอบปัญหาที่ประชาชนนะครับบางส่วนถูกนำชื่อไปจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทหรือถือหุ้นโดยไม่รู้ตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคุณสมบัติโดยจะเร่งแก้ไขข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์จากการกระทำของผู้อื่นนะครับพร้อมทั้งป้องกันการสวมสิทธิ์และการนำข้อมูลของประชาชนไปใช้ในทางมิชอบนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่านะครับการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสวัสดิการของรัฐอีก72รายการนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการหรือมาตรการอื่นๆของภาครัฐก็ยังคงได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์เดิมโดยการทบทวนครั้งนี้เป็นเพียงการตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับทางนี้รัฐบาลยืนยันว่านะครับพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมพัฒนาระบบสวัสดิการแห่งรัฐให้มีความถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใสและสามารถเข้าถึงนะครับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึง31กรกฎาคมนะครับแล้วก็เพื่อมีการแจ้งให้แก้ไขข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมจะต้องทำการดำเนินการภายใน16สิงหาคม2569เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: มนสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับทางสทรนนะครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่สถานการณ์นะครับที่ชายแดนภาคใต้กันบ้างนะครับทางด้านพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่าเหตุการณ์โจมตีจุดตรวจบูเกซามีนะครับเป็นการจัดฉากของเจ้าหน้าที่พร้อมนำภาพที่อ้างว่าถูกสร้างหรือดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวนะครับไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถตรวจสอบและยืนยันได้จึงไม่ควรนำมาเผยแพร่หรือว่าขยายผลจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมนะครับซึ่งรองโฆษกกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมและบูรณาการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบกและหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อาศัยพยานบุคคลพยานวัตถุพยานแวดล้อมภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงผลการตรวจพิสูจน์ตามหลักวิชาการนะครับ จึงไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงนะครับว่าตามหลักวิชาการแม้สรุปว่าจากภาพเพียงภาพเดียวหรือการตีความบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างหรือว่าดัดแปลงภาพและวิดีโอได้อย่างแนบเนียนซึ่งขณะเดียวกันครับภาพจริงก็อาจจะถูกตีความคลาดเคลื่อนจากมุมกล้องแสงเงาหรือว่าคุณภาพของภาพได้เช่นเดียวกันดังนั้นการกล่าวอ้างว่าภาพใดเป็นของจริงหรือของปลอมโดยไม่มีผลการตรวจพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญจึงไม่ใช่ข้อสรุปที่แน่น่าเชื่อถือนะครับและไม่ควรนำมาใช้กล่าวอ้างหรือว่าสร้างความเข้าใจผิดต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดดังนั้นกรมหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจึงขอความร่วมมือประชาชนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมและส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที่กล่าวหาทางเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดโดยไม่มีหลักฐานรองรับเพราะนอกจากจะสร้างความสับสนความแตกแยกในสังคมแล้วยังอาจกระทบต่อการสืบสวนสอบสวนและซ้ำเติมความสูญเสียของครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นะครับทางนี้หากบุคคลหรือกลุ่มใดมีข้อมูลหรือหลักฐานพยานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ขอให้นำส่งพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรมมากกว่าการเผยแพร่ข้อกล่าวหาที่ปราศจากหลักฐานซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหน่วยงานภาครัฐและประโยชน์สาธารณะทั้งนี้พบการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลบิดเบือนก่อให้เกิดความเสียหายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับก็ประมาณว่าเราคงเห็นนะภาพที่มีกลุ่มชายชะกันประมาณ5คนนั่งท้ายรถกระบะนะแล้วก็มีการใช้ AI แต่งนะครับรู้สึกจะเป็นหมวกผ้ากับเป็นหมวกเหล็กอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือสรุปแล้วเป็นภาพที่มีการเบื่อนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไปเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตเลยละกันนะครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศักดาวิเชียรศิลป์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายรำดอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่นะครับ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามผลจากการตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีและการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติโดยมุ่งตรวจสอบโรงแรมในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดภูเก็ตพบโรงแรมเป้าหมาย3แห่งไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายบางแห่งก็ได้รับอนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารชุดหรืออาคารพักอาศัยแต่กลับนำมาเปิดเป็นโรงแรมและยังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นซึ่งขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเข้าข่ายการใช้นอมินีหรือไม่พร้อมสั่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทีนี้นะครับระหว่างการเข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งมีบุคคลอ้างตัวเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองและติดต่อขอไม่ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแต่ยืนยันว่าเมื่อพบการกระทำความผิดซึ่งหน้าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายขณะที่ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับจะต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้นและไม่ควรมีการใช้อิทธิพลแทรกแซงการบังคับใช้กฎหมายสำหรับกรณีผู้ประกอบการที่ระบุว่าการขอใบอนุญาตใช้เวลานานนั้นทางจังหวัดภูเก็ตก็เร่งรัดนะครับการคำขออย่างต่อเนื่องจนสามารถสะสางคำขอที่มันค้างอยู่จำนวนมากได้แล้วและจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เหลือขณะที่นะครับผู้ไม่เคยยื่นขอใบอนุญาตยังคงต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้นะครับได้สั่งการให้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์กรมสอบสวนคดีพิเศษกรมที่ดินและกรมการปกครองขยายผลตรวจสอบเครือข่ายนอมินีการถือครองทรัพย์สินและเส้นทางการเงินของกลุ่มทุนต่างชาติทั่วประเทศพร้อมกำชับให้จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบธุรกิจโรงแรมร้านจำหน่ายกัญชาและกิจการที่อาจจะฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งนะครับเพื่อความเป็นธรรมในการแข่งขันและรักษาผลประโยชน์ของประเทศโดยย้ำว่าแผ่นดินไทยต้องเป็นของคนไทยนะครับจากภูเก็ตไปที่จังหวัดพังงานะครับที่ท่าเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานะครับท่ากลางตำบลเกาะปันหยีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดพังงาหรือว่าสอนชนจังหวัดพังงาภายใต้การกำกับของสอนชนภาค3ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดพังงาประจำปี2569นะครับมีทั้งภาคสนามและภาคทางทะเลนะครับโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเรือตรีสุรศักดิ์สุวรรณเกษาผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดพังงาภาค3และก็มีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาโรงพยาบาลพังงาตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการฝึกซ้อมนะครับสำหรับการฝึกครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำแผนเผชิญเหตุอุบัติภัยทางทะเลจังหวัดพังงามาทดสอบการปฏิบัติในสถานที่จริงให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝึกขั้นตอนการปฏิบัติการสั่งการและประสานงานและการแก้ไขสถานการณ์ร่วมกันรวมถึงจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัดกรณีเกิดสาธารณภัยทางทะเลที่ยกระดับเป็นภัยขนาดกลางซึ่งเกินขีดความสามารถของพื้นที่หรือว่าอำเภอเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเป็นเอกภาพนะครับไปต่อที่จังหวัดกระบี่นะครับพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่6ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่ครั้งที่3ประจำปี2569ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลายพระยาซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับมีวาระสำคัญเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่ครั้งที่2ประจำปี2569ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการนะครับได้ลงพื้นที่และรับฟังรายงานผลการสอดส่องและข้อเสนอแนะของแผนงานโครงการจังหวัดรวม9โครงการ พร้อมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆนะครับได้แก่ผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569การแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงการขอประสานความร่วมมือในการปฏิบัติราชการจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาค8เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานระนองเต็มรูปแบบประจำปี2569เสริมความพร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่บริเวณท่าอากาศยานระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานระนองเต็มรูปแบบนะครับโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงแพทย์ฉุกเฉินกู้ภัยดับเพลิงทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับบูรณาการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการบินรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่าการฝึกครั้งนี้จำลองเหตุคนร้ายยึดอากาศยานและจับผู้โดยสารเป็นตัวประกันนะครับก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้อากาศยานเพื่อทดสอบการสั่งการผ่านศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินการประสานงานและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานการณ์นะครับจำลองเริ่มจากคนร้ายนะครับ4คนยึดอากาศยานก่อนเกิดเหตุก็มีการยิงปะทะจนกระสุนถูกถังเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์และช่วยเหลือผู้โดยสารนะครับจากนั้นก็มีเหตุเพลิงไหม้อากาศยานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิงและขณะที่ทีมแพทย์คัดแยกและลำเลียงผู้บาดเจ็บและกำหนดสถานการณ์ให้มีผู้เสียชีวิต1รายและก็มีผู้บาดเจ็บหลายระดับนะครับนอกจากนี้ยังมีการจำลองการปิดทางวิ่งเพื่อสอบสวนและเคลื่อนย้ายอากาศยานก่อนที่ศูนย์ EOC จะประกาศยุติสถานการณ์นะครับทางนี้การฝึกครั้งนี้จะช่วยทดสอบความพร้อมของแผนฉุกเฉินและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์จริงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮัลโหล
2: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคงมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
3: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
4: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
1: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์กลับที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเผินงานขับเคลื่อนนโยบายอาสาพยาบาลชุมชนหรือว่าอสพเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนให้เข้าถึงการบริการของสุขภาพอย่างครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่องตั้งแต่ระดับครัวเรือนนะครับโดยเน้นย้ำว่าอาสาพยาบาลชุมชนนี้นะครับไม่ได้มาทดแทนบุคลากรวิชาชีพแต่มาเสริมพลังให้กับระบบบริการสุขภาพเพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.หน่วยบริการสุขภาพและทีมสหวิชาชีพภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพอย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนทุกคนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับโดยเฉพาะใน4กลุ่มหลักได้แก่1ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง2ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง3แม่และเด็กนะครับและ4ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดซึ่งระยะแรกนะครับจะคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม 7,256 คนใน76จังหวัดและจะจัดสรรตำบลละ1คนโดยคุณสมบัติของผู้สมัครอสพ.นี้นะครับต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีและมีอายุไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดตามกลุ่มคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือว่าอาศัยอยู่จริงในพื้นที่สมัครโดยแบ่งคุณวุฒิเป็น3ส่วนก็คือ1ปริญญาตรีทั่วไปอายุไม่เกิน60ปีเข้ารับการอบรม240ชั่วโมง2นะครับปริญญาตรีด้านสุขภาพอายุไม่เกิน65ปีเข้ารับการอบรม120ชั่วโมง3กลุ่มพยาบาลวิชาชีพอายุไม่เกิน70ปีเข้ารับการอบรม30ชั่วโมงผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจ.นะครับในแต่ละพื้นที่นะครับตามภูมิลำเนาได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครนะครับเดี๋ยวเราไปที่พื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่หมู่ที่2ตำบลบางใหญ่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสบรรเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พร้อมด้วยนางลัคนารักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองโดยมีนางสาวชติยาพรหมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองนายณรงค์ชัยสกุลอ่อนนายอำเภอกระบุรีหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมาก ทางด้านนางสาวชาติยาพรมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองได้กล่าวว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลที่กำลังประสบกับปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรในคราวเดียวโดยบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานด้านต่างๆให้การบริการอาทิการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชและโรคสัตว์การถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงการฝึกอบรมเสริมความรู้ด้านการเกษตรทางด้านนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่าการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ครั้งนี้นอกจากจะเน้นนะครับเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมแล้วยังเป็นการนำเอานโยบายและการบริการของภาครัฐลงสู่พื้นที่เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วและครบวงจรอันเนื่องจะช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับทางนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้พร้อมเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรใช้โอกาสดังกล่าวเข้ารับการบริการจากคลินิกเกษตรของหน่วยงานต่างๆเพื่อรับคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างตรงจุดรวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและอุดหนุนสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะนะครับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์สำหรับภายในงานนะครับมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการให้บริการคลินิกเกษตรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนการให้บริการของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชตลอดจนการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรรุ่นใหม่โดยมีเกษตรกรประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1,500 คนเลยนะครับสำหรับคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการเทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วครบวงจรและตรงความต้องการซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรของจังหวัดระนองและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นะครับผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดระนองแล้วกันนะครับร่วมสมัครเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับที่บริเวณลานจอดรถหอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดระนองในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นี้นะครับเริ่มปล่อยตัวเวลาประมาณ6นาฬิกานะครับเพื่อป้องกันสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับทั้งนี้นะครับสำหรับค่าสมัครก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่ทั่วไปนะครับจะมีค่าสมัคร360บาทถ้าเป็นเยาวชนอายุระหว่าง7ถึง18ปีจะมีค่าสมัคร240บาทนะครับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง31สิงหาคม2569นะครับเข้ามาดูได้ที่หน้าเพจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนะครับทั้งนี้ค่าสมัครสามารถรับสิทธิ์นะครับลดหย่อนภาษีได้2เท่าและจะมีประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับสำหรับรายได้นะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายนะครับจะบริจาคให้กับนะครับสิริราชมูลนิธิแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศแล้วก็โรงพยาบาลระนองในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองหรือโรงพยาบาลระนองนะครับโทรศัพท์0806949991อย่าลืมแล้วกันนะครับเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับผมและทั้งหมดนี้คือรายการอันดามันวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างโรงแรมเถื่อนนอมินีภูเก็ตและเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างโรงแรมเถื่อนนอมินีภูเก็ตและเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด
6: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการกรมการปกครองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่เป้าหมายจำนวน3แห่งพบว่าทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนอกจากนี้การทดลองจองที่พักล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังพบหลักฐานชัดเจนว่ามุ่งเน้นทำตลาดขายห้องพักให้กับกลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและต่างชาติเป็นหลักโดยไม่พบลูกค้าชาวไทยทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกพบความผิดปกติในการใช้โครงสร้างตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยให้ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ49และคนไทยถือหุ้นร้อยละ51บางแห่งคนไทยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ปล่อยให้ชาวจีนเช่าและดำเนินกิจการโดยไร้ใบอนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเตรียมขยายผลเครือข่ายโรงแรมของต่างชาติถึงแนวทางวิธีในจะถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นกันการเช่าใสรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ยกระดับมาตรการความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเพิ่มความเข้มข้นบูรณาการด้านการข่าวเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวผู้ก่อ
7: เปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังหลังได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความพยายามก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิดการลอบทำลายเจ้าหน้าที่และการมุ่งสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐโดยเฉพาะสถานที่ราชการโครงสร้างพื้นฐานและสถานประกอบการสำคัญโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นด้านการข่าวบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนางานข่าวเชิงลึก และติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและรัดกุมนอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องจึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสหลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดต่อเนื่องกว่า90วันเพื่อกดดันและตัดวงจรเครือข่ายในพื้นที่อาจมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ตำรวจเร่งเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้มาดำเนินคดีโดยประสานการทำงานกับกองทัพอย่างใกล้ชิด
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเหตุฆ่าบริเวณโรงพักเก่าตันยงอำเภอเมืองและเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่อำเภอระแงะทั้ง3เหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันและเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วซึ่งขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมโดยบางรายได้ถูกออกหมายจับไปแล้วอย่างไรก็ตามตำรวจจะเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามผู้ก่อเหตุโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกองทัพอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้ทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยและปรับยุทธวิธีให้สอดคล้องกับรูปแบบการก่อเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 076-5252-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
15: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูนและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
16: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
17: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุ

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับพบกันเป็นประจำนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สทภูเก็ตครับสทพังงาสทสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์ดีรัสไสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันเรามาพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกับรายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต้อนรับเช้าวันใหม่เลยนะครับวันนี้วันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับมาเริ่มต้นกันด้วยข่าวเด่นประเด็นร้อนที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศเลยนะครับกำลังให้ความสนใจกับความคืบหน้าล่าสุดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับล่าสุดนะครับกระทรวงการคลังโดยท่านเอกนิติธารประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับในประชุมเคาะมาตรการใหม่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขสำคัญที่จำเป็นจะต้องฟังกันให้ดีนะครับผมดังนี้นะครับก็อยากจะเน้นย้ำจริงๆว่าให้ฟังกันให้แน่ใจนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดยิบย่อยมากมายนะครับผมที่จะต้องเล่ากันนะครับในข่าวในประเด็นร้อนในวันนี้เนี่ยผมจะลดข่าวเหลือแค่2ข่าวเพราะว่าข่าวนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเอาละครับมีเงื่อนไขรายละเอียดยังไงเดี๋ยวฟังกันให้ดีนะครับผมอย่างแรกนะครับเรื่องของการขยายเวลาใช้สิทธิบัตรเดิมและเริ่มสิทธิรอบใหม่นะครับสิทธิเดิมนะครับผมจะได้ต่อยาวๆนะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันขยายเวลาการรับสิทธิให้อัตโนมัตินะครับผมไปจนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2569ครับต้องบอกว่าจากเดิมแล้วเนี่ยจะสิ้นสุดที่วันที่31กรกฎาคมโดยที่ต้องบอกว่าคนที่มีสิทธิเดิมอยู่แล้วเนี่ยจะไม่ต้องไปดำเนินการใดๆเพิ่มเติมเลยนะครับส่วนวันเริ่มใช้สิทธิรอบใหม่เนี่ยผู้ได้รับสิทธิตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเลยนะครับจะเริ่มรับสิทธิพร้อมกันในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นต้นไปครับถือว่าคนที่มีสิทธิบัตรเดิมนะครับผมก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมก็รอนะครับการได้รับสิทธิต่อนะครับผมก็ต่อไปเรื่อยๆตามจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมก็เป็นวันที่30กันยายนนะครับผมส่วนวันที่ใช้สิทธิรอบใหม่ก็อย่างที่บอกไปนะครับเริ่มรับสิทธิพร้อมกันวันที่1ตุลาคมนะครับผม2569หรือปีนี้เองนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับคือการขยายเวลาทบทวนสิทธิและขยายเวลาแก้ไขข้อมูลครับก็ต้องบอกว่าการยื่นทบทวนสิทธินะครับตอนนี้ขยายเวลาได้จนถึงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับก็ต้องบอกว่าทำได้ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจุด mof.go.th นะครับเอาใหม่นะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับหรือ welfare.mof.go.th นะครับอย่างที่2คือแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับช่องทางที่3คือแอปพลิเคชันทางรัฐและช่องทางที่4นะครับผมน่าจะเป็นที่นิยมสำหรับคนที่เป็นพี่น้องที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับก็คือธนาคารกรุงไทยธกส.ธนาคารออมสินธอ.ส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับ

ของที่ตอนนี้เป็นประเด็นหนักมากเลยคือเกณฑ์การถือครองรถนะครับผมตอนนี้นะครับผมเกณฑ์ที่ได้มีการปรับปรุงนะครับผมก็คือรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีที่มีมูลค่าต่ำนะครับที่สองคือรถจักรยานยนต์ที่ยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระและยังมีภาระทางการเงินนะครับอย่างที่สามคือกรณีขายรถให้ผู้อื่นไปแล้วแต่เป็นการโอนลอยยังไม่ได้แจ้งนายทะเบียนและสุดท้ายเลยคือกรณีถูกสวมสิทธิแอบอ้างชื่อไปใช้จดทะเบียนรถนะครับผมตอนนี้นะครับก็จะเป็นการเขาเรียกว่ามีการคัดกรองนะครับผมพิจารณาเกณฑ์การถือของรถนะครับใครที่มีลิสต์ตามนี้ก็คือจะเข้าเกณฑ์นะครับผมส่วนในเรื่องของเกณฑ์นักเรียนนักศึกษานะครับปรับปรุงข้อมูลผู้นอกระบบการศึกษานะครับและผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับเช่นกศน.ครับส่วนในเรื่องของเกณฑ์ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทนะครับผมก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลยกเว้นกรณีเป็นวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมครับและสุดท้ายเลยคือเกณฑ์ตราสารหนี้และหลักทรัพย์นะครับผมจะมีการปรับปรุงการตรวจสอบบัญชีโดยคำนึงถึงความเคลื่อนไหวของบัญชีเป็นหลักครับนี่ก็เป็นเกณฑ์ใหม่ที่มีการนะครับผมเสนอครม.นะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของจุดบริการ One Stop Service ทั่วประเทศนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องต่อมาเรื่องสุดท้ายเลยของเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องที่มีการเปิดจุดบริการ One Stop Service ทั่วประเทศเนี่ยกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการจัดตั้งจุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครั้งนี้เนี่ยผ่านกลไกของจังหวัดนะครับผมอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาด้วยนะครับผมเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้คำแนะนำประสานงานแก้ไขข้อมูลและช่วยยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างสะดวกและทั่วถึงที่สุดครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องลงรายละเอียดประมาณนี้นะครับผมจริงๆอ่ะรายละเอียดเพิ่มเติมเหมือนทุกท่านสามารถติดตามได้แบบว่าผ่านหน่วยงานราชการต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์เราเองก็มีข่าวสารของสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยให้ทุกท่านได้ติดตามกันอยู่นะครับผมก็ไปสามารถติดตามกันได้หรือจะไปติดตามทางกระทรวงการคลังก็ได้เช่นกันครับใครที่สงสัยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามที่กระทรวงการคลังได้เลยนะครับผมเอาละครับขยับมาที่เรื่องต่อไปในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและจะเป็นเรื่องสุดท้ายของเบรกนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องของข่าวใหญ่สายวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับเมื่อกระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายอันซีนไทยๆนะครับผมมีการเฟ้นหา76เสน่ห์วัฒนธรรมจากทั่วประเทศมาต่อยอดสร้างเงินสร้างรายได้ภายใต้แนวคิด Route to Rich ครับจากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจครับทางด้านท่านสบิดาไทยเสียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าโครงการนี้เป็นการจับมือกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศคัดเลือกทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเทศกาลประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับจังหวัดละ1รายการรวมทั้งสิ้น76รายการทั่วประเทศครับโดยได้แบ่งออกเป็น2ประเภทหลักนะครับผมได้แก่ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม60รายการเช่นผาแดง1รอยสี 3,000 ปีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีมหัศจรรย์ป่าหินภูผาพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์และมหัศจรรย์โบสถ์ศิลาแรงจังหวัดกำแพงเพชรครับส่วนในเรื่องของประเภทที่2ครับประเภทเทศกาลประเพณีและวิถีวัฒนธรรมแบ่งเป็น16รายการนะครับตัวอย่างที่เด่นๆนะครับประเพณีตีคลีไฟจังหวัดชัยภูมิครับประเพณีอายกจังหวัดเชียงรายรวมถึงบ้านใกล้เรือนเคียงในภาคใต้ของเราอย่างเทศกาลลูกลมจังหวัดตรังและกระบี่เมืองศิลป์ถิ่นจาดงามจังหวัดกระบี่ครับหลังจากนี้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมได้วางแนวทางขับเคลื่อนต่อใน4ด้านสำคัญนะครับคือยกระดับย่านเทศกาลย่านและเทศกาลให้ได้มาตรฐานสากลครับโปรโมทผ่านสื่อดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคครับดึงชุมชนศิลปินพื้นบ้านและภาคเอกชนเข้าร่วมสร้างรายได้จริงครับเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรากทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่พี่น้องประชาชนในระดับฐานรากได้อย่างยั่งยืนครับก็นี่แหละครับผมเป็นช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้นะครับผมมี2เรื่องนะครับก็ในเรื่องของอันซีนไทยๆนะครับเป็นข่าววัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกระทรวงวัฒนธรรมครับแล้วก็ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับใครที่ติดตามข่าวสารเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก็มีข้อสงสัยครับก็
สอบถามได้ที่กระทรวงการคลังนะครับผมหรือสำนักงานคลังจังหวัดที่ใกล้ตัวท่านนะครับผมสาร

การจังหวัดของนั้นๆก็ได้ครับจังหวัดที่ท่านพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้สังกัดอยู่นะครับผมหรือท่านอยู่ที่ไหนก็เดินเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าครับแล้วเรากลับมาในช่วงของข่าว

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
5: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวนามันช่วงของข่าวใต้รายวันครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับผมลงใต้มาที่บ้านเราเลยนะครับผมกับจังหวัดภูเก็ตนะครับในเรื่องของปฏิบัติการกวาดล้างนะครับผมโรงแรมเถื่อนแบบถอนรากถอนโคนครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้23กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับท่านพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมนะครับผมควงแขนท่านชนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับอำเภอกระทู้และอำเภอถลางนะครับเปิดปฏิบัติการปราบปรามผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายทั่วเกาะภูเก็ตครับเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากการเข้าตรวจสอบโรงแรมเป้าหมาย5แห่งนะครับพบพฤติการลักลอบเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่นะครับจึงทำการจับกุมผู้ดูแลและผู้ประกอบการทั้ง5แห่งทันทีครับพร้อมแจ้งข้อหาหนักตามพ.ร.บ.โรงแรมพุทธศักราช2547นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับและยังปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทครับตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนนะครับผมซึ่งไม่หมดแค่นั้นครับชุดปฏิบัติการกำลังเร่งขยายผลต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะโครงการถือครองหุ้นเส้นทางการเงินและการตรวจสอบโนมินีครับเพื่อดูว่ามีธุรกิจอื่นแอบแฝงทำผิดกฎหมายด้วยหรือไม่นะครับผมบังคับใช้กฎหมายจริงจังจัดระเบียบธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตให้ใสสะอาดและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับที่สังกัดอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับผมก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสทภูเก็ตแล้วก็ NBT ภูเก็ตนะครับก็ได้ลงข่าวทำพื้นที่นี้ทั้ง3หน่วยเลยนะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนี่แหละผมไม่ได้ฟังด้วยหูตัวเองเลยนะครับท่านพลพีสุวรรณชวีนะครับมท.2นี่แหละครับได้กล่าวไว้เรื่องนึงนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยจำประโยคแบบแม่นๆเลยไม่ได้แต่ความหมายจะเป็นประมาณนี้ครับท่านได้กล่าวไว้ประมาณนี้นะครับว่าคนที่ทำถูกกฎหมายตั้งใจทำมาหากินอย่างถูกกฎหมายตั้งใจทำดีประกอบธุรกิจแบบถูกกฎหมายเราก็ควรที่จะช่วยเหลือเขานะครับส่วนใครที่ทำผิดกฎหมายทำผิดระเบียบนะครับผมเปิดโรงแรมเถื่อนเราต้องดำเนินการตามกฎหมายเรื่องดำเนินคดีนะครับซึ่งสิ่งนี้นะผมมองว่ามันถูกต้องมากๆเลยนะครับเราควรจะคืนสิ่งที่เป็นความยุติธรรมให้กับผู้ที่ตั้งใจทำมาหากินตั้งใจทำ ประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎระเบียบกฎหมายนะครับผมส่วนคนที่ทำผิดกฎหมายก็ควรจะโดนดำเนินคดีนะครับผมซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับเอาละครับถัดมาที่อีกหนึ่งข่าวนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับกับข่าวการจัดระเบียบและคุ้มครองที่ดินของรัฐครับล่าสุดนะครับทางอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้การดำเนินการของท่านโชตินรินทร์เกิดสมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและร้อยตำรวจเอกเขตรับชาญสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ท่านดนัยสุขสกุลปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนะครับผมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตและระวังชี้แนวเขตนะครับในพื้นที่ที่ดินสงวนเลี้ยงสัตว์บ้านอ่าวมะขามหมู่ที่6 7และ8ครับตำบลวิชิตหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเขาขาดณที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตครับการประชุมครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเอกสารการรังวัดอย่างรอบคอบเพื่อเตรียมออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงนสล.ครับให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายนะครับโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้รูปแบบรูปแผนที่มีมาจากการนำรังวัดเดิมเมื่อปีพุทธศักราช2563มาเป็นข้อมูลหลักในการดำเนินงานนะครับพร้อมกับมีการมอบหมายให้อำเภอเมืองภูเก็ตนี่แหละครับสรุปผลเสนอต่อนโยบายระดับจังหวัดนะครับผ่านคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดภูเก็ตครับหรือคพร.จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับผมให้พิจารณาต่อตามขั้นตอนเลยนะครับโดยอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับได้มีการเน้นย้ำไว้เลยนะครับว่าจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมนะครับเพื่อปกป้องที่สาธารณประโยชน์ของทางราชการควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายของพี่น้องประชาชนครับนี่แหละครับผมก็เป็นเรื่องราวของจังหวัดภูเก็ตนะครับที่พยายามดำเนินการดำเนินเรื่องราวต่างๆการจัดระเบียบนะครับผมการคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ดูเดือดมากๆเลยนะครับผมมาปิดท้ายของจังหวัดภูเก็ตอีกหนึ่งข่าวละกันนะครับกับข่าวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับสู่สากล นะครับผมเมื่อวันที่23กรกฎาคมหรือเมื่อวานนี้นะครับที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประธานหอการค้านะครับททครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้การต้อนรับนะครับผมดร.นางลูซี่ณเจรีคิริทูครับก็ท่านเป็นอีกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยและคณะนะครับในโอกาสเข้าเยี่ยมครวญแนะนำตัวในตำแหน่งใหม่พร้อมร่วมหารือระดับลึกๆเลยนะครับผมเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างภูเก็ตกับเคนยานะครับผมซึ่งการพูดคุยครั้งนี้นะครับจัดว่าน่าสนใจมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะตรงกับช่วงเวลาสำคัญในการฉลองครบรอบ60ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและเคนยาครับโดยมีการหารือกันในหลากหลายมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านกีฬาและความเชี่ยวชาญนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้เสนอความร่วมมือและเปลี่ยนนักกีฬาโดยเฉพาะนักวิ่งระยะไกลครับซึ่งเป็นจุดแข็งอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับของประเทศเคนยานี่แหละครับเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆนะครับผมให้กับนักกีฬาบ้านเรานั่นเองนะครับผมส่วนในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ไมซ์นะครับทางเอกอัครราชทูตเคนยาสนใจศึกษาปัจจัยความสำเร็จของภูเก็ตทั้งการบริหารจัดการท่องเที่ยวอาหารไทยสินค้าเกษตรมูลค่าเพิ่มนะครับตลอดจนงานไมซ์และทัศนการระดับนานาชาติครับเพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้พัฒนาการท่องเที่ยวของเคนยานะครับและสุดท้ายเลยด้านสิ่งแวดล้อมและเมืองที่เมืองพี่เมืองน้องนะครับผมต้องบอกว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่ามีจุดแข็งคล้ายกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลจิสติกทางทะเลและการอนุรักษ์การปะการังนะครับจึงเตรียมต่อยอดไปสู่แนวคิดการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง Sister City ในอนาคตครับก็เรียกว่าเป็นการเปิดประตูความร่วมมือนะครับผมระดมสมองข้ามทวีปกันทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับจะช่วยดันการท่องเที่ยวแล้วก็ด้านกีฬานะครับผมซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของอันดามันบ้านเรานะครับดียิ่งขึ้นปังยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเอาละครับขยับมาที่ฝั่งพังงาบ้างนะครับไปดูบรรยากาศความน่ารักและความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกันบ้างครับเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สนามฟุตซอลขออภัยครับที่สนามฟุตบอลย่าเทียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานะครับท่านแพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าการจังหวัดพังงาแท็กทีม2รองผู้ว่าทั้งท่านบัญชาธนูอินนะครับและท่านสราวุธธนาเจริญสกุลนำทัพหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐส่วนชุดกีฬาเปิดสนามดวลแข้งนัดกระชับมิตรครับกับทีมภาคเอกชนจังหวัดพังงานำโดยท่านเลิศศักดิ์ ปนกลิ่นนะครับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาพร้อมด้วยเหล่านักธุรกิจและผู้ประกอบการในพื้นที่ครับงานนี้นะครับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มครับนอกจากทุกคนจะได้เสียงเหงื่อออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพกันแล้วหัวใจสำคัญของกิจกรรมนี้คือการสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์เปิดโอกาสให้ผู้นำทั้งสองภาคส่วนได้มาพบปะและเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นนะครับและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันนอกห้องประชุมเพื่อที่จะนำไปสู่การบูรณาการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพังงาของเราให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะครับผมกับข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรอำเภอปลายพระยาในการติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต6นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่นำคณะลงพื้นที่สอดส่องโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาครับอ่างเก็บน้ำคลองหยาเนื่องมาจากพระราชดำรีในพื้นที่ตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยานะครับซึ่งต้องบอกว่ามีงบประมาณเนี่ยมากกว่า49ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับทางด้านท่านเจริญหนูทองนะครับหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานจังหวัดกระบี่นะครับได้รายงานว่าระบบท่อส่งน้ำเดิมใช้งานมานานมากกว่า30ปีนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535นะครับจนเกิดการชำรุดเสียหายนะครับทางชลประทานจึงได้เร่งยกเครื่องใหม่ทั้งหมดโดยเปลี่ยนจากท่อชิ้น AC เดิมมาเป็นท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้านะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแรงดันในการส่งน้ำให้เต็มร้อยครับข่าวดีก็คือตอนนี้นะครับผู้รับจ้างได้ส่งมอบท่อเหล็กและอุปกรณ์ทั้ง46รายการเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ระหว่างการเรียงและตั้งภาพรวมโครงการนะครับคืบหน้าไปแล้วถึง 62% นะครับและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาจ้างเนี่ยไม่เกินวันที่26กันยายนพุทธศักราช2569นี้นะครับซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหานะครับผมน้ำสำหรับการเกษตรครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,900 ไร่และช่วยพี่น้องประชาชนถึง800ครัวเรือนนะครับให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนครับมาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองครับกับเรื่องราวชวนซาบซึ้งใจในการติดตามดูแลเยาวชนคนเก่งผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อกลับมาพัฒนาท้องถิ่นครับเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา 13:00 น.นะครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยท่านลัคนารักษินนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองและคณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับนำชุดเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าเยี่ยมติดตามความเป็นอยู่ผลการเรียนและมอบขวัญกำลังใจนะครับให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานมทส.รุ่นที่17จำนวน5รายในพื้นที่ครับต้องบอกว่างานนี้นะครับคณะท่านผู้ว่าเนี่ยได้ลงพื้นที่โรงเรียนเพื่อพูดคุยสอบถามสารพัดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสารทุกข์สุขดิบความเป็นมานะผมของน้องๆ นักเรียนนะครับผมอย่างใกล้ชิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนแนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับการบริหารจัดการเงินทุนและสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อวางแนวทางช่วยเหลือแบบครบวงจรครับสำหรับทุนพระราชทานมทส.นี้นะครับเป็นทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2552เพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่เรียนดีมีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมปลายจนจบปริญญาตรีนะครับเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดและประเทศชาติต่อไปครับนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะครับจากรายการเล่าข่าวดามันในวันนี้นะครับช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมใกล้จะหมดเวลาลงแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับแอบรีบนิดหนึ่งเพราะว่าข่าวยาวมากๆเลยครับผมทั้งหมดนี้นะครับคือรายการข่าวสารจากฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับน้องกระผมนะครับดิววสุรัตน์วีระใสนะครับได้ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยผลักดันการกำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยผลักดันการกำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยพร้อมเล่าจุดยืนของไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาให้สหรัฐเข้าใจมากขึ้น
6: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือทวิภาคีกับนายมาโคแอนโทนีรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ว่านายมาโคเป็นฝ่ายติดต่อเข้ามาหารือเองโดยย้ำว่าไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญด้านยุทธศาสตร์จึงได้ใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยเรื่องการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยโดยได้แสดงเจตนารมณ์ว่าไม่ต้องการให้สหรัฐนำเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่ละประเทศแตกต่างกันและอยากให้ช่วยผลักดันการเจรจาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติเพราะใกล้ครบกำหนดเวลาแล้วขณะเดียวกันนายมาโคยังได้สอบถามหลายประเด็นในเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยจึงได้ย้ำจุดยืนว่าไม่ใช่ไทยไม่ต้องการเจรจากับกัมพูชาแต่การเจรจาต้องมีความจริงใจไม่ใช่การเล่นเกมสร้างความได้เปรียบตลอดเวลาแบบที่กัมพูชาทำปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หอการค้าไทยประเมินภาษีสหรัฐร้อยละ 12.5 ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมสนับสนุนข้อมูลเพื่อช่วยในการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทน
7: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้า ทางนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันสินค้าไทยสู่ห้างค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอเมริกาขยายโอกาสส่งออกและเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคกำลังซื้อสูง
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายสินค้าไทยในห้างค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Whole Foods Market และ Trader Joe ในนครนิวยอร์กว่าสินค้าไทยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอเมริกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารเช่นข้าวหอมมะลิน้ำมะพร้าวอาหารพร้อมรับประทานผลไม้อบแห้งซอสปรุงรสและเครื่องแกงซึ่งสามารถวางจำหน่ายในห้างค้าปลีกระดับพรีเมียมสะท้อนถึงมาตรฐานคุณภาพและศักยภาพของสินค้าไทยในการแข่งขันในตลาดโลกนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่รับผิดชอบตลาดสหรัฐอเมริกาเร่งสร้างความร่วมมือกับผู้นำเข้าและผู้ซื้อของห้างค้าปลีกรายใหญ่เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยศึกษาความต้องการของตลาดและผลักดันให้สินค้าไทยมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นพร้อมเดินหน้าเจรจากับผู้บริหารห้างค้าปลีกอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสการส่งออกสินค้าไทยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: ชวนคุณมาฟินในงานภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกหวาดสุดป๊อป Sugar Candy จัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันต์ปู่จ๋าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลีดนตรีในสวนสุดชิลมุมถ่ายรูปแสงสีสุดอลังการและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารและฟู้ดทรัคมากมายและอย่าลืมจัดเต็มเสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมประกวดแคนดี้คอสตูมกันด้วยนะงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
3: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วย

0: ขาได้โปรดสนใจไว้เถิดว่าสันติภาพจะมีมาได้ในโลกก็เพราะว่าศาสนาทั้งหลายร่วมมือกันกำจัดความเห็นแก่ตัวของคนในโลกและโลกนี้ก็จะมีสันติภาพ
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาด

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะคะและจะเจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะยังคงมีเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะในส่วนของข่าวสารจากรัฐบาลเองรวมไปถึงในพื้นที่นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทกระบี่สวทภูเก็ตสวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้านะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงเพราะๆนะคะท่ามกลางที่หลากหลายพื้นที่ค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะโทรมาหลังไมค์กันได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511กันค่ะ

ับมาในช่วงแรกของรายการนะคะเราไปกันที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมีการเดินหน้าปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ฟังและหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นปปช.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะทำงานคู่ขนานกันรวมไปถึงได้แต่งตั้งนะคะเขาเรียกว่าประธานทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะไม่เปิดช่องการให้วิ่งการวิ่งเต้นคดีต่อไปค่ะทั้งนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองก็ขอความร่วมมือนะคะถือได้ว่าเป็นกลไกเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนค่ะรูปแบบของการแก้ไขนะปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ภาครัฐไทยนี่แหละค่ะได้รับความไว้วางใจนะคะจากประชาชนและนักลงทุนทั่วโลกกันด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงนะคะมากันที่ประเด็นต่อมาค่ะผู้ฟังเราไปกันที่เรื่องราวนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะกับทางด้านของรัฐบาลเองค่ะมีข่าวดีมาบอกนะกระทรวงแรงงานได้มีการเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์จำนวน220อัตราค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569นะคะเงินเดือนสูงสุดก็จะอยู่ที่ 44,472 บาทซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้มีการเดินหน้าสร้างโอกาสให้แรงงานไทยมีงานทำแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงในต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานค่ะกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างชั้นนำ4บริษัทนะคะตำแหน่งก็จะอยู่ประมาณ220อัตราก็จะเปิดตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะทั้งนี้เองการรับสมัครนี้ล่ะค่ะก็เป็นการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกค่ะผู้ฟังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือดำเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพหรือค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากว่านายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับนะคะต้องฟังดีๆนะก็จะมีทางด้านของช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยเขาจะมีเงินเดือนค่ะตั้งแต่ประมาณ 24,142 ถึง 44,472 บาทค่ะตามตำแหน่งและบริษัทที่เขาทำงานถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้ทุกตำแหน่งเลยแต่ต้องมีอายุประมาณ 20-45 ปีค่ะสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปนะสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมและมีคุณสมบัติค่ะตามที่นายจ้างกำหนดในแต่ละตำแหน่งกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกนะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆและกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: ียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ Let's go
1: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาพร้อมเสิร์ฟความสนุกสนานสุดท้าทายกับเทศกาลเปิดฤดูกาลโต้คลื่นเขาหลัก First Waveมาร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาเซิร์ฟที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพและเสียงหัวเราะเต็มอิ่มไปด้วยมินิคอนเสิร์ตจากเฮิร์สคิลเลอร์และกู๊ดมูดและพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารของที่ระลึกท้องถิ่นเมืองพังงาทริปนี้บอกเลยฟรีตลอดงานเริ่มวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage พังงา Tourism and Sport Events อย่าลืมมาสนุกไปด้วยกันนะครับ

กลับมากันที่ช่วงที่2นะคะก็ยังคงมีเรื่องราวหรือว่าข่าวดีนะผู้ฟังในเรื่องของบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ย้ำไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทนี่แหละค่ะครอบคลุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคนะคะลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตทั้งนี้เองค่ะการผ่าตัดดังกล่าวนี่แหละค่ะเป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามนะคะและไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้มีภาวะอ้วนทุกคนผู้ป่วยนี้นะคะผู้ฟังจะต้องได้รับการประเมินนะตามหลักวิชาการโดยเขาจะต้องมีการพิจารณาทั้งค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI โรครวมนะคะประวัติการรักษาความพร้อมของร่างกายและจิตใจรวมไปถึงความสามารถในการดูแลตนเองและติดตามการรักษาหลังผ่าตัดหลักเกณฑ์นะคะซึ่งเบื้องต้นเองค่ะมีการกำหนดรับบริการก็จะมีอายุประมาณ 18-56 ปีและมีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้นั่นเองค่ะทั้งนี้เองนะคะคนที่มีภาวะโรคอ้วนตามข้อบ่งชี้จะต้องเข้ารับการคำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่แพทย์นักอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ80ก่อนการผ่าตัดในระยะเวลา6เดือนหากเข้าเกณฑ์ที่สมควรก็จะได้รับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพค่ะซึ่งก็มีศัลยแพทย์นะคะที่ผ่านการอบรมด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนและมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแลแล้วก็ผ่าตัดรักษาโรคอ้วนเป็นสิทธิประโยชน์นะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นแต่ต้องดำเนินการนะคะตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการอย่างครบถ้วนนั่นเองเพื่ออะไรเพื่อให้การรักษาเกิดประโยชน์แล้วก็มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากที่สุดกันด้วยนะคะก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษนะมันออกกำลังกายกันด้วยค่ะอีกหนึ่งประเด็นนะคะกับทางด้านของรัฐบาลเองได้มีการรับฟังทุกเสียงปปช.เตรียมขยายเวลาอุทธรณ์นะคะทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำไม่ปล่อยผู้เดือดร้อนจริงตกหล่นจากระบบค่ะนางสาวรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเองนะคะได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะมีการคัดกรองนะคนจนจริงให้ได้รับสิทธิตรงเป้าหมายนำงบประมาณช่วยเหลือถึงผู้เดือดร้อนนี่แหละค่ะมากที่สุดหลังข้อมูลไม่ได้รับปรับปรุงกว่า 4-5 ปีส่งผลให้สามารถที่จะนำผู้ตกสำรวจนี่แหละค่ะและผู้มีความเดือดร้อนจริงเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นกว่า 2.3 ล้านคนก็ทั้งนี้เองทางด้านของกระทรวงการคลังนะอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นค่ะอย่างเช่นเรื่องของกรณีครอบครองรถยนต์เก่านะโดยหารือกับร่วมกระทรวงคมนาคมนะเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะผู้ฟังกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการจัดตั้งนะศูนย์ประสานงานครบวงจรนะคะที่บริเวณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งค่ะเพื่ออะไรเพื่อในความสะดวกในเรื่องของการยืนยันตัวตนยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ถูกนำข้อมูลนี้ล่ะค่ะไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมนะสามารถที่จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งก็จะเป็นการพิจารณาเป็นรายบุคคลค่ะพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เองนะคะรัฐบาลก็มีการทบทวนนะคะระบบสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นผ่านการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลอย่างรอบคอบพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการอุทธรณ์นะคะเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เนี่ยเป็นไปอย่างเป็นธรรมและนำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกเรื่องของ
การดำเนินงานค่ะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนี้เองนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นเพียงหนึ่งในมาตรการที่จะมาช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของสิทธิต่างๆรวมไปถึง72ประเภทนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินผู้สูงอายุเงินความพิการหรือสวัสดิการเรื่องของการศึกษานะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิในเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่รัฐบาลมอบให้กันด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะในช่วงที่2นะคะเดี๋ยวเราไปฟังผลกันเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วก็กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะก็จะมีทางด้านของเรื่องราวประเด็นต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดพังงาละกันนะคะที่จะนำมาอัปเดตกันนำมาพูดคุยกันซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะผู้ฟังในส่วนของเมื่อวานเนี่ยก็จะมีการฝึกซ้อมแผนนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลบูรณาการทุกภาคส่วนแล้วก็ยกระดับความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินกันด้วยนะคะก็ทางด้านของสวทเองน้องหาอิงก็ร่วมลงพื้นที่นะพร้อมได้มีการไลฟ์นะคะผ่านพีดสวทพังงากรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึง PR พังงาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงากันด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะเหมือนที่น้องฮาได้เกริ่นไปว่าจังหวัดพังงาของเรานี้ล่ะค่ะมีการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินนะคะก็จัดขึ้นที่บริเวณท่าเทียบเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะก็เป็นการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัตินะคะการด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดเพื่อทดสอบความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการรับมือค่ะกับสถานการณ์สาธารณภัยทางทะเลแล้วก็บูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการแพทย์การกู้ชีพกู้ภัยหน่วยงานภาคีเครือข่ายค่ะพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยมีการมอบหมายนะคะให้นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานในพิธีนะซึ่งเหตุการณ์นะคะผู้ฟังก็จะมีการจำลองเหตุการณ์ขึ้นก็เป็นการจำลองเหตุการณ์ที่มีประกาศเตือนภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกำลังแรงก็มีการห้ามนะคะเรือทุกประเภทเนี่ยออกจากฝั่งเนื่องจากว่ามีคลื่นลมทะเลสูงถึง 2-3 เมตรนะแต่มีเรือนักท่องเที่ยวนี่ล่ะค่ะฝ่าฝืนประกาศแล้วก็เกิดอุบัติเหตุชนกันในบริเวณอ่าวพังงาห่างจากเขาตะปูประมาณ3ไมล์ทะเลส่งผลให้เกิดเรือนะคะเรือเนี่ยเกิดเพลิงไหม้มีผู้ประสบเหตุรวม15รายนะก็ถือว่าเป็นจำลองเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนกับเหตุการณ์จริงเลยค่ะมูฟังทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการระดมการฝึกซ้อมกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสนชนจังหวัดพังงาปภ.จังหวัดพังงารวมไปถึงศูนย์ควบคุมต่างๆนะคะอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเครือข่ายเรือท่องเที่ยวเครือข่ายเรือประมงพื้นบ้านนะคะรวมไปถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงานะคะสถานีตำรวจแล้วก็เป็นในส่วนของหลากหลายหน่วยงานค่ะต้องบูรณาการการทำงานเตรียมความพร้อมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในรูปแบบของการฝึกซ้อมในครั้งนี้ละค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพนั่นเองเรื่องของการปฏิบัติงานร่วมกันและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงานะหนึ่งในนั้นอย่างที่เรารู้นะคะพื้นที่จังหวัดพังงาเองเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบนบกนะคะแล้วก็ในน้ำนะบุฟังนะก็คือมีแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสิมิลันอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาและอีกหลากหลายสถานที่นะคะก็ถือได้ว่าทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความมั่นใจแล้วก็มาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาเนี่ยเกิดความเขาเรียกว่าสบายใจเพราะว่าเรื่องของการเซฟตี้ต่างๆเนี่ยเรามีการบูรณาการหลากหลายอย่างแล้วก็มีการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะ

คะกับทางด้านของจังหวัดพังงานนี่แหละค่ะก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยหลังจากที่ทางด้านของเขามีการประกาศบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะในวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทางนี้ทางนั้นค่ะพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะทยอยกันนะคะยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถนะคะก็บรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะก็จะมีพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะเข้ามาติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถและดำเนินการที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อใช้ประกอบการยื่นทบทวนหรืออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งก็ทางด้านของกรมการขนส่งทางบกของผู้ฟังก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะรวมไปถึงขนส่งจังหวัดพังงาค่ะอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ของรถโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลนะคะทั้งนี้เองพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะที่ไปติดต่อสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะมาติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา นะก็จะมีการยื่นถึงวันที่31กรกฎาคมผ่านด้วยกันถึง4ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐและเป่าตังและที่ธนาคารนะคะหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งก็ได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะก็สามารถที่จะไปตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ของรถสามารถที่จะติดต่อได้ที่ขนส่งจังหวัดพังงาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะจากการที่มีการประกาศนะคะเดี๋ยวเราไปทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้แล้วกันแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้น้องฮาพร้อมด้วยทีมงานสวทพังงาค่ะลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กว่า60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจโดยอ้างปัญหาการบังคับใช้แรงงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงประเด็นการหารือการค้ากับสหรัฐย้ำมุ่งรักษาผลประโยชน์อย่างสมดุลลดผลกระทบระยะสั้นและเสริมความสามารถแข่งขันของไทยในระยะยาวทีมชาติไทยเตรียมชิงเหรียญเงินกับญี่ปุ่นในการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026วันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
2: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3สายทางน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กกรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอกมาริชโยรายงาน
0: วุฒิสภาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อส่วนรวมนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยมีสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 100,000 ตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายพระราชกุศลและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2: เช่นเดียวกับหลายภาคส่วนได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โอกาสนี้ได้ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโดยนำผู้บริหารกรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณจากนั้นผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสำหรับพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติต่อไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากร่วมรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ
3: นางอภิญญาเอี่ยมอำพารองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝั่งประถมศึกษาอำเภอหัวหินโดยมีการประกอบพิธีรับมอบถุงพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้นำชุมชนนำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอหัวหินส่วนบริเวณภายในโรงเรียนวังไกลกังวลมีหน่วยงานต่างๆร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลได้แก่การปรุงประกอบอาหารจากโรงครัวพระราชทานบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนขณะที่โรงพยาบาลหัวหินจัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรมตรวจวัดสายตาการรับบริจาคโลหิตพร้อมมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมรับบริการจากหน่วยงานต่างๆธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชโสธประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหานักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งยื่นอุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนโดยขอให้มั่นใจทุกคนจะได้รับสิทธิ์ที่พึงมีและไม่กระทบการศึกษาน
4: ายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าปัจจุบันตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คนโดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนเพราะผู้เรียนในระบบสกร.มีความหลากหลายด้านช่วงอายุซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นติดตรงคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ผูกอยู่ในระบบจึงเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้มีผู้มายื่นสิทธิ์ขออุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนคาดว่าจะมีนักเรียนของสกร.มายื่นประมาณ 100,000 คนหรือประมาณร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่โดยสกร.จะช่วยอุทธรณ์ให้นักศึกษาทั้งหมดให้ทุกคนได้รับสิทธิ์จึงขอให้นักศึกษาไม่ต้องลาออกจากการเรียนเพราะการเรียนนอกระบบไม่ได้มีแค่เด็กแต่ยังมีผู้ใหญ่จำนวนมากสิ่งสำคัญไม่อยากให้รู้สึกว่าการศึกษาเป็นอุปสรรคหรือปัญหาหรือการได้รับในสิ่งที่พึงมี ในส่วนของนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาป้องกันกระทบสิทธินักศึกษานอกระบบเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษา
5: ต้องการให้ทุกคนยังได้รับในสิทธิสวัสดิการที่รัฐจัดให้นะครับแม้ว่าเป็นสถานภาพนักเรียนหรือผู้เรียนเองเนี่ยจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยนะครับก็เลยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาแจ้งยื่นอุทธรณ์ครับอย่าเพิ่งลาออกการเรียนสามารถเดินหน้าต่อไปได้ส่วนเรื่องของข้อติดขัดในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวทางภาครัฐจะดูแลให้เราไม่อยากให้นักเรียนของเรารู้สึกว่าการเรียนเป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการได้รับในสิ่งที่พึงมีเห็นชัดว่าปัญหาของเรื่องนี้มาจากข้อเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์เรากำลังเดินหน้าแก้ไขเราไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องให้ทุกคนได้เข้าสู่การศึกษาแล้วก็การเรียนรู้แบบตลอดชีวิตเรื่องพวกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนและนักเรียนสกล.ไว้วางใจการแก้ไขปัญหาของเราได้เลยครับ
4: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าได้พูดคุยกับกระทรวงการคลังแล้วขอให้มั่นใจสิทธิ์ยังคงอยู่ทั้งสิทธิ์ของนักเรียนในระบบการศึกษาและสิทธิ์การได้รับการดูแลจากภาครัฐขณะเดียวกันขอความร่วมมือและเชิญชวนผู้เรียนกลุ่มดังกล่าวกลับเข้ามาเรียนใหม่พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจและสื่อสารกับกลุ่มผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนต้องเสียโอกาสหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ประชาชนพอใจที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องและมองว่าการปรับเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างตรงจุด
6: นายจิรศักดิ์ปุ๋ยหัวโทนพ่อค้ากล้วยปิ้งไข่ปิ้งขาเร่ย่านตลาดห้วยขวางกล่าวว่าเคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมานานแล้วและครั้งนี้ก็ได้รับสิทธิอัตโนมัติเนื่องจากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทำให้ไม่มีปัญหาในการลงทะเบียนซึ่งรู้สึกดีใจที่ได้รับเงินเดือนละ300บาทซึ่งเป็นการช่วยผ่อนหนักเป็นเบาโดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของใช้ในครัวเรือนเช่นผงซักฟอกยาสระผมยาสีฟันขณะที่เพื่อนบางรายโดนตัดสิทธิ์ในรอบนี้แต่ทุกคนก็เข้าใจและมองว่าการปรับเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างตรงจุดและอยากให้มีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
7: ที่ได้มาตั้งแต่รอบแรกเลยไม่โดนตัดสิทธิ์ทีคือผมมันที่หนึ่งเลยฐานะยากจนก็ดีใจอ่ะไม่โดนตัดสิทธิ์ผ่อนหนักเป็นเบาหน่อยเองอ่ะ300บาทอยู่ในบัตรนะลอกไปรูดของใช้ไงเราก็ต้องประหยัดทางอื่นไม่ต้องฟักเงินซื้อเราก็เอาบัตรเป็นแลกของใช้ผมว่ามันก็เข้าตามเงินเพราะว่ากลุ่มเปราะบางพวกที่ยากจนรายได้ต่ำสุดๆจะให้เขาให้ทุกคนมันก็เห็นใจเขาอยู่
6: ด้านนางสาวสมจิตทุ่งสโรประชาชนซึ่งเคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวว่ารอบนี้ต้องยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เนื่องจากมีประวัติเงินหมุนเวียนในบัญชีเกินเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือจากกรณีน้ำท่วมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งหลานโอนเข้ามาและถอนคืนไปหมดแล้วโดยได้ติดต่อกับธนาคารเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบไม่กังวลว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์และเข้าใจดีเพราะอยากให้คนที่ขัดสนจริงๆได้รับสิทธิ์
8: ก็ได้มานานแล้วไม่ใช่ได้ตอนนี้ได้มานานแล้วแต่ทีนี้เขาบอกว่าให้มาทบทวนที่ธนาคารเนี่ยจริงๆเราได้300นี่นะมันก็เฉพาะตัวเราเพราะว่าหลานเราก็ไปพึ่งอะไรไม่ได้เราก็ช่วยตัวเราเองแต่เราอาศัยเขาอยู่เข้าใจเราบอกว่าให้ไปได้คนจนจริงๆเลย
6: ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางหลักของโครงการได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงประเด็นการหารือการค้ากับสหรัฐย้ำมุ่งรักษาผลประโยชน์อย่างสมดุลลดผลกระทบระยะสั้นและเสริมความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐเปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวโดยหลักสำคัญของไทยไม่ใช่เพียงการเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุด แต่ต้องเป็นความตกลงที่สร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนความมั่นคงของประเทศประโยชน์สาธารณะและความสามารถในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเพื่อการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามวันนี้สหรัฐได้บังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีการไม่กำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับโดยเก็บอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยและอีก37ประเทศรวมถึงเวียดนามและจีนในอัตราร้อยละ 12.5 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับที่ถูกเก็บอยู่ที่ร้อยละ 10ภายใต้มาตรา122ซึ่งหมดอายุในวันนี้โดยมาตรการภาษีในครั้งนี้ได้ยกเว้นสินค้าถึง 2,120 รายการซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐจึงเชื่อว่าสินค้าไทยยังคงสามารถแข่งขันในตลาดสหรัฐได้ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มในระหว่างนี้โดยกำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายหอการค้าไทยประเมินหากสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301และไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5จะไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน
9: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนใช้โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนปฏิพลสถัพพรมมารายงาน
0: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและเบนซินทุกชนิดไว้ในระดับเดิมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังวิกฤตพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นรุนแรงคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้อุดหนุนและนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง2.40 บาทสตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้คิดเป็นวงเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทมาบริหารจัดการเพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินทุกชนิดให้คงเดิมไม่ให้ปรับขึ้นตามทิศทางราคาตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงที่ยังยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนหนักซึ่งหากปรับขึ้นตามกลไกตลาดโลกราคาน้ำมันในประเทศควรจะต้องปรับขึ้นถึงลิตรละ 8-10 บาทกบน.จึงมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันตามมติกบง.ที่ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลลงลิตรละ2.40 บาทสตางค์ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมเข้ามาสนับสนุนพร้อมเพิ่มอัตราการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเพื่อตรึงราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมันทุกชนิดไว้ไม่ให้ปรับขึ้นในเวลานี้ทั้งนี้กบน.จะติดตามสถานการณ์พลังงานโลกอย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดการใช้พลังงานเพื่อลดภาระของประเทศและรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาว
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: ตำรวจเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเชื่อว่าสถานการณ์มีความเชื่อมโยงกัน
10: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่องในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครเหตุคาร์บอมบริเวณโรงพักเตาตันหยงอำเภอเมืองและเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่อำเภอระแงะโดยเชื่อว่าทั้ง3เหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันและเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่และภายหลังเกิดเหตุคาร์บอมบริเวณโรงพักตันหยงนั้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการละเลยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นทางแยกที่ผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะกระโดดลงจากรถก่อนปล่อยให้รถพุ่งเข้าชนเป้าหมายขณะที่กระแสเรียกร้องให้ทบทวนการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาคเก้าจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าเป็นเรื่องของการปรับแผนและมาตรการป้องกันให้เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ใช่การสะท้อนว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่และยังไม่มีในถึงการพิจารณายกย้ายตำแหน่งแต่อย่างใดทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วขณะที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมดุลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวน2คดีความมั่นคงสำคัญโดยคดีแรกเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์พบว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์มิตซูบิชิทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลายทอดโดยไม่โอนกรรมสิทธิ์ขณะที่ตำรวจทราบตัวผู้ครอบครองคนสุดท้ายและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับภายใน 1-2 วันพร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไว้2รายซึ่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจากการสืบสวนพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุและผู้สนับสนุนไม่น้อยกว่า13คนรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์นิสสันที่ถูกเปลี่ยนสีจากสีเทาเป็นสีดำและมีการซื้อขายต่อกันหลายทอดโดยไม่โอนทะเบียนล่าสุดอยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองคนสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมตัวได้ในเร็วๆนี้ด้านจังหวัดนราธิวาสเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าน
11: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ2เหตุการณ์ได้แก่เหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ1นายได้รับการเยียวยาแล้วและเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนรวมถึงเด็กชายอายุ10ขวบซึ่งอาการปลอดภัยและคาดว่าจะหายเป็นปกติในเร็ววันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้ทยอยมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขณะที่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ5หลังคาเรือนได้มอบหมายให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับการป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้
12: นางสาวนลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสร้างการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งจะยกระดับการตรวจสอบจากการพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน

0: ุณที่แจ้งไว้ทั้งนี้การพิจารณาจะดำเนินการเป็นรายกรณีโดยยึดหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ใช่เป็นการเหมารวมนักลงทุนต่างชาติและไม่ใช่การสร้างอุปสรรคต่อการลงทุนจากต่างประเทศแต่เป็นการใช้ข้อมูลและเส้นทางการเงินเพื่อแยกแยะผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องออกจากผู้ที่อาศัยโครงสร้างนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความแม่นยำโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นสันติการแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงแรม3แห่งในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดภูเก็ตพบไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและอาจใช้นอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามผู้มีอิทธิพลและกลุ่มทุนต่างชาติสีเทารวมถึงติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและท้องถิ่นในการตรวจสอบการดำเนินผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการไม่สวมสิทธิ์นอมินีในการเป็นเจ้าของโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการกรมการปกครองลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่เป้าหมายจำนวน3แห่งพบว่าทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนอกจากนี้การทดลองจองที่พักล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังพบหลักฐานชัดเจนว่ามุ่งเน้นทำตลาดขายห้องพักให้กลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและต่างชาติเป็นหลักโดยไม่พบลูกค้าชาวไทยขณะที่การตรวจสอบเชิงลึกพบความผิดปกติในการใช้โครงสร้างตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายทั้งนี้กรมการปกครองได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์และกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมขยายผลเครือข่ายโรงแรมของต่างชาติพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงสถานการณ์ไทยกัมพูชาผ่านเวทีการประชุมการเมืองและความมั่นคงเอเชียแปซิฟิกย้ำกัมพูชาเป็นฝ่ายสร้างเงื่อนไขปิดประตูการเจรจาน
2: ายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้พูดคุยและสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ ARF โดยใช้โอกาสนี้ยืนยันว่าฝ่ายไทยพยายามแก้ปัญหาแต่ฝ่ายกัมพูชาต้องให้ความร่วมมือตามแนวทางที่ได้ตกลงกันไว้แล้วก่อนหน้านี้ระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจฟื้นฟูความสัมพันธ์ย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูการเจรจาแต่ฝ่ายกัมพูชากลับเลือกที่จะไม่พูดคุยและดึงไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับตามกฎหมายทะเลหรืออันคลอสจึงถือว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายปิดประตูการเจรจาเอง
3: สิ่งที่พยายามพูดก็คือเราก็จะพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่มันก็ต้องทั้งสองฝ่ายเราก็เลยตกลงในแนวทางไว้แล้วจากการประชุมผู้นำที่เซบูว่าเราจะคุยกันทุกเรื่องตรงนี้เขาไม่คุยเลยเขาไปสู่กลไกประนอมภาคบังคับเอาเมื่อเขาไม่คุยเราตกลงแล้วแล้วยังไงฮะเขาเรื่องทางบกเขาอยากจะพูดคุยทวิภาคีอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเขาปิดประตูก็ในเมื่อทางทะเลเขาไม่เอาด้วยเขาไปสู่กลไกเนี่ยยังไม่เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเลยแต่การกระทำของเขาเนี่ยก็คือปิดประตู
2: ขณะเดียวกันนายปรักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งกัมพูชาก็ได้เข้าร่วมทุกการประชุมและใช้โอกาสนี้ชี้แจงสถานการณ์ในมุมของกัมพูชาเช่นกันซึ่งเป็นประเด็นที่เคยพูดเหมือนกันในหลายเวทีแต่ไม่ได้เป็นการหักล้างกับมุมมองของไทยเป็นการย้ำข้อเรียกร้องของฝ่ายกัมพูชาซึ่งในเรื่องนี้มองว่าจะเรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้เพราะกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสู้รบที่ผ่านมารวมทั้งการยั่วยุด้วยดังนั้นต้องพูดคุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกไม่ใช่มาเรียกร้องให้ไทยต้องทำอะไรตามที่ต้องการปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด แลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของ

0: พลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
1: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจในอัตรา10%-12.5%โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับด้านนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์แสดงความผิดหวังอย่างมากที่สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากนิวซีแลนด์ในอัตรา12.5%พร้อมยืนยันว่าสหรัฐไม่มีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการใช้แรงงานบังคับและการขึ้นภาษีจะเพิ่มต้นทุนให้กับภาคธุรกิจทั้งนี้ศาลฎีกาสหรัฐเคยยกเลิกมาตรการขึ้นภาษีหลายรายการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐต้องดำเนินการสอบสวนนานหลายเดือนก่อนใช้อำนาจตามกฎหมายการค้าปี2517ในการออกมาตรการภาษีนำเข้าชุดใหม
2: ่นายฮันส์กรุนเบิร์กทูตพิเศษสหประชาชาติหรือ UN ประจำเยเมนออกแถลงการที่แสดงความกังวลถึงกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกลับมาเริ่มการโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงอีกครั้งและประกาศปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียปิดล้อมท่าเรือและสนามบินในเยเมนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีนายกรุนเบิร์กยังเตือนว่าการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นการบั่นทอนความพยายามในการสร้างสันติภาพและทำให้เยเมนกลับเข้าสู่ความขัดแย้งที่อาจขยายวงกว้างขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในเยเมนปี2565ซึ่งมี UN เป็นคนกลางรวมทั้งดำเนินการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงของเยเมน
0: กระทรวงมหาดไทยของสเปนออกแถลงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในหลายพื้นที่ของแคว้นมาดริดและจังหวัดอาบิล่าทางตอนกลางของประเทศเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงและยังไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 10,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าในครั้งนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเซสแห่งสเปนกล่าวว่ารัฐบาลสเปนระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกลามในหลายพื้นที่ของสเปนรวมถึงเมืองโตเลโดและกรุงมาดริดพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย
2: ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศเห็นชอบให้กลับมาใช้มาตรการชั่วคราวที่อนุญาตให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Google และ Meta สามารถใช้ระบบคัดกรองและลบรูปภาพวิดีโอหรือข้อมูลที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนบนระบบออนไลน์โดยไม่ถือเป็นการละเมิดกฎคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่3เมษายน2571ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเคยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ก่อนหมดอายุลงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยสภาพยุโรปยังอยู่ระหว่างผลักดันกฎหมายถาวรเพื่อป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนบนโลกออนไลน์ท่ามกลางความกังวลว่าอาจกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่ชนะมาแล้ว4นัดรวดพบกับจีนปรากฏว่าทีมชาติไทยเดินเกมเร็วสู้เต็มที่แต่ต้านจีนไม่ไหวพ่ายไป9-20ส่งผลให้ทำผลงานรวมชนะ4แพ้1นัดขณะที่จีนชนะ5นัดรวดคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโปรแกรมนัดสุดท้ายไทยจะพบกับญี่ปุ่นที่ผลงานชนะ4แพ้1เท่ากันเพื่อชิงเหรียญเงินในวันนี้ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี ประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์และอนันต์นาทีพงษ์สิริเลิศเอาชนะเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาและวิหารมุลูกูตลาจากอินเดียไป2ต่อ1เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซูเปอร์ไทเบรก 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์เบนเซนเบอร์คาวกับปรัฐกรภาชีรัตที่ตัดเชือกชนะเจสซี่ชูกับดันเต้หว่องคู่มือวางอันดับ3จากฮ่องกง2ต่อ1เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ3และซูเปอร์ไทเบรก 11-9ด้านหญิงคู่รอบรองชนะเลิศวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะคูไวเซวากับวันเย่จากฮ่องกงไป2ต่อ1เซต4ต่อ6 7ต่อ5และซูเปอร์ไทเบรก 11-9 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันโดยจะไปพบกับกฤษณารอดประเสริฐจากไทยที่จับคู่กับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียที่ตัดเชือกชนะซางหยุกยิงจากฮ่องกงกับจางเจียอี้จากจีน2ต่อ0เซต6ต่อ4และ7ต่อ5แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนามไป2ต่อ1เกม17 21 21 16และ21 15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปดวลกับเฉินยู่เฟยมือวางอันดับ4ของโลกจากจีนขณะที่ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับพูตี้กุสุมาวาดานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียไป0ต่อ2เกม17 21 14 21ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววารานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดไล่ตบเอาชนะยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลชานคู่มืออันดับ10ของโลกจากไต้หวันไป2ต่อ0เกม21 19 21 11ตีตัวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะวาตานาเบะกับมายาทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่โอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกด้านความแกร่งของทอมกีเคลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม11 21 19 21ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ส่วนประเภทหญิงคู่นันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคิมฮาเยจองกับกงฮียองคู่มืออันดับ6ของโลกจากเกาหลีใต้ไป2เกมรวด 21-19 และ 21-19 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับศึกหนักกับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนและประเภทชายเดี่ยวอิคคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ17ของโลกลงสนามพบศึกหนักอย่างฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนโดยพนิชพลโชว์ฟอร์มสุดคมในเกมแรกเอาชนะไปได้ก่อน21ต่อ17แต่หลังจากจบเกมที่2ซึ่งพ่ายไป2ต่อ21พนิชพลได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการหน้ามืดทำให้หยุดติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยที่นัดแรกเอาชนะทีมชาติเมียนมามาได้3ต่อ0เซตล่าสุดลงสนามนัดที่2ส่งผู้เล่นชุดหลักนำโดยบุญยฤทธิ์วงธรธนัทบำรุงพักดีณภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำเกียรติภูมิรามศิลป์และตัวรับอิสระภคพงษ์กว้างนอกโดยทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3ต่อ2เซต23 25 15 25 25 18 25 21และ15 12ส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ตีตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่25กรกฎาคมเวลา 15:15 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าไทยเตรียมรายงานความพร้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่6สิงหาคมนี้ ก่อนรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างวันที่28ถึง30พฤษภาคม2570ที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสนามแข่งขัน BMX Racing มาตรฐานระดับซูเปอร์คลอสแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียโดยยืนยันว่าขณะนี้ทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยโดยรายการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกโดยยศกรบูรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมมากเพราะการมาที่ประเทศลาวไม่ต้องปรับตัวมากเนื่องจากมีอากาศคล้ายกับประเทศไทยส่วนด้านแท็กติกที่ผ่านมาก็ได้มีการซ้อมตามรูปแบบที่โค้ชเตรียมให้เพื่อที่จะสู้กับทีมชาติลาวอย่างเต็มที่และยืนยันว่าไม่ประมาททีมใดในการแข่งขันแม้จะเป็นรายการแรกที่ลงแข่งขันกับทีมชาติไทยชุดใหญ่แต่ก็จะทำให้เต็มที่และเก็บชัยชนะกลับบ้านให้ได้ส่วนเอเชียนเกมที่จะได้พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นก็ถือว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และหวังว่าจะได้เข้ารอบให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้านณัฐพงษ์สายริยากองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าความพร้อมตอนนี้ประมาณร้อยละ 80-90 เพราะยังมีเวลาซ้อมที่ประเทศลาวอีก2ครั้งซึ่งจะพยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุดสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่ยากแต่ทุกคนในทีมรวมตัวกันซ้อมและพยายามเต็มที่เป้าหมายคืออยากเป็นแชมป์แต่ก็ต้องดูกันไปนัดต่อนัดสำหรับทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกพบกับทีมชาติลาวที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านิชคาดนาครายงาน
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอธิติอธิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์นางอธิติมีบุตรชาย7คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยขอเชิญเยาวชนอายุ 13-25 ปีส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการเทศกาลประกวดภาพยนตร์สั้นแนวตั้งหรือ Tactical Story เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าของประเทศไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตประเพณีและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ผ่านภาพยนตร์สั้นชิงเงินรางวัลกว่า 530,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไทยสตอรี่เรื่องราวไทยๆต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7โรคฮิตของคนวัยทำงานรีบดูแลก่อนสายท่านผู้ฟังคะการทำงานออฟฟิศทุกวันนี้ไม่ได้ใช้แรงมากแต่จะมีปัญหาสุขภาพที่ตามมาบางอาการเราคิดว่าเล็กน้อยเช่นปวดคอปวดไหล่หรือตาแห้งแต่ถ้าปล่อยไปนานๆอาจเป็น7โรคฮิตของคนวัยทำงานก็ได้ฉะนั้นเราควรรีบดูแลสุขภาพจึงมีข้อแนะนำวิธีดูแลตนเองแบบง่ายๆที่เริ่มได้จากตัวเรา 1. ออฟฟิศซินโดรมคือคอบ่าไหล่หลังตึงเรื้อรังถ้านั่งอยู่หน้าจอนานๆก้มดูมือถือบ่อยๆทำให้กล้ามเนื้อเสียสมดุลเกิดอาการปวดคอบ่าไหล่หรือปวดร้าวขึ้นศีรษะวิธีแก้ง่ายๆคือจัดโต๊ะทำงานให้ถูกท่าลุกพักทุกชั่วโมงและหมั่นยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำถ้าเริ่มมีอาการชาลงแขนจัดสรีระโต๊ะทำงานจอระดับสายตาคีย์บอร์ดเมาส์ใกล้ตัวหลังพิงเต็มที่เก้าอี้รองเอวได้ลองพักทุกๆ 45-60 นาทีลุก 2-3 นาทีหากปวดนานเกิน2เดือนต้องรีบไปพบแพทย์ 2. พังผืดกดทับเส้นประสาทข้อมือทำงานพิมพ์หรือใช้เมาส์เยอะๆอาจทำให้ชาและแป๊บที่นิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางโดยเฉพาะตอนกลางคืนวิธีดูแลคือปรับตำแหน่งข้อมือให้อยู่ตรงไม่งอค้างใส่เฝือกพยุงเวลานอนและพักข้อมือเป็นระยะถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือเริ่มกำของไม่แน่นควรรีบไปพบแพทย์อาจต้องฉีดยาหรือผ่าตัดคลายเส้น 3. เอ็นอักเสบจากการใช้งานซ้ำการใช้มือหรือข้อมือซ้ำๆทำให้นิ้วติดสะดุดเจ็บจี๊ดวิธีดูแลคือพักการใช้งานประคบน้ำแข็งดามนิ้วหรือข้อมือชั่วคราวและออกกำลังเส้นเอ็นแบบช้าๆถ้าเจ็บเรื้อรังอาจต้องฉีดยาหรือผ่าตัดเล็กๆแต่สิ่งที่สำคัญคืออย่าฝืนทำต่อเวลาที่เริ่มเจ็บ 4. กระดูกสันหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทจากการนั่งนานยกของผิดท่าหรือกล้ามเนื้อแกนกลางไม่แข็งแรงอาจทำให้ปวดคอปวดหลังหรือร้าวลงแขนขาวิธีดูแลคือออกกำลังกาย

0: และลดอาหารกระตุ้นเช่นกาแฟอาหารมันแอลกอฮอล์ 7. ภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ไม่ได้มีแค่ร่างกายที่ล้าแต่ใจเราก็ล้าได้เหมือนกันทำงานหนักต่อเนื่องโดยไม่พักทำให้เหนื่อยทั้งกายใจสมาธิหายนอนไม่หลับและหมดแรงบันดาลใจวิธีดูแลคือกำหนดเวลางานให้ชัดพักผ่อนอย่างมีคุณภาพเช่นออกกำลังกายเดินเล่นหายใจลึกๆหรือหางานอดิเรกเติมพลังสุขภาพคนทำงานไม่ได้แย่เพราะงานอย่างเดียวแต่เพราะเราปล่อยให้ร่างกายไปนานๆมากกว่าอาการเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าไม่เป็นไรถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้การดูแลตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาแต่เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องแลกด้วยสุขภาพโดยเริ่มต้นจากการลองพักสายตายืดกล้ามเนื้อหรือจัดเวลาพักเล็กๆทุกวันสุขภาพดีสร้างได้จากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำเสมอนะคะจบบทความประจำวันเรื่อง7โรคคิดของคนวัยทำงานรีบดูแลก่อนสายเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
3: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างความศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและทิติมาอินกลัม

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: 沙尊福旅游集体育办公室诚邀您参加宁日文化森林节 Baranagan Festival， 共同感受安达曼海沿岸六府珍贵魅力又独特的宁日文化。精彩文化包括宁日小姐选美、宁日儿童大赛、现场烹饪传统宁日美食展示、潮剧表演、伊斯兰安阿西德演唱，以及沙敦府首次登场的光影艺术动影社表演 Motion Mapping Light Art。 Lake Rashomon Your Mood 和 No One Else 免票演唱会，还可搭乘观光电车游览老城区，品尝安达曼六府特色美食，选购各地优质产品。7月24日至26日，诚邀您莅临沙敦府五里湾一路老城区，共赴宁日文化风情节，一起感受独特又有魅力的宁日文化吧。
7: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
8: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
7: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
9: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
11: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

มหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาใจประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีกรองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้ซองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

ระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแท้ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำกเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสรรนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยสบายตอนบ่ายโมง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคุยสบายตอนบ่ายโมงค่ะอยู่กันในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ค่ะรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงวันนี้อยู่กับดิฉันณภพันธ์พรายพันธ์ค่ะจะเจอคุณฟังในช่วงของเวลา 13:00 น.ไปจนถึง 14:00 น.ทุกวันศุกร์ค่ะที่จะเจอกันในรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงนะคะวันนี้โอ้โหต้องยอมรับค่ะคุณฟังค่ะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่มาเลยฝนตกหนักมากหนาเม็ดมากแต่ก็บางพื้นที่เท่านั้นนะคะก็ถือว่าการพยากรณ์บอกแล้วว่าตกหนักในบางพื้นที่ในเขตตัวเมืองวันนี้ในพื้นที่ตั้งของสถานีหรือว่าสวทภูเก็ตเนี่ยตกตั้งแต่เช้าตรู่หรือว่าหัวรุ่งกันเลยทีเดียวแล้วก็ตกหนักด้วยนะคะแต่ดีว่าฝนทิ้งช่วงนะคะปริมาณฝนสะสมก็ถือว่าเบาบางลงไปหลายพื้นที่ค่ะก็มีแค่ฟ้าครึ้มๆนะคะอย่างเมื่อช่วงเช้าเนี่ยไปร่วมงานถวายเทียนพรรษากับทางเทศบาลตำบลฉลองฝั่งฉลองฝนไม่ตกนะคะฟ้าครึ้มอย่างเดียวมาตกมาลงเม็ดหรือว่าเขาเรียกว่าโปรยอยู่ที่สักประมาณ9นาฬิกาได้วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางในช่วงนี้ก็อยากจะให้ระมัดระวังกันด้วยแล้วก็เตรียมความพร้อมในระหว่างการเดินทางด้วยใครที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมพกพาเสื้อกันฝนติดรถไปด้วยนะคะจะได้หยิบมาสวมใส่ทันส่วนใครที่ขับรถยนต์ก็อย่าลืมในเรื่องของการดูแลเรื่องยางรถบ้างหรือว่าเรื่องที่ปัดน้ำฝนบ้างเพราะว่าบางพื้นที่อาจจะเจอฝนตกหนักนะคะในการปัดน้ำฝนหรือว่าวิสัยทัศน์ในการมองหรือว่าการขับขี่ก็จะได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้นด้วยส่วนใครที่เดินทางด้วยรถสาธารณะก็อย่าลืมติดร่มพกพาไปด้วยนะคะป้องกันฝนดูแลสุขภาพร่างกายตนเองด้วยใครที่เป็นภูมิแพ้อยู่แพ้อากาศช่วงนี้ก็อย่าลืมนะคะพักผ่อนด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของฝนด้วยเพื่อที่จะให้สุขภาพเรานั้นไม่อ่อนลงหรือว่าไม่อ่อนแอลงนั่นเองค่ะหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะวันนี้ที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันในช่วงของคุยสบายตอนบ่ายโมงนะคะวันศุกร์ที่24กรกฎาคมค่ะช่วงท้ายของรายการค่ะวันนี้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลราไวค่ะนายกเทมไกรทัศน์นะคะเกี่ยวกับการปรับปรุงพื้นที่รอบหนองน้ำในหานนะคะซึ่งทราบมาว่าเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะในส่วนของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในเรื่องของพื้นที่โดยรอบนะคะของหนองน้ำในหานส่วนทางเทศบาลตำบลราไวก็มีการขับเคลื่อนในการปรับปรุงหรือว่าในเรื่องของการดำเนินการปรับพื้นผิวจราจรหรือว่าถนนบริเวณด้านโดยรอบด้วยเหมือนกันของหนองน้ำในหานเพื่อที่จะยกระดับในเรื่องของสถานที่นันทนาการที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่นะคะให้มีความสวยงามแล้วก็มีความสะดวกเพิ่มมากขึ้นอีกส่วนนึงค่ะทราบว่าพื้นที่ตรงจุดนั้นก็มีพื้นที่ของแขวงทางหลวงด้วยในการเป็นถนนบางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นในพื้นที่โดยรอบตรงนั้นเนี่ยมี3หน่วยงานด้วยกันค่ะที่ดูแลรับผิดชอบแล้วก็เพื่อที่จะปรับปรุงให้มีความสวยงามและพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเชื่อว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะจะยกระดับเป็นพื้นที่ที่น่าเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อว่าหลายท่านจะต้องปักหมุดแล้วก็ไปทำกิจกรรมนะคะนันทนาการกันที่นั่นซึ่งในช่วงนี้ทางเทศบาลตำบลราไวเองก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวงดใช้บริการสวนสาธารณะหนองน้ำในหานหรือว่าบริเวณโดยรอบเนื่องจากเกรงความอันตรายนะคะแล้วก็เกิดความเสี่ยงในช่วงของการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่หรือว่ามีเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือด้วยช่วงท้ายเราไปพูดคุยกับทางด้านนายกเทมส์ไกรทัศน์ค่ะรวมไปถึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะร่วมกิจกรรมร่วมงานในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะกับเทศบาลตำบลราไวและก็ทีมสภาวัฒนธรรมตำบลราไวค่ะในการจัดกิจกรรมราไวสบายสบายในช่วงที่14 15 16นั่นเองค่ะของเดือนสิงหาคมที่กำลังจะถึงนี้ค่ะเอาละค่ะในช่วงก่อนที่จะไปในการพูดคุยกับทางท่านนายกเทมไกรทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลฉลองในเรื่องการปรับภูมิทัศน์หรือว่าปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบหนองน้ำในหานะคะวันนี้หยิบหลากเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะมาพูดคุยแต่ก็เอามีอีกเรื่องนึงที่ต้องมาฝากกันนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยบอกว่าในพื้นที่ตัวเมืองหรือว่าในเขตเมืองเราก็มีฝนตกลงมานะคะทางเทศบาลนครภูเก็ตค่ะผู้ฟังคะโดยทางด้านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตท่านสุภโชคลองเพชรก็สั่งการเร่งด่วนเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของ การพร่องน้ำนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะคะรองรับสถานการณ์ฝนตกสะสมในช่วงนี้ค่ะล่าสุดเมื่อช่วงเวลา 10:30 นวันนี้ค่ะท่านสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ตค่ะโดยเฉพาะที่คลองท่าแคลงนะคะเพราะว่าที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าบริเวณคลองท่าแคลงเอ่ยจุดที่แยกท่าแคลงที่เวลามีฝนตกหนักต่อเนื่องก็จะมีน้ำเอ่อล้นลงมาส่งผลกระทบต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนและก็บ้านเรือนที่อยู่อาศัยในระแวกดังกล่าวด้วยตอนนี้ล่าสุดท่านนายกเมื่อวานใครที่ติดตามรายการดำมันชิกอินก็พูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตไปแล้วถึงโครงการปรับปรุงหรือว่าโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากน้ำท่วมซ้ำซากในระยะยาวบริเวณคลองท่าแคลงนะคะวันนี้ท่านก็ลงไปดูพื้นที่เลยเนื่องจากว่าก็ส่วนนั้นถ้ามีการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก็ถือว่าเป็นแก้มลิงเมืองในการที่จะรับน้ำแล้วก็พร่องน้ำนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณแยกท่าแข็งให้กับพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งเมื่อเช้าทางด้านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตแล้วค่ะก็นำด้วยสั่งการนะคะได้มีการสั่งการให้ทางเจ้าที่งานจักรกลสำนักช่างนะคะทำการเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำจากคลองท่าแคลงเข้าไปยังพื้นที่แก้มลิงขุมน้ำสวนหลวงร.9ค่ะหลังจากมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงค่ำหรือว่าช่วงดึกหรือว่าช่วงหัวรุ่งที่ผ่านมาในหลายพื้นที่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นฝนที่ตกต่อเนื่องแต่ดีว่าหยุดพักกันแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเพราะวันนี้ไม่มีรายงานในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ในทุกเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ไหนบริเวณไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเชื่อว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งค่ะมีกระสอบทรายไว้คอยบริการเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่โอ้โหดูแล้วว่าต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็มีความต้องการกระสอบทรายก็อย่าลืมประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาศัยด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณฟังคะในส่วนของย่านเมืองเก่าเองท่านนายกก็ลงพื้นที่นะคะนายกแตนลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำด้วยแล้วก็บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยเพื่อที่จะป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะฝนตกสะสมในช่วงนี้ค่ะซึ่งทางด้านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะก็ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำทั้ง9จุดค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตั้งแต่วันที่26ถึง30กรกฎาคมนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองถ้าพยากรณ์อากาศมาแบบนี้ของเรามักจะตกก่อนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังก็อย่าลืมดูแลป้องกันตนเองด้วยใครที่จะขอกระสอบทรายเนี่ยทางนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตแจ้งว่าใครที่ต้องการขอรับกระสอบทรายในช่วงนี้สามารถติดต่อได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ตถนนกลักค่ะหรือจะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้ที่หมายเลข076211111ค่ะ076211111นะคะเป็นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ตหรือสายด่วน199หรือสายด่วนเทศบาลนครภูเก็ตค่ะ1132นะคะก็ติดต่อสอบถามกันไปได้ในเรื่องของกระสอบทรายในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครภูเก็ตค่ะอีกหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่จะหยิบยกพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะเมื่อวานนี้ทางมท.2นะคะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแบบเร่งด่วนค่ะหลังจากมาตรการจัดระเบียบสังคมนะคะที่เข้าไปตรวจสอบโรงแรมนะคะแล้วก็กลุ่มทุนนอมินีด้วยในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตท่านก็มาติดตามการปฏิบัติการบูรณาการร่วมนี่แหละค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นมีชุดปฏิบัติการร่วมของจังหวัดภูเก็ตค่ะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็สั่งหน่วยงานบูรณาการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองกรมน.ตำรวจรวมไปถึงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตในการลงไปตรวจสอบสถานประกอบการหรือว่าสถานบริการนะคะว่ามีการลักลอบหรือว่ามีกลุ่มทุนนอมินีให้เปิดทำธุรกิจหรือไม่ก็เข้าไปตรวจสอบถึงไม่น้อยกว่า10จุดหรือว่า10กว่าจุดนั่นแหละค่ะจนพบ3แห่งด้วยกันที่มีข้อมูลต้องสงสัยนะคะทางท่านมท.2นายพลปีสุวรรณชวีก็เดินทางมาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นการเร่งด่วนเลยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆนะคะช่วงประมาณ3-4 โมงเย็นท่านก็ลงมานะคะเพื่อที่จะดูความคืบหน้าของการบูรณาการตรวจติด ตามการจัดระเบียบสังคมกลุ่มทุนโนมินีแล้วก็โรงแรมที่เปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะลงซึ่งในส่วนที่ทางท่านมท.2กังวลนะคะแล้วก็ติดตามผลอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเองก็ถือว่าเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะในการสั่งเด็ดขาดเลยในการที่จะต้องดูแลแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนค่ะหรือผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอย่างถูกกฎหมายแล้วแต่ถูกกลุ่มเหล่านี้นั่นแหละค่ะที่กระทำผิดกฎหมายมาเบียดบังในเรื่องของการประกอบธุรกิจเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้ก็ต้องหมดไปในทุกพื้นที่ไม่เฉพาะพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะท่านเน้นย้ำเดินหน้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยในเรื่องของการปราบทุนโนมินีและโรงแรมผิดกฎหมายเพื่อที่จะให้ทุกกระบวนการหรือว่าทุกธุรกิจนั้นเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องค่ะแล้วก็มีการเน้นย้ำด้วยนะคะว่ายังไงก็แล้วแต่พื้นที่ของประเทศไทยทุกส่วนนั้นต้องเป็นของคนไทยในการได้รับผลประโยชน์มากที่สุดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านมท.2ที่ให้สัมภาษณ์หลังจากมาตรวจติดตามแล้วก็เข้าไปยังสถานประกอบการที่กระทำผิดกฎหมายด้วยตนเองเมื่อวานนี้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาสรุปกันให้ฟังค่ะ
2: ครับก็กลับเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้ชุดปฏิบัติการนะครับของฝ่ายปกครองเนี่ยได้เข้าไปที่โรงแรมนะครับแล้วก็ระหว่างเราดำเนินคดีเนี่ยนะครับระหว่างเราไปตรวจสอบดีกว่าอย่าใช้คำว่าดำเนินคดีเลยระหว่างที่เราไปตรวจสอบเนี่ยเราก็ไปขอดูใบอนุญาตในการประกอบการโรงแรมสรุปว่าไม่มีนะครับแล้วก็มีทางเจ้าที่โรงแรมเนี่ยเอาโทรศัพท์มาให้เจ้าที่เราคุยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเรานี่แหละขอว่าไม่ให้ดำเนินการอื่นได้ไหมทีนี้ผมก็ต้องกราบเรียนว่าก็คงเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าตอนที่ฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบเนี่ยมันเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ้าที่ฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยไม่ดำเนินการอะไรเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการละเว้นมันก็คือ157นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมขออนุญาตเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยทำถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องกลัวเลยครับว่าพวกผมเนี่ยมาดีเพราะพวกผมเนี่ยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยผู้ประกอบการที่ทำต้องถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าเราจะมาจับโนมินีเราจะมาจับมาเตือนคนที่ประกอบการโดยผิดกฎหมายเพราะว่าเราวันนี้เราต้องการปกป้องคนที่ทำถูกกฎหมายจริงๆเพราะเขาเนี่ยยึดถือตามกฎหมายเขาจ่ายภาษีนะครับมีการว่าจ้างคนไทยจริงๆนะครับแต่ว่าวันนี้โดยทุนโดยโนมินีโดยสแกมเมอร์หรือเงินมาจากธุรกิจที่เป็นสีเทาเนี่ยวันนี้มาเบียดเบียนธุรกิจของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกราบเรียนจริงๆนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองผมขอร้องเลยครับว่าวันนี้เนี่ยมาช่วยกระทรวงมหาดไทยมาช่วยข้าราชการพวกเราเนี่ยได้ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีถูกต้องตามกฎหมายเถอะครับถ้าเกิดผิดก็คือผิดนะครับถ้าเกิดถูกเนี่ยท่านไม่ต้องเกรงกลัวเลยเพราะกฎหมายไปทำอะไรของคนที่ทำถูกกฎหมายไม่ได้แต่ว่าวันนี้อย่าอ้างและอย่ามาบอกเลยครับว่าพวกผมไม่อยากให้พวกผมปฏิบัติหน้าที่และนโยบายท่านนายกก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเราปิดชื่อดูพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกราบเรียนท่านตรงๆครับว่าเราก็ไม่สนใจหรอกครับถ้าเกิดท่านทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็ขอให้ท่านเนี่ยดำเนินธุรกิจได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านทำผิดกฎหมายจริงๆผมละเว้นไม่ได้ครับเพราะถ้าเกิดว่าพวกผมลักเว้นและพี่น้องข้าราชการภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยพวกผมจะทำยังไงแล้ววันนี้พวกผมต้องเป็นพี่ที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนพวกผมต้องเป็นพี่ที่พึ่งให้กับผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องตามกฎหมายและจะให้พวกผมละเว้นหรือครับเพราะนั้นนโยบายพวกผมชัดเจนนะครับติดชื่อดูพฤติกรรมถ้าเกิดผิดพวกผมก็จับนะครับ
3: ของการบางรายค่ะผมว่าเคยขออนุญาตแล้วมันใช้เวลานานทำให้บางครั้งเขาเปิดไปก่อนแล้วก
2: ็คืออย่างนี้ครับสำหรับผู้ประกอบการที่เคยมาขออนุญาตนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มายื่นใบอนุญาตเอาภูเก็ตเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับคือตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านรองผู้ว่ารองบดอนที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยเราระบายออกเกือบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่คงค้างอยู่มานานเนี่ยตอนนี้ระบายออกไปแล้วแล้ววันที่ท่านผู้ว่ากับท่านรองผู้ว่ามาเนี่ยถ้าเกิดผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยเรื่องคงค้างอยู่ประมาณเกือบ600เรื่องนะครับในการขออนุญาตซึ่ง300เรื่อง300กว่าเรื่องเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ประกอบการขนาดเล็กที่ไม่เกิน8ห้องให้บริการไม่เกิน30คนเรื่องพวกนี้พอเราไปตรวจสอบเสร็จเราก็เซ็นอนุญาตให้เลยนะครับส่วนประเภทที่เกิน8ห้องขึ้นไปที่ไม่เกิน80ห้องที่ไม่ต้องขอ EIA นะครับท่านผู้ว่ากับท่านรองผู้ว่าเนี่ยก็ขยันนะครับแล้วก็พยายามที่จะระบายให้ออกไปให้เร็วที่สุดซึ่งตอนนี้เนี่ย คงค้างอยู่ที่จังหวัดจำนวนไม่มากเราก็จะเร่งออกไปให้นะครับส่วนใครที่ไม่ได้มาขอใบประกอบการเลยก็ต้องขออนุญาตนะคะว่ากฎหมายก็คือกฎหมายวันนี้ท่านรองผู้ว่าท่านรองเกิ้ลเนี่ยครับพี่ชายผมเนี่ยท่านก็จะมาดูเรื่องนี้ด้วยแล้วก็จับกลุ่มด้วยแล้วก็ร้านขายกัญชาทั่วเมืองตอนนี้ที่หมดใบอนุญาตไม่มีใบอนุญาตท่านทำผิดกฎหมายอยู่นะครับแล้วชุดเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะว่ามีนักท่องเที่ยว2คนพยายามที่จะขนกัญชาออกจากสนามบินภูเก็ตเนี่ย31กิโลนะครับแล้วเราก็ไปสืบค้นต่อว่า31กิโลนี้จะนำออกไปต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยจะทำร้ายชื่อเสียงของคนภูเก็ตจะทำร้ายชื่อเสียงของประเทศไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าทั้งสองท่านก็ไม่ได้นิ่งครับ
1: และ
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้พวกผมก็คุยกันแล้วว่าจะมีมาตรการเป็นทุกๆเดือนว่าเราจะไปตรวจไปจับไประงับนะครับแล้วก็ดำเนินคดีต่อๆไปเนี่ยอย่างไรแล้ววันนี้โรงแรมหนึ่งที่เป็นเครือข่ายของรัสเซียนะครับซึ่งจริงๆแล้วถือหุ้นอยู่ประมาณ 49% แต่พอเราไปเช็คเนี่ยเราคิดว่าเขาถือเกินกว่านั้นแต่อาจจะมีชื่อของคนไทยในการแอบอ้างในการเป็นผู้ถือหุ้นเราก็จะสืบต่อครับซึ่งเรารู้ว่าตอนนี้เขามีธุรกิจอื่นๆนอกเหนือจากโรงแรมนี้ด้วยนะครับเราก็จะปฏิบัติต่อนะครับเพราะนั้นสุดท้ายนี้ผมขอจริงครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองปล่อยให้พวกผมทำหน้าที่ให้กับคนไทยปล่อยให้พวกผมทำหน้าที่ให้กับผู้ประกอบการที่เขามีความตั้งใจจะทำให้ธุรกิจเขาเป็นธุรกิจที่สุจริตและถูกต้องตามกฎหมายเถอะนะครับอย่าให้พวกผมได้ละเว้นในหน้าที่เลยเพราะไม่งั้นเนี่ยพี่น้องข้าราชการ
1: ค่ะนั่นก็คือในส่วนของทางด้านมท.2หรือว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนายพลภิสุวรรณชวีในการลงพื้นที่มายังจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วก็ติดตามงานบอกว่าลุยตรวจสอบโรงแรมร้านกัญชากันแบบอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวพี่น้องประชาชนหลายท่านห่วงในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของการตรวจสอบเหล่านี้ว่าจะมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือว่าการท่องเที่ยวหรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองหรือว่าทางรัฐบาลนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็มท.2 นี่แหละค่ะนายพลภิสุวรรณชวีที่เดินทางมาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมักจะตอบข้อคำตอบอย่างนี้แล้วก็ชัดเจนด้วยว่าคนที่ประกอบธุรกิจถูกต้องไม่ต้องกังวลนี่คือการปราบปรามแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะล้างหรือว่าผู้ที่กระทำผิดแบบที่เข้ามาเบียดเบียนผู้ที่นักลงทุนถูกกฎหมายเนี่ยเหล่านี้มันก็จะหมดไปภาพลักษณ์เราก็จะดีขึ้นอันนี้คือ

0: ในส่วนนี้ใครที่รู้ตัวว่ากระทำผิดกฎหมายนะคะก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบซะนะคะเพื่อที่จะให้เข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้องค่ะอย่างที่ท่านบอกว่าบาร์สถานประกอบการโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตตอนนี้นะคะก็อยากจะให้ทำเข้าสู่กระบวนการให้ถูกต้องทางจังหวัดเองทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชานสินนะคะรวมไปถึงนายรมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็บูรณาการร่วมในการเดินหน้าเพื่อที่จะออกใบอนุญาตโรงแรมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการได้ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะนอกเหนือจากมท.2และบอกแล้วว่าเป็นภารกิจบูรณาการร่วมนะคะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านชนรินทร์เกิดสมรวมไปถึงท่านรองผู้ว่าทั้ง2ท่านด้วยแล้วก็ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะพลตรีสินเลิศสุขุมและทางด้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตค่ะนำโดยพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตท่านวรนิตอภิรักษ์จิตระวงนะคะในการลงไปตรวจสอบเพราะว่ามันต้องดูหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของการถือครองหุ้นด้วยนะคะอย่างที่ท่านบอกว่ามีอยู่1ที่1แห่งมีการต่างชาติถือหุ้นแต่ว่าแจ้งถือหุ้นเพียงตามกฎหมายคือร้อยละ49แต่การตรวจสอบแล้วมันมีข้อพิรุธหลายด้านนะคะก็เลยสั่งการให้มีการตรวจสอบเชิงลึกค่ะว่าเข้าข่ายธุรกิจนอมินีหรือไม่แล้วก็จะมีการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการเดินหน้าปราบปรามอย่างจริงจังเลยทีเดียวค่ะท้ายที่สุดแล้วทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้พูดแล้วก็เน้นย้ำเลยนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการดำเนินการภายใต้แนวคิดแผ่นดินไทยต้องเป็นของคนไทยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เอื้อประโยชน์ให้กับต่างชาติหรือว่าเป็นนอมินีอยู่ก็ถ้าปรับได้เปลี่ยนได้เลิกได้ก็เลิกนะคะเพราะว่าคราวนี้จับกลุ่มปราบปรามอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากกันเพราะว่าโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียววันนี้ทางด้านรัฐบาลค่ะก็มีการออกมานะคะแจ้งเลยล่ะค่ะว่าจะใช้กฎหมายแก้ภัยออนไลน์อย่างจริงจังแล้วก็พร้อมออกประกาศนะคะของกระทรวง DE ปลดล็อกปิดกั้นยูสเซอร์ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงค่ะเรื่องดังกล่าวนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างจริงจังโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเร่งจัดการนะคะภัยดิจิทัลทุกรูปแบบล่าสุดค่ะกระทรวง DE หรือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ออกประกาศเรื่องการยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีคำสั่งระงับการทำให้เผยแพร่นะคะแล้วก็รวมไปถึงลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนปี2569ค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะคะทำให้การปิดกั้นยูสเซอร์ผิดกฎหมายเร็วขึ้นแล้วก็จะเดินหน้านะคะให้เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นค่ะแล้วก็ประกาศดังกล่าวค่ะเป็นกลไกสำคัญที่รัฐบาลผลักดันเพื่อคุ้มครองประชาชนจากสแกมเมอร์เว็บพนันบัญชีม้าการหลอกลงทุนนะคะหรือว่าเฟคนิวส์หรือว่ารวมไปถึงการหลอกขายหรือว่าให้นิยมบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองค่ะแล้วรวมไปถึงข้อความ SMS และแอปพลิเคชันหลอกลวงที่ขยายตัวเร็วมากเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นรัฐเองก็ต้องออกกฎเหล่านี้ให้มาทันมิจฉาชีพเหล่านี้ด้วยนะคะสำหรับข้อมูลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเกษตรกิจและสังคมค่ะคุณฟังคะเราบุกว่าปีงบประมาณ2569ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึงวันที่13กรกฎาคม2569ค่ะหน่วยงานของรัฐร่วมกับแพลตฟอร์มและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องระงับและปิดยูสเซอร์ผิดกฎหมายไปแล้ว 883,012 รายการค่ะโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ปิดกั้นตามคำสั่งศาลกว่า 600,000 ยูสเซอร์ด้วยกันยังไงก็แล้วแต่ค่ะตอนเมื่อวานนี้ดิฉันเองก็เจอคล้ายๆไวรัสขึ้นมานะคะในส่วนของการที่จะหลอกให้กดเรานี้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราใช้เขาเรียกว่าโทรศัพท์แบบกดออนไลน์ได้เร็วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามข้อมูลเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดด้วยแล้วก็ฝากด้วยค่ะในการกดการแชร์อะไรก็ต้องพิเคราะห์ให้ดีนะคะว่ามันส่งผลกระทบหรือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่เสียหายหรือไม่เอาละค่ะในช่วงท้ายของรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเทปสัมภาษณ์พูดคุยนายกเทศมนตรีตำบลราวัยค่ะนายเทมส์ไกรทัศน์นะคะรวมไปถึงเลขานุการของท่านที่จะมาพูดเชิญชวนไปร่วมงานราวัยสบายๆในช่วงเดือนสิงหาคมวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พลายพันธ์และพี่วรรณชริยาศรีชัยต้องขออนุญาตลาคุณฟังไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ คุยสบายตอนบ่ายโมงค่ะ

0: โสธรภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พลายพันธ์นะคะพามาพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลลาวัยค่ะนายกเจมส์ไกรทัศน์นะคะสวัสดีค่ะท่านนายกคะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้เราเจอการหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่วันนี้มีประกาศกับทางเทศบาลออกมาแล้วในเรื่องของบริเวณหนองน้ำในหาน
1: ครับผม
0: นะคะที่มีการปิดพื้นที่โดยรอบ
1: เพื่อขอความร่วมมือ
0: ล
1: ดใช้ในบางส่วนใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างโครงการนี
1: ้คือเราต้องมาคุยกันเรื่องของที่มาที่ไปของโครงการนี้ก่อนว่าเดิมเนี่ยมันเป็นโครงการส่วนที่เป็นด้านในรอบๆขอบบึงนะครับเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนำโดยท่านนายกเรวัตอารีรอบซึ่งโครงการนี้มันยืดเยื้อมานิดนึงตรงที่ว่ามันมีเรื่องของผู้รับเหมาที่งานในอดีตซึ่งตอนนี้เขาทางอบจ.เขาก็มีผู้รับเหมาที่คาดว่าค่อนข้างคาดหวังได้ว่าทำจนแล้วเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยโครงการของอบจ.ก็คือส่วนของในบึงตรงขอบบึงแล้วก็ตรงสันตรงดอนตรงนิดนึงนะครับก็ตรงนั้นจะเป็นเรื่องของลู่วิ่งแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเส้นทางจักรยานน
0: ะ
1: ครับทีนี้เนี่ยในห้วงที่ผมเข้ามาในห้วงสักประมาณเกือบประมาณ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เล็งเห็นว่าถ้าโครงการส่วนนี้ของอบจ.แล้วเสร็จแล้วถนนโดยรอบซึ่งอยู่ในการดูแลของเทศบาลสักประมาณ 70-80% เนี่ยยังขรุขระแล้วก็ดูไม่สวยงามอย่างนี้เนี่ยผมว่าถึงเราทำหนองน้ำในหานสวยถนนโดยรอบก็ยังไม่สวยแล้วก็ถ้าเรามาทำทีหลังมันก็ลำบากพี่น้องประชาชนก็เลยตอนนั้นก็เลยเร่งการออกแบบเร่งอะไรทุกอย่างเพื่อที่จะประกาศหาผู้รับเหมาแล้วตอนนี้เทศบาลก็ได้มีประกาศแล้วได้รับผู้รับเหมาแล้วแล้วก็โครงการก็จะดำเนินการควบคู่ไปกับโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็คือเราจะทำส่วนของถนนนะครับถนนปูถนนใหม
0: ่
1: แล้วก็ด้านข้ามถนนไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าคูระบายน้ำแล้วก็ท่อ HDPE ในเรื่องของการระบายน้ำในเรื่องการป้องกันน้ำท่วมอะไรด้วยแล้วก็มีฟุตบาทประมาณ1เมตรเนี่ยกว้างประมาณ1เมตรเนี่ยโดยรอบในพื้นที่ที่เราทำนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยไทมิ่งเวลาน่าจะแล้วเสร็จในเวลาที่ใกล้เคียงกันโครงการของอบจ.ก็น่าจะแล้วเสร็จในห้วงประมาณกุมภาไม่เกินมีนาปีหน้าของเทศบาลก็ตั้งวันสิ้นสุดไว้ที่ไม่เกินสิ้นเดือนมีนาปีหน้าเช่นเดียวกันครับ
0: ดูภาพจากตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ตรงจุดนี้เนี่ยเดินหน้าไปเกิน 50% ละ
1: ของอบจ.ใช่
0: ของอบจ.ด้วยแล้วก็เมื่อทางเทศบาลเองมาเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงพื้นที่ที่จะต้องเดินควบคู่กันไปเป็นการที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ไม่ต้องเกิดความซ้ำซากในการที่จะต้องเสียเวลาในการรอพื้นที่ตรงจุดนี้แหละเป็นแนววิสัยทัศน์ที่มองว่าความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเราจะบรรเทาให้ได้อยู่ในองค์กรแบบรวบไว้ในคราวเดียวกันหลายโครงการเลยทีเดียวค่ะถ้าใครติดตามทางสพทภูเก็ตมีโอกาสได้พูดคุยกับทางท่านนายกจะเห็นได้ว่าท่านจะมองในบริบทการปรับปรุงพื้นที่ถ้าโครงการไหนเกิดขึ้นและเรามีโครงการที่เชื่อมต่อกันอยู่แล้วก็จะเดินควบคู่ในระยะเวลาเดียวกัน
1: ครับผมจะพยายามทำให้ได้
0: จะพยายามทำให้ได
1: ้
0: อันนี้คือสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะว่าตรงจุดนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะว่าทุกโครงการจะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วในส่วนของพี่น้องประชาชนแต่ทางนายกมองว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำไงเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับผลกระทบมันกระทบอยู่แล้วแต่ให้น้อย
1: ส
0: ั้
1: นที่สุด
0: น้อยที่สุดน้อยที่สุด
1: เท่าที่เป็นไปได้
0: เท่าที่เป็นไปได้อันนี้คือความจริงใจของทางทีมเทศบาลตำบลลาวัยในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที
1: ่
0: ก็จะเห็นแล้วว่าบริเวณตรงจุดนี้เดินเครื่องมาแล้วก่อนหน้านี้ก็เรามาพูดคุยในเรื่องของการทิ้งงานแต่พอตอนนี้มีการเดินมาได้จนถึงณปัจจุบันเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเองนักท่องเที่ยวเองชาวต่างชาติที่เดินทางมาก็จะเห็นแล้วว่าอนาคตตรงจุดนี้จะเป็นยังไง
1: ใช่ครับใช่
0: ก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันในเรื่องของกิจกรรมพื้นที่ที่เมื่อปลายปีก่อนแล้วก็คือมีอุปสรรคในเรื่องของพื้นที่ที่ไม่สะดวกหลังจากนี้มีการวางแนวทางหรือการจัดกิจกรรมในพื้นที่ยังไงบ้างคะท่านนายก
1: คือบริเวณหนองน้ำในหาดเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่ผมว่าเทียบกับหลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตผมว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่การในการจัดงานจัดกิจกรรมได้ดีที่สุดนะครับจะเป็นถ้าสมมุติว่าจะเป็นงานวิ่งเนี่ยการปล่อยตัวออกจากขอบกลางหนองน้ำในหานคือคอนโทรลได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็บรรยากาศดีที่สุดจะจัดงานอะไรที่เทศบาลจัดก็จะมาใช้พื้นที่นี
0: ้
1: นะครับก่อนหน้านี้เราก็พยายามขึ้นไปอยู่บนแหลมพรหมเทพจริงๆแล้วตรงนั้นก็สวยเพียงแต่ว่าถ้าความสะดวกความพร้อมตรงนี้ดีกว่าเพียงแต่ว่านั่นนะครับในห้วงเวลาที่ผ่านมามันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในห้วงการกำลังก่อสร้างปรับปรุงแล้วก็อีกสัก 7-8 เดือนผมว่าหลังจากนี้เ หลายๆกิจกรรมก็จะได้มารวบยอดกันอยู่ในพื้นที่นี้ได้เยอะขึ้นนะครับ
2: ก็ครับ
0: มองเห็นภาพที่ทางนายกพูดค่ะในเรื่องของการจัดกิจกรรมนันทนาการหรือว่าพื้นที่สันทนาการตรงจุดนี้ก็จะสามารถตอบโจทย์พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างมากเลยทีเดียวและพอเห็นพื้นที่ตรงจุดนี้ในการดูแลความปลอดภัยของผู้มาร่วมงานก็ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับใช
0: ่ตรงจุดนี้ค่ะเป็นการมองความระยะไกลเลยแหละในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็พื้นที่ที่จะเป็นปอดให้กับพี่น้องประชาชนได้แบบ 100% จริงๆ
1: ใช่แล้วก็พื้นที่โดยรอบหนองน้ำในหาดเนี่ยมันจะมีข้อคือที่ผ่านมาก็เราก็รู้กันดีว่านักวิ่งนักปั่นจักรยานอะไรทุกอย่างเขาก็จะมาใช้พื้นที่นี้ออกกำลังกายเพราะหนึ่งอากาศดีนะครับล้อมรอบโดยต้นไม้นะครับมีน้ำมีต้นไม้มีล
0: ม
1: ทุกอย่างดีแล้วก็รอบหนองน้ำในหาดเนี่ยถ้าผมก็วิ่งเหมือนกันเนี่ยมันจะตกที่2กิโลเมตรพอดี2กิโลเมตร
0: รอบนักวิ่งพอดี
1: ซึ่ง1รอบนัก1รอบ1รอบ2กิโลเมตรเนี่ยคือช่วงห่วงเวลากำลังต้องดื่มน้ำประมาณทุกๆ2กิโลเมตรมันก็จะเป็นการกะแล้วการเทรนนิ่งได้ดีฉะนั้นเนี่ยเนี่ยครับก็คือเข้าใจว่าพื้นที่นี้ป๊อปปูล่าในการออกกำลังกายเพียงแต่ว่าที่จะต้องขอความร่วมมือตอนจากนี
0: ้
1: ก็คือตั้งแต่นี้จนถึงประมาณสิ้นเดือนมีนาต้องขอความร่วมมือว่างดใช้พื้นที่นี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะ1โครงการของอบจทำอยู่ด้วยโครงการของเทศบาลทำอยู่ด้วยรถลาที่จะต้องเดินทางเพื่อไป1หาดในหานผู้ประกอบการมาวัดในหานโรงแรมหรืออะไรตรงเนี้ยรถลาต้องวิ่งอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราไปปิดตรงนั้นไม่ได้เพราะมันมินเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยผมว่าเราขอความร่วมมือกันได้ในการที่เพราะว่าถ้าเกิดทั้งรถลาต้องวิ่งเครื่องจักรต้องทำงานแล้วคนออกกำลังกายด้วยเนี่ยผมว่าความสุ่มเสี่ยงมากที่สุดเกิดขึ้นกับผู้ออกกำลังกายแล้วก็เราไม่อยากที่จะให้เกิดการสุ่มเสียใดๆ นั่นคือข้อที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือการออกกำลังกายส่วนใหญ่ก็จะเป็นในห้วงเวลาโปรเพลย
0: ์พกข้าม
1: ถูกไหมครับก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือหลังพระอาทิตย์ตกซึ่งแสงสว่างถามว่ามีไหมมีแต่ว่าเมื่อมันเป็นพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยอัน
0: ตราย
1: ความเสี่ยงอะไรหลายอย่างมันมีให้เราเกิดขึ้นได้โดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรืออาจจะมองข้ามไปก็เลยว่าที่ได้ติดป้ายที่ได้ออกประกาศไปคืองดใช้พื้นที่นี้ในการสันทนาการก่อนเพื่อได้ลดความ
0: อ
1: ันตรายความแออัดความหลายๆอย่างที่ลดกิจกรรมในพื้นที่นี้ให้เป็นการสัญจรความโดยความจำเป็นจริงๆครับผม
0: นั่นก็คือการมองในเรื่องของความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าในส่วนของเครื่องจักรทำงานอยู่ในเรื่องของพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอันตรายรอบด้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในส่วนของพี่น้องประชาชนหรือว่านักกีฬานักออกกำลังกายเองก็ต้องดูแลสุขภาพและเชื่อว่าในส่วนของเวลาที่เครื่องจักรกำลังทำงานการออกกำลังกายเหล่านั้นก็ต้องมีสิ่งแปลกปลอมที่มันไม่ได้บริสุทธิ์ 100% เหมือนที่ก่อนหน้านี้ต้องเข้าไปสู่ร่างกายเราอยู่แล้วอันนี้ก็คือขอความร่วมมือในเรื่องของการงดใช้พื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมไปถึงผู้ประกอบการบริเวณใกล้เคียงด้วยต้องทำความเข้าใจแต่มีอีกสิ่งนึงค่ะเชื่อว่าท่านนายกเองก็คงจะหวั่นเพราะเมื่อเวลาเราปรับพื้นที่ให้ดูสวยงามแล้วป้ายข้างทางเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าพื้นที่นี้งดจำหน่ายสินค้า
1: ครับ
0: จุดนี้เรามีการวางแผนหรือว่าจะทำแผนในเรื่องของการจัดพื้นที่ให้บริการด้านอาหารเครื่องดื่มหรือสินค้ากับนักท่องเที่ยวหรือพี่น้องประชาชนไหมคะ
1: มันติดข้อระเบียบค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำเป็นแบบ เปิดกว้างไปเยอะเกินไปเนี่ยมันหนึ่งเนี่ยทำไม่ได้นะครับแล้วก็จริงๆอ่ะถามว่าพื้นที่อย่างนี้ก็เราก็อยากที่จะมีให้มีอะไรให้บริการพี่น้องประชาชนแต่ว่าเอาตรงๆว่ามันสุ่มเสี่ยงในหลายเรื่องก็เอาเป็นกรณีไปอย่างเช่นว่ามีงานมีกิจกรรมอันนั้นนะนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นการแบบถาวรเนี่ยผมก็ยังค่อนข้างกังวลในเรื่องของข้อระเบียบข้อกฎหมาย
0: ค่ะก็ฝากไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยด้วยพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลเองก็คือพยายามปรับในเรื่องของหาบเร่แผงลอยตรงนี้ก็คือหมดละพยายามก็ต้องเข้าข่ายในเรื่องของระเบียบด้วยท้องถิ่นเองก็ต้องเข้ามาดูแลกรอบตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเองในเรื่องของการจัดจำหน่ายในพื้นที่สาธารณะถ้าเป็นไปได้อยากให้เข้าไปปรึกษาของทางเทศบาลก่อน
1: ครับผมก็นะคะคนที่ต้องมาคุยก่อนแล้วก็คือเราก็อยากที่จะให้ได้ขายแหละแต่ว่าต้องมาทำความเข้าใจว่ามันติดหลายอย่างอยู่
0: เพราะอย่างที่ท่านนายกบอกแล้วค่ะว่าถ้าเรามีกิจกรรมมีงานเชื่อว่า ผู้ประกอบการรายแรกๆก็คือคนในพื้นถิ่นที่จะได้ประโยชน์แล้วก็เป็นพื้นที่ที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนได้แต่ในช่วงของเวลาปัจจุบันนี่แหละค่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ห่วงในเรื่องของการเปิดจำหน่ายอย่างเดียวแต่ห่วงในเรื่องของระเบียบความสะอาดด้วย
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: ตรงจุดนี้ทางเทศบาลเองก็หวั่นแล้วก็กังวลในเรื่องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ทำมาหากินเนาะแต่ถ้าใครมองแล้วว่าจุดนี้ต่อไปในอนาคตพัฒนาแล้วมีการท่องเที่ยวตลอดทั้งวันหรือเป็นอะไรแล้วเราอยากจัดจำหน่ายหรืออะไรยังไงเข้าไปปรึกษาก่อนดีที่สุด
1: เดี๋ยวทางเทศบาลเองก็ต้องคุยกันก่อนว่าอะไรที่เราสามารถผ่อนผันได้อันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเนื่องจากตรงนี้มันเป็นพื้นที่นสล.ที่ดินที่หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่ดินสาธารณประโยชน์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรก็ได
0: ้
1: เหมือนคือถ้ามันเป็นที่ดินประเภทอื่นเนี่ยมันยังพอทำยังแบ่งโซนนิ่งอะไรให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาขายได้บ้าง
0: เทศบาลเองก็ต้องดูข้อกฎหมายข้อกฎระเบียบในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเองถ้าสงสัยหรืออะไรก็เดินควบคู่ไปกับทางเทศบาลเข้าไปปรึกษาเข้าไปพูดคุยเพื่อที่จะไม่ให้เข้าใจผิดพลาดกันหรือว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนกันนะคะเพราะจะได้เดินทางไปได้อย่างแบบมีความสุขทั้งคนพื้นที่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเทศเป็นไปได้อยากให้คอยในช่วงของการจัดกิจกรรมเชื่อว่าจะเห็นภาพแล้วว่าการจัดกิจกรรมของทางเทศบาลตำบลลาวายในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของแหลมพรหมเทพที่มีการเชื่อมโยงในเรื่องของผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าฐานรากในพื้นที่เข้ามาบูรณาการร่วมกันและเป็นที่ตอบโจทย์ให้กับทุกกิจกรรมเลยว่าได้เป็นเสียงที่บอกว่าตอบรับมาเป็นอย่างดีในเรื่องของการจัดกิจกรรมหรือว่าจัดงานตรงจุดนี้ค่ะนอกเหนือจากการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบหนองน้ำในหาแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้เรามีการพูดคุยในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะหลายเส้นเลยตอนนี้อยากจะถามถึงความคืบหน้าตรงจุดนั้นแล้วแหละว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้
1: ถือว่าโชคดีที่ฝนทิ้งช่วงให้เราร่วมจะเดือนหนึ่งแล้วนะ
0: uh-huh.
1: ที่ทิ้งช่วงมานานมากเนี่ยการความคืบหน้าของโครงการแต่ละโครงการมันได้ไปได้เร็วขึ้น
0: เห็นชัดขึ้น
1: ใช่ uh-huh. ก็ผมก็ติดตามอยู่ตอนนี้ซอยส่วนของซอยประจันทบุตรตอนนี้ก็เริ่มที่จะทำตัวคูไอ้ลำรางแล้ว
0: uh-huh.
1: ก็เพราะว่าถ้าเกิดฝนเยอะน้ำเยอะเนี่ยไอ้ตรงลำรางนี่มันจะทำยากใช่ uh-huh. แล้วก็เรื่องของโครงการซอยสุขแก้วตอนนี้ก็ไปกว่าถ้าผมจำไม่ผิด 60-70% แล้ว oh. ซึ่งเหลือส่วนที่ง่ายไปหมดแล้ว uh-huh. เหลือแต่ส่วนที่ยากที่อีกนิดนึงนะครับก็2โครงการส่วนอีกโครงการนึงก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่พอดีว่ามันติดว่ามันเป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคลอง
0: uh-huh.
1: พอขึ้นชื่อว่าเป็นคลองปุ๊บเราต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าท่า
0: uh-huh.
1: แล้วก็คาดว่าไม่ติดขัดอะไร uh-huh. ก็เนี่ยก็ได้ให้เจ้าท่าพิจารณาแล้วว่าโอเคมันเขาเรียกคือเราทำในคลองเนี่ยมันต้องมีการขอเรื่องของสิ่งล่วงรับน้ำซึ่งก็ตอนแรกก็คิดว่าไม่จำเป็นแต่พอมาดูอีกทีนึงในโฉนดบางคนเขียนว่าลำรางในโฉนดบางคนเขียนว่าคลองเราก็ว่าเอาขอให้ถูกต้องดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในภายหลังนะครับก็ตรงนั้นก็เร่งเดินไปแล้วก็สิ่งที่ผมดีใจมากที่สุดเลยก็คือว่าแขวงทางหลวงภูเก็ตนะครับก็ดำเนินการทำเรื่องของคูระบายน้ำในเส้นของถนนวิเศษซึ่งหลายๆจุดที่เคยเป็นจุดปัญหาเนี่ย ถ้าเราได้มีรอบฝนหนักรอบถัดไปเราจะได้สามารถมาดูมาประเมินกันว่า เอ้ยมันเป็นยังไง มันจะรีลีฟมันดีขึ้นหรือเปล่า ก็ตรงนั้นก็ต้องขอบคุณแขวงทางหลวงภูเก็ตที่ดำเนินการเรื่องนั้นแล้วก็ผู้รับเหมาหรือเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆก็รู้สึกว่าเร่งรัดการทำงานได้อย่างดีแล้วก็เหมือนทุกๆส่วนก็เดินไปก็ปัญหาใหญ่ที่ของตำบลลาวายก็ดีใจว่าไม่ใช่แค่เราที่เป็นทูตทำอยู่ก็หน่วยงานอื่นก็ช่วยเราด้วยแล้วก็ล่าสุดที่ผมมาดูรู้สึกว่าเห็นหลอกข่าวนิดหน่อยก็คือทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกำลังร่วมกับแขวงทางหลวงก็สำรวจพื้นที่เส้นทางเพิ่มนะครับรู้สึกว่าท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตท่านโอภาสชอบดีก็มาสำรวจพื้นที่ถนนวิเศษในช่วงลงเขาเขาเรียกว่าลงควนวิจิตรนะครับว่าจะมีเรื่องของคูระบายน้ำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าได้ทำตรงนั้นอีกก็เป็นสิ่งที่น่าขอบคุณแล้วก็ทุกๆหน่วยงานที่ใส่ใจพื้นที่ตำบลราไวก็ในฐานะคนเจ้าของพื้นที่ก็ยินดีและดีใจอยู่แล้วครับ
0: ฟังท่านนายกพูดนะคะว่าเทศบาลตำบลราไวไม่ได้เดินหน้าในการพัฒนาพื้นที่เพียงหน่วยงานเดียวหรือว่าเป็นผู้ที่จะดูแลในพื้นที่อย่างเดียวแต่ตอนนี้เราต้องเชื่อมโยงหลายหน่วยงานเพื่อที่จะดึงเข้ามาบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแขวงทางหลวงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพี่ใหญ่อย่างท้องถิ่นนะคะอบจ.ก็มาดูแลแล้วก็ขับเคลื่อนในหลายโครงการเลยทีเดียวซึ่งเป็นการร่วมกันบูรณาการ ขับเคลื่อนเมืองให้มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้นในส่วนนี้ต้องวอนขอพี่น้องประชาชนแล้วค่ะว่าให้ความร่วมมือด้วยในทุกโครงการแล้วก็ในช่วงนี้ต้องยอมรับค่ะว่าสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันโอ้โหไปไวมากเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในการเสพสื่อสังคมออนไลน์พยายามคิดวิเคราะห์ในการพิจารณาส่งต่อหรือว่ารับทราบข้อมูลแล้วก็แชร์ต่อด้วยเพราะว่ามันเป็นผลที่ไม่ได้เป็นผลบวก 100% บางครั้งบางคราวในการติดตามไปมันอาจจะติดลบกับเราด้วยก็ได้อันนี้ต้องฝากถึงด้วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คนในพื้นที่เทศบาลตำบลละไวเปิดรับในการที่จะให้คำปรึกษาพูดคุยแนะนำกันนะคะยังไงก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยกับทางท่านนายกหรือว่า

0: ทีมบริหารแล้วก็ข้าราชการเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการอีกหนึ่งจุดค่ะเชื่อว่าเทปหน้าเราต้องไปแล้วค่ะในส่วนของงานทะเบียนตอนนี้ใกล้หรือยัง
1: ตอนนี้ทำพื้นแล้วก็เหลือน่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ก็คาดว่านะครับคาดว่าไม่เกิน 2-3 เดือนข้างหน้านี
0: ้
1: คาดว่านะครับก็พยายามเร่งเต็มที่แต่ขีดเส้นไว้ว่าก่อนสิ้นปีนี้ต้องเปิดให้ได้ครับ
0: โอเคค่ะในส่วนนี้ค่ะคุณฟังผู้ชมคะเชื่อว่าจะเห็นภาพลักษณ์ในการพัฒนาของเทศบาลตำบลราไวย์โดยคณะผู้บริหารของนายกเทมนี่แหละค่ะจะเห็นในหลายด้านเลยเพราะว่ายึดหลักในเรื่องของการพัฒนาครบทุกมิติ
1: ใช่ครับ
0: จุดไหนที่เราจะเดินต่อในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดแล้วแล้วก็การให้บริการในเรื่องของสำนักงานทะเบียนของเทศบาลตำบลละไวจุดไหนที่เรายังอยากเดินหน้าและอยากให้พี่น้องประชาชนเห็นได้ชัดบ้าง
1: คือตอนนี้คือสิ่งนึงที่น่าจะมาแล้วเห็นได้ชัดแล้วว่าใช้เวลานิดนึงก็คือเรื่องของอาคารของเทศบาลอาคารใหม่ที่จะสร้างขึ้นใหม่ในด้านข้างนะครับก็เป็นตึก3ชั้นที่จะสามารถรองรับพื้นที่เจ้าหน้าที่รองทัพกันดูแลพี่น้องประชาชนได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าท่านเคยมาพื้นที่ของเทศบาลตำบลระไวก็จะเห็นว่าค่อนข้างแออัดนะครับก็ตอนนี้ประกาศแล้วได้ผู้รับเหมาแล้วนะครับก็เดิมตอนแรกได้ผู้รับเหมาแล้วแต่ว่ามันเรื่องของการไม่ผ่านคุณสมบัติอะไรต่างๆก็ต้องทำใหม
0: ่
1: ก็ตอนนี้ทำใหม่แล้วเห็นว่าน่าจะอยู่ในขั้นตอนเรียกทำสัญญาก็ถ้าตรงนั้นได้เดินหน้าผมเชื่อว่าเมื่อเราเห็นเป็นรูปธรรมตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นชัดแล้วเราจะบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนครับ
0: โอ้โหนี่แหละค่ะคือภาพลักษณ์ที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะในเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนแบบครบทุกมิติเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอาคารที่เห็นแต่คุยกันเทปแรกๆเลยนายกบอกว่าอยู่ในความแออัดแล้วการให้บริการพี่น้องประชาชนจะเกิดประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนตรงจุดนี้ก็เลยต้องขยับขยายแต่ทุกอย่างอย่างที่ท่านนายกที่เราคุยกันตลอดเวลาว่าเราต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของทางราชการเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจเหมือนที่เราคิดไว
1: ้
0: ก็ต้องรอระยะเวลาแล้วก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเดินหน้าไปด้วยกันกับเทศบาลตำบลลาวัยโอ้วันนี้คุยกันได้หลายเรื่องเลยจริงๆเราคุยกันตั้งใจประเด็นเดียวในเรื่องของการปรับปรุงพื้นที่รอบหนองน้ำในหาดนะคะแต่ว่าเห็นแล้วว่าในการพัฒนาของแต่ละงานของทางเทศบาลตำบลราไวย์เนี่ยขับเคลื่อนเดินหน้ากันไปแบบเห็นได้ชัดเราเห็นเป็นภาพอย่างแท้จริงด้วยแล้วก็ความตั้งใจของทีมผู้บริหารนำโดยนายกเทมเนี่ยก็เห็นแล้วว่าพยายามเดินทุกอย่างควบคู่เพื่อที่จะลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในทุกด้านอีกหนึ่งค่ะคราวก่อนนี้ทิ้งท้ายไว้ว่าสิงหาคมจะมีกิจกรรมเด่นของพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะให้ทางเลขามาเชิญชวนแนะนำแล้วพูดถึงงานถ้าจำไม่ผิดก็คือราไวย์สบายสบายในช่วงเดือนสิงหาคมแต่วันนี้ในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ที่มาพูดคุยแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบของเทศบาลตำบลราไวย์อย่าลืมนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวไปติดตามนะคะว่าเอ๊ะงานราไวย์สบายสบายคืองานอะไรและรูปแบบเป็นยังไงกับทางเลขานายกเทศมนตรีตำบลราไวย์วันนี้ดิฉันน้องพันพายพันและทางท่านนายกเทมต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมขวัญชัยวัชราภิวัฒน์ครับเลขานายกเทศบาลตำบลราไวย์ครับวันนี้ผมจะมาขอเชิญชวนพี่น้องนะครับมาเที่ยวงานลานวัฒนธรรมครับที่ลานโพแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตครับงานนี้จริงๆเดิมทีที่จัดมา 4-5 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมเราเอาวัฒนธรรมทั้งที่เป็นของพื้นถิ่นเองของราไวย์เองหรือว่าของเพื่อนบ้านเองนะครับมาอยู่ในงานนี้ซึ่งประธานจัดงานนะครับจะเป็นของสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ครับโดยมีนายกโดยมีนายสะเทือนมุกดีครับเป็นนายกสมาคมนะครับในงานคราวนี้ทางประธานสภานะครับชวนให้ผมมาช่วยออร์แกไนซ์ให้นะครับหลังจากที่ท่านได้เห็นงาน2งานที่แหลมพรมเทพนะครับก็เลยอยากจะให้ผมเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาของการจัดงานผมก็อาสายินดีมาครับเพราะว่าอยู่ในตำบลราไวย์เราก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อให้งานมันดีขึ้นคอนเซ็ปต์ของงานนะครับเราจัดไว้ว่าจะเป็นการพลิกโฉมงานวัฒนธรรมแบบเดิมๆนะครับออกมาเป็นแบบใหม่แต่แบบใหม่เนี่ยมันก็คือการอนุรักษ์เหมือนเดิมทุกอย่างเก็บไว้เหมือนเดิมศิลปะการแสดงวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นพื้นถิ่นเราเก็บไว้หมดไม่ตัดออกหมดเลยนะครับขนมอาหารที่เป็นของไทยแท้ของราไวย์เองเนี่ยเราก็เก็บไว้หมดเลยไม่ได้ตัดออกไม่ได้ตัดทิ้งไปเลยนะครับแต่ว่างานเนี่ยในเมื่อว่าเราจัดที่แหลมพรมเทพที่ลานโพครับเราจำเป็นต้องเป็นงานอนุรักษ์แนวท่องเที่ยวครับคือว่าท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับเพราะเนื่องจากว่าท่องเที่ยวมาเยอะไหนๆก็มาถึงที่เราแล้วเนี่ยเรา

ก็อยากจะให้พ่อค้าแม่ค้าหรือชาวบ้านเนี่ยครับมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการขายของขายขนมหรือว่าขายสินค้าที่ระลึกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยงานนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะยกระดับความเป็นวัฒนธรรมของเราไว้ขึ้นมานะครับเพื่อในเชิงเนี่ยท่องเที่ยวผมเลยได้ไปทับทามน้องภูมิร้านยาหยีครับมาช่วยออกแบบลายผ้าผืนใหม่เลยครับเป็นลายของราวัยโดยเฉพาะครับซึ่งเราผ้าผืนนี้นะครับเราเอาไปทำสบายครับเนื่องจากว่าตอนนี้เทรนด์การใส่นุ่งยีหรือว่ายุ่งกางเกงที่แบบอื่นที่ไม่ใช่กระโปรงครับมาส่งกับสบายแล้วมันจะดูแบบมีความทันสมัยมากขึ้นครับผมก็เลยจับเอาสบายตัวเนี้ยมาเป็นธีมหลักของงานนะครับมันก็เลยเกิดเป็นชื่อว่าราวัยสบายสบายครับทั้งหมดนี้นะครับจะผ้าสบายที่ทำขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับประมาณ25ผืนซึ่งจะทำเป็นกันดีเพื่อจะให้คนได้ดูสบายเนี้ยได้เห็นชัดว่างานละเอียดแค่ไหนเราก็เลยทำจัดแฟชั่นโชว์ขึ้นมาครับโดยนางแบบทั้งหมด25คนเนี่ยเป็นนางแบบกิติมศักดิ์ครับผมเชิญมาเพื่อให้ได้สะท้อนถึงความเป็นวัฒนธรรมของราวัยนะครับเดินสบายด้วยชุดไทยพระราชนิยมครับปกติแล้วชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยครับเราจะห่มผ้าใบอ้อยห่มสบายครับของตัวชุดนั้นๆเลยแต่ว่าคราวนี้เราเอาสบายลายราวัยครับมาให้นางแบบใส่เพื่อที่จะได้โฆษณาไปในตัวครับว่าราวัยเนี่ยครับมันก็ไม่ใช่จะมีแต่ไพ่คู่ปิ้นที่เคยเห็นมาเราสามารถเอาบาติกเนี่ยครับมาทำเป็นสบายได้ทั้งนี้นะครับก็เนื่องจากว่าวัฒนธรรมที่ทำมันอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันแบบเหมือนกับอนุรักษ์ซะทีเดียวครับไม่มีการท่องเที่ยวอะไรเลยแค่ว่าอาศัยคนที่มาเที่ยวตอนที่ผ้าที่ตกดินครับแต่ของเราเนี่ยเน้นให้คนมาอยู่กับเรานานๆครับเพราะเนื่องจากว่าตามสถานที่ที่เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เป็นที่ดึงดูดสนใจอยู่แล้วเราเพียงแค่ว่าเพิ่มเวลาให้เขาอยู่กับเรามากขึ้นแล้วก็ทำให้ลูกค้าทำให้ร้านค้านะครับแม่ค้าได้รายได้มากขึ้นครับจะเผยแต่ไม่ได้นะครับว่านางแบบมีกี่ท่านบ้างนะครับเราจะมีตัวเปิดหนึ่งท่านครับที่เป็นจุดเด่นตอนนี้ยังบอกไม่ได้แล้วก็จุดเด่นที่จุดสำคัญที่สุดคือฟินาเล่ครับฟินาเล่นี้เราก็บอกไม่ได้เช่นเดียวกันก็อยากจะให้ติดตามครับติดตามมาเรื่อยๆผมก็จะอัปเดตในเพจเรื่อยๆครับว่างานราวัยสบายงานราวัยสบายสบายเนี่ยเราอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้สบายสมบูรณ์แล้วนะครับเหลือแต่ปักแล้วก็เรื่องชุดแล้วก็ใช้วิธีการเช่าชุดเอานะครับเพื่อประหยัดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่าลืมนะครับวันที่14-15สิงหาคมนะครับตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครับมาดูสบายรายราวัยกันครับน่าจะเป็นชิ้นอันนี้เป็น25ชิ้นของโลกนะครับที่มีอยู่เท่าที่มีแค่25ชิ้นเองก็อยากจะให้ทุกคนนะครับเรามีกิมมิกอย่างนึงว่าถ้าท่านเอาสบายมานุ่งสบายมาเราจะมีคูปองอาหารให้100บาทครับเพื่อที่จะใช้ในร้านอาหารที่เราหามาครับแล้วก็อุดหนุนการมีรายได้ของเขาด้วยนะครับไม่แต่เพียงแต่ว่าเป็นสบายเท่านั้นนะครับเราขยายไปถึงชาวมุสลิมด้วยครับซึ่งมีประมาณ 50% ของที่ตำบลราวัยนะครับเราก็เลยอนุญาตให้เขาใช้ฮิญาบได้ครับมาเพื่อจะมาแลกคูปองการกินอาหารแล้วก็ผ้าขาวม้าก็ได้ครับเราถือว่าเป็นผ้าไทยเหมือนกันถ้าท่านไม่ถนัดสบายเราก็ใช้ผ้าเหล่านั้นมาแทนสบายได้นะครับก็ได้กินข้าวไปกินข้าวด้วยกันไปพร้อมกันนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานซึ่งมันก็เป็นงานเดิมที่ผมเคยจัดอยู่แล้วนะครับทีนี้เราเปลี่ยนธีมใหม่เป็นงานสบายขึ้นมาก็หวังว่าท่านจะมาเยี่ยมเราอีกครั้งนะครับแล้วก็อยากจะฝากไว้ว่าผมก็เต็มที่นะครับเต็มที่ทุกงานในเรื่องของการจัดอีเวนต์ครั้งนี้ผมก็เต็มที่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้ท่านมาให้กำลังใจตัวผมด้วยให้กำลังใจห้องเสื้อด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับงานที่เราใส่สบายครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติครับของพระพันปีหลวงครับที่ท่านได้ทรงสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์เอาไว้นะครับเราก็เลยเอาผ้าพระราชนิยม ที่ท่านคิดไว้นะครับมาเป็นตัวเครื่องนุ่งห่มของนางแบบครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะให้ทุกท่านมาดูสบายมากินข้าวมาดูผ้าที่ตกในที่ที่เดียวกันเลยครับอยากให้มากันเยอะๆครับขอบคุณครับ

มหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแท้ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำกเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยพักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียกำลังพลย้ำเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียกำลังพลย้ำเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิตโดยแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าในฐานะอดีตทหารที่เคยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่การรบไม่มีสิ่งใดสร้างความเจ็บปวดได้เท่ากับการสูญเสียกำลังพลและย้ำว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นต้องไม่สูญเปล่าทางนี้ได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวขออภัยประชาชนหากการสื่อสารที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนพร้อมยืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องกำลังพลผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับมาตรการความมั่นคงใช้กฎอัยการศึกเร่งติดตามผู้ก่อเหตุคุมเข้มทั่วจังหวัด
9: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ในการปิดล้อมตรวจค้นและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อความไม่สงบที่โจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพรานในอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคำสั่งดังกล่าวให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการตั้งจุดตรวจค้นยานพาหนะและสถานที่ต้องสงสัยรวมถึงจับกุมและควบคุมตัวผู้ที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุเพื่อเร่งนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำพร้อมกันนี้กำชับทุกหน่วยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยหากเจ้าหน้าที่เผชิญสถานการณ์คุกคามต่อชีวิต สามารถใช้กำลังตอบโต้ได้ภายใต้หลักความจำเป็นและความได้สัดส่วนตามกฎการใช้กำลังของกองทัพไทยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ทางการจีนประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีส้มที่อาจพัดถล่มในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ในวันนี้ที่ประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่2จากทั้งหมด4ระดับที่อาจทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนซึ่งรวมถึงมณฑลกวางตุ้งและมณฑลฝูเจี้ยน MNC ยังคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนระหว่างเมืองจูไห่ของมณฑลกวางตุ้งและเขตจางผูของมณฑลฝูเจี้ยนในช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่26กรกฎาคมนี้จากนั้นพายุลูกดังกล่าวจะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือและอ่อนกำลังลงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
12: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีแค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
17: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669 ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
18: ไม่อ้วน

0: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
2: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: นคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: 9 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงติณตำบลลุโบบือซาอำเภอเย่งอจังหวัดนราธิวาสจากนั้นเดินทางไปมอบตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานจากิริยาเตนะณตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำหรับอาสาสมัครทหารทั้งสองนายสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนณจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสได้มีคนร้ายก่อเหตุโจมตีจุดตรวจเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรายละ 500,000 บาทมอบข้าวสารเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและเงินช่วยเหลือของเลขาธิการสอบตให้กับครอบครัวทหารพรานทั้งสองนายด้วยปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์เพื่อนำไปจัดสรรแก่ผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง
8: นายพระดอนปิศาณันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเกณฑ์การถือครองยานพาหนะและกลุ่มนักศึกษานอกระบบยืนยันว่าผู้ได้รับสิทธิ์เดิมแต่ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และคัดกรองข้อมูลใหม่โดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึง180ที่รับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์อยู่แล้วรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆได้แต่ที่มีกระบวนการทบทวนเพราะได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ไม่สมควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์หรือบางคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รับทำให้มียอดเพิ่มถึง 2,300,000 คนเป็นเหตุผลที่ทำให้สำรวจใหม่ทั้งหมดโดยกระทรวงการคลังเตรียมกระบวนการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำรายชื่อผู้มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือใช้รถยนต์ภาษีซึ่งหากพบการกระทำจะถูกดำเนินการทางกฎหมายและใช้บินภาษีย้อนหลังอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารบริษัทยานยนต์ญี่ปุ่นย้ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนเสริมศักยภาพไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคต
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่บริหารที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า65ปีมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งยืนยันว่าไทยพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยเริ่มไทยแลนด์ฟาสต์พาสลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวตลอดจนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศผลิตภาพขวัญแสงสุขรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: Jom ke Satun Pejabat Pelancongan dan Sukan Negeri Satun membawakan Menghayati Keindahan Warisan Peranakan atau Cuncum Yolwiti Pearanakan. Saksikan keunikan budaya Peranakan 6 wilayah Andaman, Pertandingan Miss Cilik Peranakan, Opera Cina atau Ngiu Nasyid dan pertunjukan Light Art Motion Mapping yang julung kali diadakan. Nikmati free concert lek, Rochmave Your Mood, No One Else, serta pelbagai hidangan enak menaiki tram.
17: Jangan lepaskan peluang. 24 hingga 26 Julai ini, di Bandar Lama, Jalan Buriwanik, Satun. jumpa di sana. Ya,

คุณมาฟินในงานภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกหวาดสุดป๊อป Sugar Candy จัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันปูจ๋าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลี

0: งานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026
1: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

เริ่มต้นกับความคึกคักละฮะอีกหนึ่งเวอร์ชันของสาวเนสกาแฟในฮะนี่คือระหมาดอารมณ์ต้นฉบับไม่ต้องบอกเลยทีเดียวนะฮะหลายคนรู้กันเป็นอย่างดีกับมาริวาน่านะฮะต้อนรับคุณเข้าสู่สปอร์ตทูเดย์ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์บ่าย 3 โมงนิดๆไปจนถึง 4 โมงเย็นโดยประมาณนะคะมาอัปเดตกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจกันได้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเรายังคงมีกิจกรรมทางด้านกีฬาหลายรายการเหลือเกินล่ะที่ทยอยนะคะเกิดขึ้นกันอยู่ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้มาเน้นย้ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆอย่างที่บอกเสร็จสิ้นกันไปอีกหนึ่งรายการของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะที่จัดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการต่อยมวยนะคะศึกมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ต2026 The Hero Fight นะคะเราก็ได้แชมป์ในแต่ละรุ่นเป็นที่เรียบร้อยนะคะถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมเปิดเวทีให้กับนักชกหน้าใหม่ๆนะคะที่จะเข้าสู่พื้นที่นะคะวงการมวยอย่างมืออาชีพนะคะเป็นการปูพื้นฐานของเยาวชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่สนใจโดยเฉพาะระดับภูธรนะคะให้มีพื้นที่ในส่วนของการแสดงศักยภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมวยไทยอย่างที่ทราบกันอย่างดีซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในวันที่9นะคะคุณผู้ฟังในวันที่9สิงหาคมนะคะอันนี้ตู่ถือโอกาสประชาสัมพันธ์กันไว้ก่อนล่วงหน้ากันเลยทีเดียวเพราะว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะนายกอู๊ดค่ะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะในนามของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตอีก1พาร์ทเนี่ยท่านก็เป็นบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยก็มีการนำในส่วนของการแข่งขันชกมวยไทยรากหญ้าอันนี้เป็นระดับประเทศเลยนะคะที่มีการเปิดเวทีการแข่งขันนะคะศึกมวยไทยรากหญ้าสืบสานมวยไทยรากหญ้าสู่สากลประจำปี2569โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬามวยและกีฬาอาชีพเนี่ยนะฮะจัดขึ้นทั่วประเทศนะคะเป็นการเฟ้นหานักมวยหน้าใหม่ๆแต่ละภูมิภาคนะคะและก็เข้ารอบลึกๆ กันไปเรื่อยๆค่ะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราในโซนภาคใต้เราจะเป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะในส่วนของการชกที่จะเป็นรอบชิงชนะเลิศในกลุ่มภาคนะคะในส่วนของภาคกลางและภาคใต้นะคะจะมาชิงชัยกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราในวันที่9สิงหาคมบริเวณพื้นที่ปลายแหลมสะพานหินเนี่ยตรงหน้าศาลเจ้าตรงนั้นนะฮะอันนี้เกริ่นให้ได้ทราบกันก่อนภูเก็ตเราจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะเราเรียกว่าเป็นการจัดกิจกรรมนะคะอันนี้เป็นระดับส่วนระดับประเทศนะส่วนกลางนะฮะแต่ในพื้นที่ของเรานายกอู๊ดก็นำเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเวทีที่จะให้น้องๆในพื้นที่เองเนี่ยได้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตเราในกิจกรรมในระดับนะฮะประเทศเองและก็ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นด้วยสมกับเป็นเมืองของสปอร์ตซิตี้นะคะก็ฝากกันด้วยก็แล้วกันนะคะไปกันต่อค่ะเดี๋ยวมีข่าวสารกิจกรรมทางด้านกีฬาหลายๆเรื่องนะคะมาเล่าสู่กันฟังประชาสัมพันธ์กันเน้นย้ำกันเช่นเคย

ครับผมเรวัตอารีรอบครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับมีข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจโครงการ3ออบจท้าวิ่งนะครับอ่างนี้เป็นอ่างสุดท้ายเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำคลองกระทะประจำปีงบประมาณ2569องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดวิ่งอ่างสุดท้าย

ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจภูเก็ตดูแลประชาชน

0: นาม3กลับมาแล้วจ้ากับกิจกรรม3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าววิ่งครั้งที่3ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำคลองกระทะตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตระยะทางเบาๆเพียงแค่5กิโลเท่านั้นรับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับเสื้อกิจกรรมสวยๆทานอาหารอร่อยๆลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษมากมายเปิดรับสมัครออนไซต์ 13-14 กรกฎาคมนี้ณโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเวลา 10:30 จนถึง 15:30 รับวันละ 1,000 คนเท่านั้นและออนไลน์ในวันที่16กรกฎาคมเริ่มต้น 10:00 เช้าเป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน 1,000 รายชื่อไฮไลท์พิเศษสุดพบกับรัศมีแขมาร่วมสร้างสีสันภายในงานและติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0886865163 3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าววิ่งสนาม3จ้า
1: ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้ง

0: วันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: สปอตทูเดย์สปอตทูเดย์ FM 96.75 MHz สวท

2เพลงแล้วต่อเนื่องละค่ะนะคะเพลงสนุกๆนะคะให้คุณได้ยกย้ายกันในพักบ่ายๆกันนิดนึงก็แล้วกันสำหรับอีก1เพลงเพราะนะคะก่อนหน้านี้ก็วงสหายล่ะก่อนหน้านั้นก็วงแอลกอฮอล์นะคะอยู่กันไปเรื่อยๆกับหน้าที่ของตู่แล้วก็สปอร์ตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังเอาละในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยนะฮะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะประจำปี2569ซึ่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณในส่วนของการจัดการแข่งขันนะฮะปีนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเรากำหนดนะฮะจัดการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น20ชนิดกีฬาด้วยกันค่ะคุณฟังไม่ว่าจะเป็นเทควันโดนะฮะว่ายน้ำเปตองคาราเต้โดนะคะ

0: แบดมินตันฟุตซอลกอล์ฟวอลเลย์บอลในร่มยูยิสูกรีธาบาสเกตบอลบริดนะฮะบาสเกตบอล 3x3 นะคะอีสปอร์ตสนุกเกอร์มวยไทยเทคบอลฟุตบอลเชียร์และตะกร้อค่ะซึ่งแต่ละชนิดกีฬานะฮะก็มีโปรแกรมการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไว้ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะฮะเบื้องต้นอย่างที่บอกแล้วค่ะการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตในปีนี้ประจำ2569นะฮะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะยังคงที่จะพยายามผลักดันทุกชนิดกีฬานะฮะโดยฝ่ายจัดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นชมรมนะคะกีฬาแต่ละชนิดในส่วนของการแข่งขันนะคะในแต่ละปีส่วนหนึ่งก็อยากที่จะเฟ้นหานะคะน้องๆนักกีฬาเยาวชนของเราเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไปซึ่งก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันในระดับภาคนะคะที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานเกินรอนี้นะคะคุณผู้ฟังในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคะครั้งที่42ในรอบคัดเลือกภาค4หรือว่าเป็นการคัดเลือกระดับภาคใต้โดยจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพการคัดเลือกค่ะรวมไปถึงการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9ในช่วงพฤศจิกายนเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่วันที่11ถึง20พฤศจิกายนกับการคัดเลือกภาค4เยาวชนแห่งชาติอาวุโสแห่งชาติในการคัดเลือกระดับภาคใต้22ถึง27พฤศจิกายนเช่นเดียวกันณจังหวัดกระบี่ค่ะอย่างที่บอกนะฮะวันเวลารวดเร็วมากเหลือเกินแป๊บๆต้นปีนี่มากลางปีแล้วนะฮะกรกฎาคมละเดี๋ยวก็จะคล้อยเข้าสู่ปลายปีพฤศจิกายนอีกไม่นานเกินรอนะฮะแต่ลักษณะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวเอาไว้จะประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ติดตามนะคะในแต่ละสนามเพื่อให้คุณผู้ฟังนะคะไปร่วมชมร่วมเชียร์น้องๆที่ทำการแข่งขันในแต่ละสนามแล้วก็ในแต่ละชนิดการแข่งขันด้วยก็แล้วกันนะคะซึ่งถือได้ว่าจะเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเรามากเลยทีเดียวล่ะค่ะ
1: คุณกำลังฟังสปอตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
0: สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะนอกเหนือจากรายการในโซนของจังหวัดเราแล้วนะคะถ้าพูดถึงรายการใหญ่ๆอีกหนึ่งรายการที่เราก็ต้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจตอนนี้บอลโลกจบไปแล้วเรียบร้อยยินดีกับสเปนด้วยนะคะเอเชียนเกมครั้งที่20คุณผู้ฟังนะคะที่กำหนดจัดการแข่งขันนะคะในช่วงวันที่19กันยายนไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะคะซึ่งทัพนักกีฬาไทยของเรานะคะเตรียมความพร้อมกันอยู่ในตอนนี้มีการฝึกซ้อมกันอยู่นะคะญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันค่ะประเทศไทยเรานะคะมีการตั้งเป้าเหรียญทองเอาไว้อยู่ที่ประมาณ21เหรียญทองเลยทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมความพร้อมกันอยู่แล้วก็จะเข้าร่วมการแข่งขัน983ชีวิตด้วยกันรอติดตามและให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยของเราได้นะคะในเอเชียนเกมครั้งที่20ของประเทศญี่ปุ่นนะฮะในช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมด้วยงานนี้นายกอุตของเราในฐานะบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นด้วยนะฮะเพื่อให้กำลังใจนักกีฬาแล้วก็ติดตามการแข่งขันด้วยค่ะอันนี้หยิบมารายงานแล้วก็เล่าสู่กันฟังกันก่อนตั้งแต่เนิ่นๆนะคะ

0: าร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: การเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีมาพัฒนาภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเขต4อำเภอถลางแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในพื้นที่เขตการเลือกตั้งได้แก่ตำบลเทพสตรีหมู่ที่5หมู่ที่7หมู่ที่8และหมู่ที่9พี่น้องที่อยู่ในตำบลสาคูทั้งตำบลยกเว้นหมู่ที่1และตำบลเชิงทะเลหมู่ที่4และหมู่ที่6ในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เวลา 8:00 น.จนถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาศัยอยู่การเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีพัฒนาท้องถิ่นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะ

สนาม3กลับมาแล้วจ้ากับกิจกรรม3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าวิ่งครั้งที่3ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้ณ อ่างเก็บน้ำคลองกระทะตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตระยะทางเบาๆเพียงแค่5กิโลเท่านั้นรับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับเสื้อกิจกรรมสวยๆทานอาหารอร่อยๆลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษมากมายเปิดรับสมัครออนไซต์13-14กรกฎาคมนี้ณโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเวลา 10:30 จนถึง 15:30 รับวันละ 1,000 คนเท่านั้นและออนไลน์ในวันที่16กรกฎาคมเริ่มต้น 10:00 เช้าเป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน 1,000 รายชื่อไฮไลท์พิเศษสุดพบกับรัศมีแขมาร่วมสร้างสีสันภายในงานและติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่088-686-5163 3 อำเภอ 3 อ.อบจ. ท้าวิ่งสนาม 3 จ้า

ยทีเดียวนะคะนี่คือคนถูกของของเมนทัลนั่นเองนะฮะนอกเหนือจากบุษบาดังเธอมีเครื่องรางเพลงนี้ก็ถือได้ว่าโดนใจหลายๆคนเหมือนกันนะฮะใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะคะเสาร์นี้แล้วเนาะก็3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าวิ่งนะคะที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมงานวิ่งที่น่าสนใจนะคะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งนายกเรวัตเองนะคะก็ฝากมาประชาสัมพันธ์ในรายการเราด้วยเหมือนกันนะคะว่าอย่าลืมนะหลายๆท่านที่ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะคะแล้วก็ไปเช็คสิทธิ์กันได้แล้วเนาะเพราะว่าเปิดให้เช็คมาตั้งแต่23กรกฎาคมแล้วนะคะว่าชื่อของคุณเนี่ยอยู่ในสิทธิ์ที่ได้รับหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ไปยืนยันสิทธิ์ไปรับเสื้อไปรับคูปองแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกันในวันเสาร์นี้เลยนะคะ25กรกฎาคมสตาร์ตั้งแต่บ่าย 2:30 น.นะไปลงทะเบียนกันได้ไปยืนยันสิทธิ์กันได้นะคะหลังจากนั้นก็รอเวลานิดนึงเราจะปล่อยตัวประมาณ 5:00 น.โดยประมาณนะคะมีกิจกรรมดีๆมีเพลงเพราะๆนะคะมีอาหารอร่อยๆให้คุณได้ไปร่วมกิจกรรมกันและสนามสุดท้ายนี้ทราบว่ามีพี่รัศมีแขมาสร้างสีสันในงานด้วยนะคะไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปเต้นแอโรบิกไปเดินไปวิ่งระยะทาง5กิโลเท่านั้นเองเนาะกับอ่างเก็บน้ำคลองกระทะนะคะในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตของเราสนาม3สำหรับกิจกรรม3อำเภอ3ออบจ.ท้าวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณขุนนั่นเองนะคะอาจเป็นอีกหนึ่งรายการที่ไม่อยากให้คุณพลาดค่ะเดินทางกันในช่วงท้ายๆของรายการแล้วนะฮะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเราก็ยังคงที่จะพร้อมสนับสนุนนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ในหลายๆรายการนะฮะอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจคุณผู้ฟังอันนี้ถือโอกาสมาเล่าในช่วงท้ายรายการเลยก็แล้วกันก่อนที่จะส่งเพลงเพราะให้คุณได้ฟังต่อเนื่องก่อนฟังข่าวตัวชั่วโมงเนาะไหนๆก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะฮะกับภารกิจของนายกอู๊ดในฐานะเป็นบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะอีกหนึ่งพาร์ทสำคัญในการที่จะเดินหน้าสนับสนุนนะคะกิจกรรมกีฬาทั่วประเทศนะคะไม่เฉพาะแค่จังหวัดภูเก็ตของเราเท่านั้นนะฮะก่อนหน้านี้ท่านมีโอกาสได้ไปร่วมเดินทางนะคะไปส่งนะฮะสนับสนุนกิจกรรมดีๆนะคะในส่วนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเขาร่วมกับตชด.ค่ะมีการส่งมอบสนามกีฬานะคะให้กับทางด้านโรงเรียนตชด.ในพื้นที่นะคะจังหวัดเชียงรายซึ่งในส่วนของกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังเนาะคือเขามีลานกีฬาเขาอยู่แล้วละแต่ว่า เรียกว่ายังคงที่จะเป็นพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้สะดวกมากยิ่งนักนะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็เลยสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งค่ะไปปรับนะฮะให้เป็นลานอเนกประสงค์นะคะทั้งเล่นกีฬาได้นะคะเติมสีสันให้หน่อยสำหรับสนามกีฬาทั้งวอลเล่ย์เอ่ยนะคะบาสเกตบอลเอ่ยหรือว่าเป็นลู่วิ่งเล็กๆนะคะให้กับน้องๆได้มีกิจกรรมทำกันในพื้นที่ของโรงเรียนตชด.นะฮะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการสร้างฝันให้กับน้องๆนะฮะเพราะว่าณปัจจุบันเราก็มีนักกีฬาทีมชาติไทยของเราหลายคนนะคุณผู้ฟังนะที่เป็นนักกีฬานะคะมาจากต่างถิ่นต่างแดนนะฮะเป็นนักกีฬาที่กว่าจะเติบโตมาเป็นนักกีฬาทีมชาติได้ปัจจุบันเนี่ยก็ล้วนแล้วนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะมาจากต่างจังหวัดนะคะเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างด้อยโอกาสในบางพื้นที่นะฮะแต่ว่าก็ความตั้งใจนะแล้วก็ความสามารถของนักกีฬาเหล่านั้นทำให้นะคะเส้นทางสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในแต่ละชนิดกีฬาก็เชื่อได้ว่าไม่ยากนะคะแต่ในส่วนของการทำโครงการนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะเป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะคะให้มาสนใจในเรื่องของกีฬานะคะห่างไกลจากยาเสพติดมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่เพิ่งจัดพื้นไปเขาใช้ชื่อโครงการว่าโรงเรียนแห่งความรู้สุขศาลาแห่งความหวังค่ะมุ่งที่จะพัฒนาสนามกีฬานะคะปรับภูมิทัศน์ให้กับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยแล้วก็จัดหาอุปกรณ์กีฬานะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีบาสเกตบอลฟุตบอลนะคะวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้กับน้องๆนะคะได้ใช้อุปกรณ์เหล่านั้นนะคะมาเล่นออกกำลังกายและอาจจะเป็นอีกหนึ่งการเริ่มต้นการเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในอนาคตด้วยนะฮะเอาละค่ะเป็นอีกหนึ่งแรง
เล็กๆนะคะที่เกิดขึ้นเป็นโรงเรียนที่10แล้วนะคะในรอบ2ปีเพราะว่านี่เป็นปีที่2สำหรับการจัดโครงการนี้ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกับตชด.ด้วยนะคะก็หยิบมารายงานให้คุณได้รับฟังกันนะคะในขณะเดียวกันนายกอู๊ดเองก็มีโอกาสนะคะได้พูดคุยกับน้องๆนะฮะชนบทนะฮะต่างๆหรือว่าน้องๆตามโรงเรียนต่างๆที่ได้ไปร่วมกิจกรรมกันก็รู้สึกนะฮะก็ชื่นชมนะฮะในส่วนของทุกๆหน่วยงานนะคะที่มีส่วนสำคัญในการทำโครงการครั้งนี้นะฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามแต่นะฮะถึงแม้ว่าจะมีการสนับสนุนก็ตามแต่กว่าจะไปถึงฝันได้ไม่ใช่แค่แรงผลักดันหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นนะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะสนับสนุนในทุกๆโอกาสกับทุกๆหน้าที่ให้รู้การดำเนินงานของแต่ละคนนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่จะทำให้การเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่นะคะได้มีมากขึ้นในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราก็เช่นเดียวกันค่ะละถือโอกาสส่งเพลงพร้อมให้คุณได้ฟังนะคะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงเนาะแล้วก็กลับมาติดตามกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณสวทภูเก็ตกับการอนุเคราะห์ช่วงเวลาดีๆให้เราได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตท้องถิ่นพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง11รายเชื่อเป็นขบวนการพร้อมเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องระดับสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ธนดลดนตรีหลายเดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารการปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง11รายเชื่อเป็นขบวนการพร้อมเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องระดับสูง
6: นายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเชิญปปช.ปปท.ปปง.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าชี้แจงกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจากข้อมูลของปปช.พบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบ11รายโดยเชื่อว่าเป็นการดำเนินการในลักษณะขบวนการทั้งนี้ปปช.ชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.มีหน้าที่ทวนคะแนนและส่งผลสอบให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.รับรองรายชื่อผู้สอบผ่านซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกับหลายหน่วยงานหลังสอบปากคำบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้วนอกจากนี้ยังพบข้อมูลเชื่อมโยงของผู้บริหารระดับสูงของกสท.ที่มีการติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE กับผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่มสว.กรณีส่งข้อมูลผู้สอบไม่ผ่านแก้ไขเป็นผู้สอบผ่านทำให้กรรมาธิการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยผู้ต้องหา3รายเพื่อป้องกันการตัดตอนข้อมูลการเชื่อมโยงไปถึงผู้มีตำแหน่งระดับสูงขณะเดียวกันกรรมาธิการได้สอบถามถึงการขยายผลไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือบุคคลทางการเมืองซึ่งปปช.ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามกรอบเวลาการดำเนินการประมาณ10เดือนซึ่งถือว่าเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับมาตรฐานการไต่สวนคดีทุจริตวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการคลังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากการส่งออกนำเข้าและนโยบายบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานของภาครัฐ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากประมาณการเดิมร้อยละ 1.6ด้วยแรงสนับสนุนหลักจากการส่งออกที่ขยายตัวร้อยละ 12.5 ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ส่วนมูลค่าการนำเข้าขยายตัวร้อยละ19ขณะที่ภาคการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ9โดยได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมาตรการ Thailand Fast Pass และการแก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมของนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปี2569อยู่ที่ 1.87 แสนล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนถึงร้อยละ 68.3 นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดภูเก็ตรู้สึกดีใจและอุ่นใจมากขึ้นหลังเคยขาดรายได้จากการตกงานระบุแม้วงเงินช่วยเหลือจะไม่มากแต่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้จริง
7: นางสาววณิชนันท์ชัยชนะแม่ค้าขนมไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนได้จริงโดยก่อนหน้านี้ตนเองเคยตกงานหลังจากบริษัทที่ทำงานอยู่ปิดกิจการทำให้ขาดรายได้หลักกระทั่งได้ลงทะเบียนและผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์จึงรู้สึกว่ามีทางออกและมีความมั่นคงมากขึ้นในระดับหนึ่งนางสาววณิชนันท์ยังกล่าวว่าแม้ว่าวงเงินช่วยเหลือจะไม่ได้มีจำนวนมากแต่สามารถนำไปบรรเทาค่าใช้จ่ายและต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ตนเองประกอบอาชีพทำขนมไทยซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนคำสั่งซื้อการได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวจึงมีประโยชน์อย่างมากในการดำรงชีวิตพร้อมกันนี้ยังเห็นว่าการทบทวนสิทธิผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกคนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

และเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สี่โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: ดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 16:10 นถึง 16:30 นค่ะทางสวท.11 สถานีในสังกัดสปท.5นะคะโดยในวันนี้ค่ะสวท.เกาะสมุยค่ะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะนำโดยท่านพินิจนำโอนะคะรักษาการค่ะของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยค่ะณัฐนันท์สีฟ้าค่ะช่างเทคนิคค่ะและดิฉันค่ะพนิตาเจียนหันค่ะ
1: ค่ะและดิฉันโชติกาลาบาลาค่ะ
0: ค่ะเราสองคนจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะเราก็มีข่าวนะคะเกี่ยวกับรัฐบาลค่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะรวมไปถึงข่าวจากพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยนะคะและก็พื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดพังงาค่ะเราไปติดตามข่าวในพื้นที่กันในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องกันค่ะ
1: ค่ะ
0: ก่อนดีกว่าเนาะค่ะข่าวแรกค่ะท่านนายกก็ได้เร่งแก้ไขปัญหาทุจริตในภาครัฐค่ะได้ชูนโยบาย1กรม1โปร่งใสไร้เถ่าค่ะสร้างความเชื่อมั่นประชาชนค่ะซึ่งก็ท่านนายกอนุทินค่ะได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตนะคะในครั้งที่1ซึ่งก็เกิดจากข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันค่ะถือเป็นกลไกการบูรณาการระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐใน2มิติค่ะนั่นก็คือ1ปัญหาทุจริตและสินบนที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและ2ค่ะการปรับปรุงระบบอนุญาตและบริการภาครัฐให้โปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะ
1: ค่ะก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงลดโอกาสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบค่ะรวมไปถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนต่อประเทศไทยและยกระดับระบบราชการไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยที่ประชุมนะคะได้รับทราบแนวทางการใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน2569ผ่านแนวทาง2ลด1ขออภัยค่ะ2ลด1เพิ่มได้แก่ลดดุลพินิจลดการเผชิญหน้าและคนกลางและเพิ่มความโปร่งใสและรับผิดและความรับผิดชอบเปิดเพื่อเปิดจุดเสี่ยงการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบและยกระดับระบบราชการไทยค
0: ่ะซึ่งค่ะซึ่งท่านนายกนะคะก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานค่ะปฏิรูปกระบวนงานนะคะจากระบบที่สร้างภาระให้กับประชาชนสู่ระบบบริการที่เอื้อต่อความสะดวกและโปร่งใสค่ะโดยให้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีและเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐค่ะโดยมีนายพราดอนนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นประธานอนุกรรมการค่ะนอกจากนี้ค่ะน้องเป้ยังเห็นชอบโครงการ1กลม1โปร่งใสไร้เถ่าด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่อีกหนึ่งข่าวค่
1: ะ
0: ก็ได้มีการคิกออฟนะคะอาสาพยาบาลชุมชนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีการคิกออฟอาสาพยาบาลชุมชนค่ะเสริมทีมระบบสุขภาพปฐมภูมิดูแลสุขภาพประชาชนถึงครัวเรือนมีการรับสมัครถึงวันที่31นี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในเรื่องนี้นะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะเป็นประธานเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายอาสาพยาบาลชุมชนอสพ.นะคะเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนให้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมค่ะและก็ทั่วถึงต่อเนื่องกันเนา
1: ะ
0: โดยเน้นย้ำค่ะว่าอาสาพยาบาลชุมชนค่ะน้องเป้หรือที่เรียกว่าอสพ.ก็คือเป็นทีมที่จัดตั้งขึ้นใหม่เนา
1: ะ
0: ไม่ได้มาทดแทนบุคลากรชาชีพค่ะแต่ว่ามาเสริมพลังให้กับระบบบริการสุขภาพทำหน้าที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านค่ะหรือว่าอสม.เนาะหน่วยบริการสุขภาพและก็ทีมสาวิชาชีพค่ะภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพค่ะอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่เนี่ยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยเฉพาะใน4กลุ่มหลักอะไรบ้างนะคะ
1: ก็จะมีเรื่องของ1ค่ะก็ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงค่ะ2นะคะก็เป็นผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะ3นะคะเป็นแม่และเด็กค่ะพี่เอิง
0: ค่ะ
1: แล้วก็4นะคะเป็นผู้มีปัญหาสุขภาพจิตค่ะแล้วก็เป็นผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดนะคะแล้วก็ระยะแรกจะคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม 7,256 คนเลยค่ะ
0: ค
1: ่ะก็ใน76จังหวัดนะคะจัดสรรตำบลละ1คนคุณสมบัติของผู้สมัครอสพนะคะต้องมีสัญชาติไทยแล้วก็มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ มีอายุไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดตามกลุ่มคุณวุฒิค่ะรวมถึงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยค่ะแล้วก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่สมัครนะคะแล้วก็แบ่งคุณวุฒิเป็น3ส่วนได้แก่1 นะคะเป็นปริญญาตรีทั่วไปอายุไม่เกิน60ปีค่ะเข้ารับการอบรม240ชั่วโมงค่ะแล้วก็2นะคะปริญญาตรีด้านสุขภาพอายุไม่เกิน65ปีเข้ารับการอบรม120ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็3ค่ะกลุ่มพยาบาลวิชาชีพอายุไม่เกิน70ปีเข้ารับการอบรม30ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะยื่นสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจค่ะในจังหวัดภูมิลำเนาของตนเองเนา
1: ะ
0: ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะและจะมีการเริ่มอบรมหลักสูตรอสพวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีเชื่อมั่นนะคะว่าการที่มีคนในพื้นที่ที่ผ่านการคัดเลือกและอบรมอย่างมีมาตรฐานก็จะช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลที่เร็วขึ้นต่อเนื่องขึ้นใกล้บ้านมากขึ้นค่ะ
1: ค
0: ่ะมีอีกหนึ่งข่าวไหมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะจากรัฐบาลเนาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้ร่วมกันกับกรมการขนส่งทางบกค่ะน้องเป้ลงนามบันทึกข้อตกลงหาหรือ MOU เนาะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม
1: ่
0: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายค่ะและก็ยกระดับความปลอดภัยทางถนนค่ะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเป็นประธานในพิธีพร้อมผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการขนส่งทางบกสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA และธนาคารกรุงไทยค่ะ
1: ค่ะเพียงค่ะก็มาที่เรื่องของมาตรการดังกล่าวนะคะเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565จนถึง2570ค่ะที่มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนพร้อมปรับปรุงระบบเชื่อมโยงข้อมูลให้สอดคล้องกับแนวคำพิพากษาศาลปกครองเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้อย่างโปร่งใสสำเนาใบสั่งหนังสือแจ้งเตือนหลักฐานการส่งเอกสารและข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบ
0: ค่ะก็สำหรับการบังคับใช้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะเริ่มกับใบสั่งจราจรที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเนาะและไม่มีผลย้อนหลังค่ะหากผู้กระทำผิดไม่ชำระค่าปรับก็จะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายค่
1: ะ
0: หากยังไม่ชำระภายในประมาณ 60-90 วันค่ะข้อมูลการค้างชำระก็จะถูกเชื่อมเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งค่ะเมื่อเจ้าของรถนะคะนำรถมาต่อภาษีประจำถ้าหากว่าพบว่ามีใบสั่งค้างชำระค่ะน้องเป
1: ้
0: ก็สามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับได้ทันทีนะสำนักงานขนส่งเลยเนา
1: ะ
0: แต่ก็แม้ว่าจะชำระภาษีรถเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนนะคะโดยก็คาดว่าประชาชนจะเริ่มเห็นข้อมูลใบสั่งค้างชำระในระบบช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้ค่ะ
1: ค่ะก็รัฐบาลนะคะเชื่อว่าการเชื่อมโยงข้อมูลครั้งนี้นะคะจะช่วยยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพค่ะสร้างวินัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะลดการกระทำผิดซ้ำลดอุบัติเหตุนะคะและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอันจะนำสู่มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืนของประเทศต่อไปค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็มาติดตามต่อกันที่เรื่องของข่าวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้างค่ะเพิ่งค่ะก็รมช.คมนาคมนะคะลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีติดตามจุดขุดลอกคลองขออภัยค่ะจุดขุดลอกร่องน้ำบ้านดอนค่ะเพื่อมุ่งยกระดับการเดินทางและการขนส่งทางน้ำให้กับพี่น้องประชาชนค่ะพี่เอิร์น
0: ก็วันนี้เนาะตอนช่วงเวลา9โมงค่ะที่ศาลกรมหลวงชุมพรค่ะบริเวณปากแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านเราเน
1: ี่
0: ยนายสันเพชรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อติดตามจุดขุดลอกร่องน้ำบ้านดอนค่
1: ะ
0: ในอำเภอเมืองนะคะตรวจสอบความคืบหน้าโครงการขุดลอกและก็บำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลบ้านดอนค่ะโดยมีนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์นะคะรองผู้ว่าราชการผู้นำท้องถิ่นและก็ประชาชนให้การต้อนรับค่ะ
1: ค่ะก็สาเหตุสำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำบ้านดอนนะคะรวมถึงบริเวณปากแม่น้ำตาปีนะคะเกิดจากปัญหาสะสมของตะกอนโคลนค่ะและทรายตามธรรมชาติค่ะที่ถูกสายน้ำพัดมาตกบนบวกรวมกับคลื่นมรสุมพัดเข้ามาทับถมค่ะจนเกิดเป็นสันดอนตื้นเผินบริเวณปากอ่าวค่ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรทางน้ำ ทำให้เรือประมงเรือสินค้าและเรือท่องเที่ยวเสี่ยงต่อการเกยตื้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวกตลอด24ชั่วโมงจนอาจเกิดความล่าช้าและเพิ่มต้นทุนทางเศรษฐกิจนอกจากนี้นะคะการตื้นเขินของร่องน้ำยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการระบายน้ำลงสู่ทะเลในฤดูน้ำหลากด้วยค่ะ
0: ค่ะก็โดยล่าสุดเนา
1: ะ
0: มีความคืบหน้าแล้วกว่า 85.76% ค่ะน้องเป้ซึ่งก็เร็วกว่าแผนเดิมเกือบ 20% เลยค่ะสำหรับโครงการนี้ก็เพื่อมุ่งยกระดับการเดินทางและก็การขนส่งทางน้ำให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะให้มีความปลอดภัยและก็มีความสะดวกยิ่งขึ้นค่ะนอกจากพื้นที่นี้แล้วนะคะมาที่อำเภอเกาะสมุยกันบ้างค่
1: ะ
0: ที่เกาะสมุยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 9:00 นค่ะโรงพยาบาลเกาะสมุยค่ะร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกส์แห่งประเทศไทยค่ะได้จัดโครงการออร์โธปีดิกส์เพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงพยาบาลเกาะสมุยค่ะเพื่อเทิดพระเกียรตินะคะและก็เพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเข่าค่ะและเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพด้วยค่ะ
1: ค่ะก็มาที่ปลัดอำเภอค่ะผู้แทนนายอำเภอเกาะสมุยนะคะเป็นประธานเปิดโครงการค่ะโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุยค่ะให้การต้อนรับด้วยค่ะค่ะก็เลยค่ะที่การราชวิทยาลัยแพทย
0: ์ออโตปิติก
1: ใช่ค่ะแห่งประเทศไทยนะคะเก่าว่าโครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือในการนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่รักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเพื่อให้ประชาชนในเกาะสมุยในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการรักษาตามมาตรฐานโดยไม่ต้องเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่
0: เป็นโครงการที่ดีนะซึ่งในงานนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ได้จัดเวทีเสวนาให้ความรู้เรื่องโรคข้อเข่าและปัญหาสุขภาพด้านกระดูกและข้อค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้ซักถามข้อสงสัยกับทีมแพทย์ค่ะและก็มีพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 100,000 บาทค่ะสำหรับโครงการในครั้งนี้นะคะก็ตั้งเป้าให้บริการผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ11รายค่ะมีการผ่าตัดข้อเข่า9รายเนาะรวมทั้งหมดก็12ข้อค่ะและมีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกด้วยค่ะเพื่อช่วยลดความพิการบรรเทาอาการเจ็บปวดเนาะและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะก็มาต่อกันที่เรื่องของข่าวจังหวัดชุมพรกันบ้างพี่เอิงคะก็นายสันเพชรนะคะบุญญามณีค่ะค่ะรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมทางน้ำและทางบกค่ะโดยมีอธิบดีกรมเจ้าท่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมลงพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะซึ่งก็การตรวจราชการในครั้งนี้ค่ะเน้นการแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินที่ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือของชาวประมงพื้นบ้านในหลายพื้นที่ที่คลองปะทิวค่ะคลองบางสนคลองสวีเท่านะคะคลองละแมและปากร่องแม่น้ำหลังสวนค่ะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยรับฟังข้อเสนอจากชาวประมงและก็องค์กรท้องถิ่นนะคะทั้งการขอสนับสนุนงบประมาณขุดลอกร่องน้ำก่อสร้างแนวป้องกันคลื่นค่ะปรับปรุงท่าเทียบเรือและสะพานที่ชำรุดค่ะรวมถึงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมรสุมเพื่อให้เรือประมงสามารถเข้าออกทะเลได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะก็นอกจากนี้นะคะยังได้สั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหาสะพานลอยข้ามทางรถไฟที่ไม่ได้ใช้งานและขาดไฟส่องสว่างค่ะโดยประสานรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าซ่อมแซมค่ะก็ในการลงพื้นที่นะคะนายสันเพชรนะคะกล่าวว่าทำให้เห็นปัญหาในครั้งนี้ประชาชนเผชิญอย่างชัดเจนจึงได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าค่ะแล้วก็กรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจออกแบบและผลักดันงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมด้านอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: จากจังหวัดชุมพรนะมากันที่นครศรีธรรมราชค่ะก็เมื่อวานนี้ค่ะเวลา 19:00 นค่ะณเวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านผู้ว่าราชการนะคะนายสมชายลีลาน้อยค่ะได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่านะคะนายธีรพงศ์ค่ะเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้ออกผลประจำปี2569ค่ะและงานเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีหรือ3ทศวรรษนะคะโดยมีนายบัญญัตินะคะนายอำเภอช้างกลางหัวหน้าส่วนผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะ
1: ค่ะก็โดยนายธีรพงศ์ช่วยชูนะคะกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ30ปีของอำเภอช้างกลางแล้วยังเป็นการรำลึกถึงการพัฒนาและความก้าวหน้าของอำเภอที่ได้ให้บริการและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมทั้งเป็นเวทีสร้างความรักความสามัคคีและความ ภาคภูมิใจของคนในพื้นที่อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์ผลไม้
0: ค
1: ่ะและเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพของอำเภอช้างกลางเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในท้องถิ่นรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยภายในงานนะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยค่
0: ะ
1: ก็มีทั้งการจำหน่ายผลไม้นะคะแล้วก็การแสดงศิลปวัฒนธรรมเลยค่ะพี่เอ๋
0: ค่ะจากจังหวัดอะไรนะเมื่อกี้จากจังหวัดนครศรีธรรมราชเลย
1: ค่ะใช่
0: งั้นเดี๋ยวเราไปกันที่พังงานนิดนึงค่ะ
1: ค่ะ
0: ทางด้านอุทยานแห่งชาติเขาลำปีนะคะแล้วก็หาดท้ายเมืองกำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองค่ะจากแม่ณหมู่ที่พักออกเป็นตัวแล้วกว่า60ตัวค่ะในช่วงค่ำนะคะของวันนี้นะคะก็เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะทางนี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะซึ่งก็เดี๋ยวไล่ฟังหน่อยสินิดน
1: ึ
0: ง
1: ก็มีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองค่ะท้ายเมืองนะคะเปิดเผยว่าในช่วงค่ำวันนี้24กรกฎาคม2569ค่ะอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองนะคะกำหนดให้ปล่อยลูกเต่ามะเฟืองจากแม่เต่ามะเฟืองแม่นโมค่ะโดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ค่ะที่มีลูกเต่ามะเฟืองออกจากไข่รวมกว่า60ตัวค่ะกำหนดเวลาปล่อยลูกเต่าทะเลช่วงค่ำเนื่องจากตรวจสอบสภาพอากาศแล้วเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่มีฝนตกโดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะปล่อยเต่ามะเฟืองแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยนะคะของเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาการปล่อยเต่ามะเฟืองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเต่ามะเฟืองเช่นกันค่ะ
0: นะดูข่าวนี้แล้วอยากจะไปดูเต่ามะเฟืองหน้าตาเป็นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอยากจะไปดู
0: เอาละค่ะในช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราไปรู้กันว่าเอ๊ะตอนช่วงนี้มีเขาเรียกว่ามีกลไกของมิจฉาชีพแบบรูปแบบใหม่มาเนาะเดี๋ยวเราไปกันที่ช่วงของรู้ทันคุณของมิจฉาชีพกันค่ะ
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
0: สินค้าก่อนดูดเงินจากบัญชีค่ะ
1: เล่าหน่อยสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเตือนประชาชนให้ระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะที่กำลังระบาดโดยใช้วิธีโทรศัพท์แอบอ้างว่าเป็นฝ่ายบัญชีของห้างสรรพสินค้าหรือร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและของใช้ในบ้านค่ะ
0: ค่ะก็คนร้ายก็จะหลอกให้เพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชัน LINE เนาะส่งลิงก์ให้กดนะและก็ให้รหัส OTP นะคะจนทำให้มิจฉาชีพสามารถเข้าควบคุมโทรศัพท์ได้นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำค่ะว่าห้างร้านที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องจะไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินก่อนเพื่อรับเงินคืนและจะไม่ส่งลิงก์ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันหรือขอข้อมูลสำคัญทางโทรศัพท์ค่ะ
1: ค่ะก็ประชาชนควรจำหลักง่ายๆเลยค่ะในเรื่องของไม่กดลิงก์แปลกนะคะแล้วก็ไม่ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักค่ะแล้วก็ไม่สแกนใบหน้านะคะแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลค่ะแล้วก็ข้อมูลบัญชีธนาคารรหัส OTP ให้กับผู้อื่นโดยเด็ดขาดค่ะ
0: นะอย่างรวดเร็วนะวันนี้นะ
1: ค่ะก็หากพบเบาะแสนะคะก็สามารถแจ้งไปที่LINE ที่ Thailand Police Online ค่ะแล้วก็โทรไปที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการให้ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันณัฐยาโททกานันท์พาทุกท่านมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จเยือนราษฎรในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราทรงรับทราบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรจึงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาละลากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรช่วงนี้พาไปชมสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนสายน้ำแห่งพระเมตตาอ่างเก็บน้ำเขาละลากจากพระราชดำริสู่ชีวิตที่ยั่งยืน
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: วันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังโครงการพระราชดำริที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนมากมายนั่นคือโครงการอ่างเก็บน้ำเขาละลากจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่2537สมเด็จพระชนนีพันปีหลวงเสด็จไปเยือนราษฎรในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราทรงรับทราบปัญหาการขาดแคลนน้ำที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรหลังจากที่ได้โยกย้ายออกจากพื้นที่ป่าซึ่งสุรเดชคือหนึ่งในผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จร่วมถวายรายงานในครั้งนั้น
1: ตอนนั้นไปเข้าเฝ้าเพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านได้ถวายรายงานว่าความเดือดร้อนของราษฎรนั้นขาดเหลืออะไรนะครับก็ได้แจ้งไปกับทางพระองค์ท่านพระองค์ท่านสง่างามนะครับท่านตัดได้เสียงที่ไพเราะนุ่มนวลนะครับแล้วก็ท่านก็ทรงมีความเป็นห่วงเป็นใยราษฎรของพระองค์นะครับก็ได้มีจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้แล้วก็ที่ทำกินพร้อมแหล่งน้ำครับ
0: จากเสียงประชาชนเล็กๆพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างแหล่งน้ำโดยทันทีและให้กรมป่าไม้โยกย้ายชาวบ้านออกจากพื้นที่ป่าต้นน้ำและจัดสรรพื้นที่ให้ก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างในปี2540ซึ่งชยาทัตข้าราชการสนองงานได้ดูแลบำรุงรักษาเรื่อยมา
2: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบ้านสามพานนะครับอยู่ในอำเภอของท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
3: ท่านก็อยากจะขอสภาพป่าคืนเพราะว่าในที่ใกล้กรุงเทพสุดคือเหลือป่าผืนนี้ผืนเดียวที่ว่ามันเป็นป่าที่มีอุดมสมบูรณ์ที่มีสัตว์เยอะ
2: แล้วก็ย้ายจากชุมชนนะครับลงไปอยู่ด้านล่างในหมู่บ้านเทพประทานคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานนะครับที่รับสนองนะครับก็คือสร้างอ่างเก็บน้ำเขาลากขึ้นมาแทนนะครับจะมีสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำเขาลากมีความจุ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็สามารถช่วยพื้นที่ของเกษตรกรและราษฎรด้านล่างอยู่ประมาณสัก 6,000 ไร่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้าน

0: สามพานหมู่บ้านเทพทานอยู่ด้านล่างนะครับผมก็ถือเป็นข้าราชบริพารท่านหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้สนองพระราชองการหรือสนองนะครับงานในด้านต่างๆแม้อาจจะเป็นฟันเฟืองตัวเล็กแต่ผมภูมิใจและอยากจะทำนะครับทุกหน้าที่ทุกโอกาสที่ผมสามารถทำได้ให้ดีที่สุดนะครับ
1: ในปี2542โครงการได้แล้วเสร็จอ่างเก็บน้ำขนาด 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมระบบส่งน้ำได้เริ่มเก็บกักและส่งต่อให้ชาวบ้านอย่างประโยชน์ต่อผู้ใช้น้ำกว่า 6,000 ไร่ในคราวนั้นชีวิตของราษฎรกว่า 3,000 คนที่หมู่บ้านเทพประทานและพื้นที่ใกล้เคียงได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องทุกปี
2: นี่ราคาน้ำมาจากเขาละลาดพระพันปีหลวงดีใจมากที่ได้ใช้น้ำตรงนี้เราจะได้ลดผักปลูกผักด้วยจ้า
3: ช่วงนั้นต้องเข็นน้ำใช้ครับคือสมัยนั้นคือรถเข็นบ้างรถเกษตรอ่ะคือเข็นน้ำจากแหล่งน้ำที่มันมีอ่ะตามคลองบ้างบ่อน้ำตื้นบ้างคือตรงไหนที่มีก็ไปเข็นกันก่อนอยากจะเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับก็มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีที่พระองค์ท่านได้สร้างแหล่งน้ำอันเป็นประโยชน์ให้กับราษฎรที่อยู่ในใกล้เขตรักษาพันธุ์แห่งนี้นะครับได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4: ถ้าวันนั้นไม่มีแหล่งน้ำทุกวันนี้ตอนนี้พวกพี่อยู่ที่นี่
3: ก็อยู่ด้วยความยากลำบากแหละครับก็อาจจะต้องอพยพแยกย้ายไปรับจ้างไปอยู่ที่อื่นครับไม่ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ
1: อ่างเก็บน้ำเขาละลากไม่เพียงแต่เป็นแหล่งน้ำสำคัญแต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรของที่นี่ดีขึ้นแม้ว่าวันนี้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะไม่อยู่แล้วแต่พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ส่งให้ไว้จะยังคงส่องแสงนำทางให้กับทุกชีวิตในพื้นที่นี้ได้น้อมสำนึกไปตลอดกาล
5: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาพาทุกท่านย้อนภาพประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมายังสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อเปิดกรงนกใหญ่กว่า42ปีผ่านไปความทรงจำนั้นยังคงตราตรึงในหัวใจชาวชลบุรีไม่เสื่อมคลายกับสารคดีตอนกรงนกใหญ่แห่งพระเมตตา
6: ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: บัดนี้ทุกๆคนได้ตระหนักแล้วว่าธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลอากาศไม่ได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราเอง
1: กว่า42ปีผ่านไปแต่ความทรงจำในวันประวัติศาสตร์ยังคงแจ่มชัดในหัวใจของนายชนัยกวางแก้วอดีตรองหัวหน้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสถาปนิกหัวหน้าแผนกโยธาวัย78ปีผู้มีโอกาสอันทรงเกียรติได้เข้าถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนั้นคือวันที่ผมไม่มีวันลืมเขากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพระองค์เสด็จมาเปิดกรงนกใหญ่ด้วยพระองค์เองพวกเราทุกคนต่างสำนึกในพระเมตตาที่มีต่อชีวิตของสัตว์ป่าและต่อพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมสร้างสถานที่แห่งนี้ให้สำเร็จมี29กรกฎาคมพุทธศักราช2526สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในขณะนั้นเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดกรงนกใหญ่ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีพระราชกรณียกิจครั้งนั้นได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยว่าเป็นอีกหนึ่งวาระแห่งความปลื้มปิติที่ประสบนิกรได้มีโอกาสน้อมรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีกรงนกใหญ่แห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์เพื่อให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และรวบรวมพันนกทั้งในและต่างประเทศเป็นพื้นที่เรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของธรรมชาตินายชนัยย้อนเล่าว่าตอนนั้นทางเข้ายังกันดารมากอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องบรรทุกขึ้นมาด้วยเกวียนทุกคนทำงานด้วยหัวใจเราอยากให้กรงนกใหญ่แห่งนี้งดงามสมพระเกียรติ
2: ตอนที่ท่านก็บอกว่าให้ผมเตรียมรับเสด็จท่านตรงบริเวณกว่าผมมือขาสั่นแต่พอพระองค์ท่านมาท่านผมยิ้มให้โอ้ผมเลยตาไหลเลยพระองค์ท่านถามก่อนมีมีความถ่ายตัวเป็นเครื่องมากจะคอยตามรับเด็กยันก็เลยก็ง่ายจะเลยช่วยก่อนให้มันรับเด็ก

0: นกใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า5ไร่ถูกออกแบบให้เป็นระบบนิเวศจำลองขนาดใหญ่มีน้ำตกลำธารและป่าไม้คึ้มเขียวเพื่อให้บรรยากาศภายในใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนกหลากหลายกว่า80ชนิดได้อาศัยและโบยบินอย่างเสรีทั้งนกพื้นถิ่นนกหายากและนกใกล้สูญพันธุ์ที่องค์การสวนสัตว์ได้ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์และอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องกว่า4ทศวรรษที่กรงนกใหญ่เปิดให้บริการสถานที่แห่งนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แต่ยังเป็นศูนย์กลางแห่งการวิจัยเพาะพันธุ์และฟื้นฟูสัตว์ป่าหายากสืบสานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยตระหนักว่าธรรมชาติคือชีวิตและการอนุรักษ์คือมรดกที่เราต้องส่งต่อให้ลูกหลานของแผ่นดินวันนี้กรงนกใหญ่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังคงยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลไปทั่วผืนแผ่นดินไทยสะท้อนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระปัญญาเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนิรันดร์
1: เดินทางมาจนถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานช่วงเวลาที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวอันทรงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ไม่ใช่เป็นเพียงมรดกของแผ่นดินแต่เป็นมรดกของหัวใจคนไทยทั้งชาติหนึ่งในพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการทำรงรักษาโขนศิลปะการแสดงขั้นสูงให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างสง่างามไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปฟังเสียงของเยาวชนผู้สืบสานการแสดงโขนที่กำลังเดินตามรอยพระราชปณิธานอย่างงดงามกับสารคดีพระพันปีหลวงตอนโขนสุขบทสานต่อพระราชเสวนีแห่งศิลปะไทย
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

หลายสิบปีก่อนโขนเริ่มซบเซาคนดูน้อยลงจนแทบหายไปจากเวทีแต่เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชเสวนีถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองจากประโยคเดียวเปลี่ยนอนาคตของโขนไทยทั้งระบบส่งอุปถัมภ์ดูแลสนับสนุนจนโขนกลับมายืนบนเวทีอย่างสง่างาม6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2568โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสัตยาภาลีคือตอนสุดท้ายที่ออกสู่สายตาประชาชนก่อนที่พระองค์ผู้เป็นแม่แห่งโขนไทยจะเสด็จสวรรคต

0: ขนไม่ใช่แค่เวทีใหญ่แต่ว่าคือเรื่องราวที่ส่งต่อจากหัวใจรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นโรงเรียนชลบุรีสุขบดคือพลังใหม่ของการสืบสานมรดกไทยได้จัดตั้งชมรมโขนในโรงเรียนแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มแต่ก็คว้ารางวัลมากมายหลายเวทีสะท้อนถึงฝีมือความตั้งใจแล้วก็หัวใจที่อยากรักษาศิลปะโขนให้ยังมีชีวิต
1: ความรู้สึกที่ได้เข้าไปที่การแสดงโขนที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะขนลุกค่ะเนื่องจากว่าเครื่องดนตรีไทยตลอดจนผู้พากย์โขนนะคะนักแสดงนะเวทีอลังการมากนะคะพอเข้าไปแล้วได้ชมแล้วรู้สึกเลยว่านี่ไงจึงต้องอนุรักษ์นะรู้เลยว่าก้อมรีบทำเดี๋ยวนี้เราต้องส่งเสริมให้เด็กๆของเราได้แสดงโขน
0: และนี่คือหนึ่งในโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตเมื่อน้องเจมส์ธนพลอยู่สมบูรณ์นักเรียนชั้นม.6ได้รับเลือกให้ร่วมแสดงโขนตอนสัตยาภาลีต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
2: ก็คือผมได้รับคัดเลือกเป็นนักแสดงในโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสัตยาภาลีครับซึ่งผมก็ได้รับบทเป็นเสนายักษ์ครับตอนที่ผมเห็นใบประกาศครั้งแรกผมก็ตื้นตันมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยครับที่ผมได้เข้าไปเป็นนักแสดงในเวทีระดับโอ้ระดับประเทศเลยครับมันเป็นเวทีทรงเกียรติสำหรับผมมากครับเด็กโขนทุกคนคือใฝ่ฝันที่อยากจะเข้าไปในนั้นเลยครับ
0: โขนคือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่โลกยอมรับอลังการงดงามปราณีตครบทั้งวรรณศิลป์วิจิตรศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์คือศิลปะที่เล่าเรื่องด้วยท่าร่ายรำแบบที่ใครเห็นก็ต้องหยุดมองไม่ใช่แค่สวยแต่ว่ายูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติศิลปะที่ไม่ใช่แค่แสดงแต่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน
3: คือการสอนเนี่ยนอกจากเราจะปูพื้นฐานในการปฏิบัติของร่างกายให้แข็งแรงแล้วเราจะต้องฝึกเด็กให้รู้จักเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าเรื่องราวของการแสดงว่าการแสดงเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรตัวละครตัวนี้รู้สึกอย่างไรและการปฏิบัติท่าเนี่ยจะต้องให้อารมณ์ความรู้สึกกับท่าทางในการปฏิบัติให้มันเหมาะสมแล้วก็เกิดความก็เรียกว่าความมั่นใจแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยมองแล้วเชื่อว่าตัวละครนั้นน่ะกำลังรู้สึกอย่างนั้นจริง
2: ๆก็คือโขนนะครับในแต่ละตอนที่เขาได้ทำออกมานะครับมันก็จะมีข้อคิดเรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมต่างๆนะครับแฝงไว้อยู่ในบทละครนะครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นส่วนที่น่าสนใจเลยครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เด็กรุ่นใหม่ได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความมีคุณธรรมมีจริยธรรมครับ

0: ผมอยากเป็นนักแสดงในโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะคอยแสดงอยู่จนกว่าผมจะไม่มีชีวิตแล้วผมก็จะคอยสืบสานคอยสอนเด็กรุ่นหลังเพื่อให้พระองค์ท่านได้เห็นว่าโขนเราเนี่ยสามารถไปในระดับโลกได้มากกว่านี้ครับ
1: ก็อยากจะบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีคำที่ตึงใจของเราชาวโขนละครก็คือถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองครับถ้ามีหนึ่งสิ่งที่สามารถทำถวายองค์สมเด็จพระพันปีได้นะครับก็จะสานต่อพระราชปณิธานในการสืบสานการแสดงนาฏศิลป์โขนให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปครับ
2: ถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองประโยคทรงคุณค่านี้ไม่ได้เป็นแค่คำพูดธรรมดาแต่ว่าคือพลังใจที่ปลุกให้ศิลปะโขนไทยมีชีวิตการอนุรักษ์โขนไม่ใช่แค่การรักษาการแสดงแต่ว่าคือการสืบสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเชื่อมั่นว่าศิลปะไทยควรอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกยุคทุกสมัยเพราะพระองค์ไม่เพียงดูแต่ทรงดูแลทรงไม่เพียงรักษาแต่ทรงฟื้นคืนชีวิตให้โขนกลับมางดงามอย่างสง่าบนแผ่นดินไทย
3: และนี่ก็คือเรื่องราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีค่ะและสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเข้ากราบถวายพระบรมศพสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระลานเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นายคีรีวัฒน์อ้นพร้อมและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีนายคณากรประกอบชัยชนะวันนี้ดิฉันณัฐยาโทธการนันพร้อมทีมงานสวทชลบุรีลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง5รายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าผลสอบจะสิ้นสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันต้องยึดหลักฐานเป็นหลักในการพิจารณาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นระบุผู้ถูกกล่าวหาทั้ง5รายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าผลสอบจะสิ้นสุด
7: นายเพียรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนวินัยเพื่อดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างรอบด้านซึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดของเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาทั้ง5รายมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการทุจริตหรือการรั่วไหลของข้อสอบหรือไม่ขณะนี้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการท้องถิ่นซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการสอบสวนการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิจารณาความรับผิดไว้อย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมโดยผู้ถูกกล่าวหายังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมายจนกว่าจะมีผลการสอบสวนและข้อยุติตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงการคลังเตือนผลกระทบความตึงเครียดตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นขณะที่หลายสถาบันแนะนำไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบ
8: นายสันติธรรมเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เริ่มบานปลายทั้งการปิดช่องแคบฮอร์มุซและการขยายตัวไปสู่พื้นที่ทะเลแดงว่าสถานการณ์ดังกล่าวกำลังกลายเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูงกว่า80%ของ GDP โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูงและความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมันแพงจะ ะต่อเนื่องไปอีกสักพักใหญ่อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งซึ่งปัจจัยวิกฤตครั้งนี้เป็นเครื่องตอกย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเร่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเขียวและเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกกับความผันผวนของราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยการประกาศวันแห่งการรุกรานของกัมพูชาโดยกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังเป็นการละเลยข้อเท็จจริงหลักฐานสร้างความเกลียดชังกระทบต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
9: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่หน่วยงานรัฐบาลกัมพูชาได้กำหนดให้วันที่24กรกฎาคมหรือครบรอบ1ปีที่เกิดการปะทะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาเป็นวันแห่งการรุกรานของไทยและนำเสนอลำดับเหตุการณ์ในลักษณะที่กล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังโดยโต้แย้งว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างเพียงด้านเดียวโดยละเลยข้อเท็จจริงหลักฐานเชิงประจักษ์และบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนซึ่งนอกจากไม่เอื้อต่อการสร้างสันติภาพยังอาจตอกย้ำความเกลียดชังสร้างความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนและส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูความไว้วางใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ต้องการความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมให้มีการใช้ข้อมูลบิดเบือนเพื่อทำลายความชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและประชาชนไทยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: ียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก
1: ็
0: ต
1: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: มูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซะมูมาไก่กามู
1: ดีไหมด้วยหนูกุ้ง
0: อยากจังนุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีก

เสียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตควรกลาในรายการท้องถิ่นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM

กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องถิ่นของเรานะครับประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะครับพี่น้องครับบรรยากาศนะวันนี้อึมครึมและก็เปียกไปด้วยฝนตกนะครับค่อนข้างหนาแน่นจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับระมัดระวังกันในการเดินทางนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะมาฟังประกาศนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทะเลบ้านเรานะครับแต่ว่าก่อนที่จะประกาศเดี๋ยวสักครู่นะครับหลังจากเพลงนี้นะครับหรือว่าอาจจะไม่ครบเพลงนะครับไม่จบนะครับผมจะข่าวสัมภาษณ์นะครับท่านเกษราสุขราและไม่แน่ใจนะครับสุขรานะหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักปลัดนะครับเทศบาลนะครับตำบลวิจิตรนะครับในโครงการการประกวดภาพไทยและการซื้อเผื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลวิจิตรนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวฟังเพลงสักเพลงแล้วค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณเกษราครับ

0: ครับตอนนี้น่าจะอยู่ในไส้กับเราแล้วนะครับท่านหัวหน้าฝ่ายบริหารงานตัวไปสำนักงานเทศปลัดเทศบาลตำบลวิชิตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ได้ยินชัดเจนไหมครับพร้อม
1: ก็ได้ยินแต่ค่อนข้างจะเบาไปนิด
0: นึงนะครับ
1: เบาไป
0: ครับครับได้ยินอะไรยังครับครับ
1: ได้แล้ว
0: โอเคครับโอเคแนะนำตัวนิดนึงเพราะว่าทีเดียวไม่รู้ปุ้มจะอ่านนามสกุลผิดๆอยู่ไหมนะครับครับท่านเกษราครับ
1: ค่ะก็ชื่อเกษราสุขรานะคะ
0: ครับ
1: ว่านาฟักบริหารงานทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล
0: ครับ
1: เทศบาลตำบลวิชิตค่ะ
0: ครับครับน่าถูกต้องนะครับผมไม่อ่านแต่เดียววันสุขรา
1: สุขราค่ะ
0: วันเดียวก็จะใช่ครับตอนนี้เราอยู่กับทางท่านผู้ฟังนะครับการ 16.75 โซตภูเก็ตนะครับในการถกเถียงของเราประเด็นวันนี้นะครับในเรื่องของการประกวดภาพไทยและการซื้อเผื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลตำบลวิชิตนะครับประจำปีงบประมาณ2569นะครับแนววันนี้ในเรื่องของโครงการนะครับเทศบาลตำบลวิชิตมีแนวคิดและก็วัตถุประสงค์อย่างไรในการจัดโครงการการประกวดภาพไทยแล้วก็ซื้อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวครับ
1: ก็แนวคิดวัตถุประสงค์นะคะก็คือเทศบาลเนี่ยต้องการที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนท
0: ั่
1: วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวทุกคนเลยค่ะได้เป็นผู้ที่ว่าเราเรื่องราวซ
0: ึ่
1: งตอนนี้ก้องตำบลมีชิดถ
0: ้
1: าหนุ่มมองไม่ไหมเพราะว่ากิจกรรมนี้เราได้มีทุกปีใช่ไหมคะโดยท่านทางฝรั่งข้องซื่อข้องพาร์ทหรือวิดีโอสั้นเนี่ยซึ่งเป็นอะไรสิมันเข้าที่ง่ายในปัจจุบันนี้ค่ะ
0: สมัครครับโครงการนี้จะต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่18เราก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้รับการต้อนรับจากประชาชนและก็ผู้ร่วมประกวดอย่างไรบ้างครับ
1: ทุกปีเนี่ยเราก็จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ภาพเนี่ยก็จะมีการต้องถือมากขึ้นถึงมีทางจังทราบมือสมัครเล่นมืออาชีพแล้วก็มีน้องๆนักเรียนนะคะนักศึกษารวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะก็จะรวมต้องผลงานเข้ามาประกวดทุกปีแล้วก็จะได้เห็นรูปแบบการพัฒนาการต้องผลงานนะคะจากที่ว่ามีเฉพาะรูปได
0: ้
1: ก็จะถือมาในส่วนของคลิปหรือวิดีโอสั้นถึงปัจจุบันเนี่ยมันถันสมัยและการมันจะเพิ่มในเรื่องของความลากไล่หรือภาพขึ้นนะคะและภาพและชื่อจีนโรยายจากโครงการนี้เนี่ยก็จะได้มากลายเป็นส่วนนึงของมันก็ว่าจะเพิ่มจุดเช็คอินไหมค
0: ือ
1: เล่นต้องเสียไม่ไหมประมาณนี้ค่ะ
0: ครับก็ถือว่าทางคลิปทางไทยทันสมัยกว่าแต่เริ่มแรงโครงการครับครับกำนัตพวกคอวิจิตเมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัยอยากจะให้ช่วยอธิบายถึงแนวคิดและก็ความหมายของวัวคอนี้นิดนึงครับ
1: วิจิตเมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัยก็คือมันความหมายชัดเจนในตัวและกว้างด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ก็คือตาโตในเฮนวาเนี่ยคือภาพที่คิดเองออกมานะคะอยากตาโตในเฮนวาตำบลวิจิตเนี่ยเป็นเกินที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ยังมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเล็กโตเยาวชนวัยทำงานผู้สูงอายุใช่ไหมคะท่านต่างด้านตีท้องเที่ยวหรือสื่อตีสาธารณะด้านทางกิจกรรมชุมชนหรือวิถีชีวิตต่างๆถึงอาจจะเป็นด้านทางความสัมพันธ์อันอบอุ่นของคนในพื้นที
0: ่
1: ค่ะ
0: ครับครับหลักไล่หลักการเขาเรียกว่ารวมเหมือนกับว่าจะรวมเป็นหนึ่งนะครับในทุกช่วงวัยเข้าด้วยกันนะครับในการทำกิจกรรมและโครงการในมุมของเทศบาลตำบลวิชิตครับความสุขของคนตัวทุกช่างช่วงวัยในพื้นที่สร้างมาจะสะท้อนออกมาผ่านภาพใต้แล้วก็คลิปวิดีโอในลักษณะในบาง
1: ความสุขจริงๆแล้วความสุขนี่มันเยอะนะ
0: เยอะ
1: ง่ายๆอย่างภาพไปยิ้มได้ไหมคะรบยิ้มกิจกรรมอย่างภาพเรายิ้มที่ว่าครอบครัวไปเล่นในส่วนสาธารณะความผูกพันรถยนต์พ่อแม่ลูก
0: ค
1: ุณตาคุณยายอากงอาม่าจูงล่างเดินกันในส่วนสาธารณะนะคะภาพการทำกิจกรรมรวมกันหมันหรืออาจจะสะท้อนท่านซึ่งการรวมกิจกรรมของชุมชนอย่างเช่นคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าได้รวมกันเพื่อนกับว่าคือสร้างประเพณีหรือทำกิจกรรมของวิถีชุมชนที
0: ่
1: แต่ละชุมชนได้จัดประมาณนี้ค่ะความอบอุ่นความเอื้ออาทรโดยยิ้มการแสดงออกประมาณนี้ได้หมดเลย
0: ทุกภาพทุกคลิปมันก็เลยกับทุกภาพที่เราเห็นมันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเหมือนรอยยิ้มเรื่องราวในครอบครัวมันก็เหมือนกับว่าภาพนั้นมันมีชีวิต มันมีชีวิตลงมองแล้วครับครับแต่ว่าวิชิตมีจุดเด่นด้านใดในการท่องเที่ยววิถีชีวิตและชุมชนหรือทรัพยากรธรรมชาติอะไรบางที่อยากให้ผู้เข้าประกวดนำเสนอผ่านผลงานนี้ครับ
1: จ
0: ุ
1: ดเด่นตำบลว
0: ิ
1: ช
0: ิ
1: ตเน
0: ี่
1: ยปูตุ้งมีความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมชาติแต่ทั้งจุดชมวิวนี่ก็เยอะนะคะอย่างเช่นจุดชมวิวเข้าคาดพ่อชมวิวเข้าคาดแล้มดินโต้ฮะตะวันร้อน
0: พู
1: ดมันจะอยู่ที่มุงฮุกเห็นไหมคะมุกเป็ดก็จะมีเยอะแล้วทางอย่างเช่นแล่มผันว่าแล่มดิ้งเขาต่างเข้มหาน้ำตกอ่าวยุ่นห้าอ่าวยุ่นซึ่งสามารถที่จะไปเก็บขาเพื่อให้คลิปแต่หมดเลยแล้วก็ยังมีปลาชายเลี้ยงอย่างเช่นที่รู้จักกันตัวไปก็คือคลองหมูดงนะคะแล้วก็จะมีวิถีชีวิตชุมชนตลาดชุมชนอย่างเช่นก็ถ้าเป็นตลาดก็จะมีตลาดนัดของหมูดง

0: แล้วก็จะเป็นตรง
1: เปาครับลมเปามากทุกคนเลิก
0: ทุกคนเลย
1: ท้องทุกคนทุกเพศทุกวัยที่มีใจรักในการใช้ภาพอาพอเป็นเวทีที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนนะคะ
0: ทุกคนเลย
1: มาชนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนเพชรคนดังจังหวัดทั่วประเทศไม่ว่าค่ะ
0: จะเดินทางมาจากกรุงเทพหรือว่ามาแต่ไหนก็แล้วแต่เป็นนักท่องเที่ยวก็แล้วแต
1: ่ถูกต้องแค่คุณค่ะได้ก็เรียกนิ้วว่าใจรักการเราการใต้ผาพบมา
0: ครับ
1: ในที่ตรงความทุกข์ก้องในพื้นที่วิจิตรก้องกิจกรรมอะไรก็ได้ลากไล่ค่ะเปิดวางหมดเลยค่ะ
0: คนไปคนซึ่งที่มีสุขคนไปคนภาพคนไปคนคลิปที่คนคิดว่ามันคือความสุขนั่นคือสิ่งที่มันจะสะท้อนออกมานะครับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่เพิ่มที่เพิ่งเริ่มต้นสร้างคอนเทนต์มีโอกาสแล้วก็พื้นที่ในการแสดงมีความสามารถผ่านเวทีนี้ได้อย่างไรบ้างสำหรับเด็กๆ
1: เด็ก
0: ๆ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: น
0: รุ่
1: นใหม่ปกติ ทุกปีก็ต้องทุกปีนะคะค่ะปีนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเทศบาลตำบลมือชิดเนี่ยก็จังใจตั้งใจให้เวทีเนี่ยเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้แสดงศักยภาพของน้องๆรุ่นใหม่เลยโดยเฉพาะคลิปวิดีโอเนี่ยค่ะคือเด็กๆก็จะชอบเราก็เป็นซิ่งที่ว่าสามารถด้วยเพลงได้เร็วพอเราเลื่อนไปผ่านมือคือมันสามารถด้วยเพลงได้เร็วมากนะคะถึงชิ้นงานต่างๆแล้วเนี่ยค่ะของน้องๆที่พุ่งเข้ามาเนี่ยก็จะผ่านสายตาของคณะกรรมการและผลงานจะได้รับคัดเลือกเนี่ยของน้องๆเนี่ยนี่เราพูดถึงน้องนะทราบว่าที่ได้รับรางวัลแล้วได้นำไปพืชแผลเนี่ยถึงมันจะเป็นผู้ไฟกันดีของน้องเลยนะแต่ตอนนี้น้องอาจจะไม่กลัวน้องมีความถนัดด้านนี้มากแต่เมื่อได้ที่น้องได้รับรางวัลแล้วถือก็น้องท้าฟ้องน้องใดไปสร้างสถานะจนแล้วเนี่ยมันอาจจะต่อยอดสู่อนาคตของน้องก็ได้นะ
0: ใช่ใช่มันนะมันก็สามารถต่อยอดมันก็สามารถที่จะส่งผลนะตามขัดว่างนะครับต่อไปนะในน้องประชาสัมพันธ์ของวิชิตนะครับเกินเกณฑ์สำคัญคณะกรรมการใช้พิจารณาแต่สิ้นพ้นงานมีอะไรบ้างครับแล้วก
1: ็ลักเลยก็จะเกณฑ์ความตอบกลองกับหัวข้อค่ะคือต้นงานเนี่ยจะต้องตอบโจทย์คำว่าความสุขความสุขสุขช่วยอะไรแบบนี้นะขอเห็นด้วยคือสร้างบาลังบัวโดยกินโคตรเห็นตั้งหน่วยยินได้ค่ะแล้วก็การมีความคิดสร้างสรรค์อย่างเกณฑ์มีมุมมองไม่ไม่การนำเสน
0: อ
1: แบบเดิมก็ได้แต่ว่าเรียนมุมมองไม่มุมกลองไม่อย่างเงี้ยเรื่องด้านเราเรื่องที่ว่าแปลกไม่ในชวนติดตามซ
0: ึ่
1: งทางนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคน
0: เมื่อพอเห็นภาพปั๊บเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยยิ้มออกมาเมื่อเรารู้นี่เราก็แบบรู้สึกว่าว้าวแล้วก็เราออกมารอยยิ้มมันเป็นความสุขนะครับนี่คือ
1: แล้วมันก็มีนี่ความสวยงามก็แต่ตรงอ่ะนะคะก็แป้งซี่เซี่ยงความผมฉับกันได้ต่างๆนานาก็ประกอบมาทั้งหมดอะค่ะ
0: ครับครับครับเงินรางวัลรวมกว่า 45,000 บาทผมโลเกียรติยศถือเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจสำคัญอยากให้ช่วยเราถึงรางวัลและก็ความภาคภูมิใจที่ผู้ได้รับรางวัลด้วย
1: มันเป็นมากรางวัลเนี่ยมันก็เป็นความภาคภูมิใจอยู่แล้วล่ะนะเราต้องเราอุตส่าห์ไปท่ายมาซึ่งมาเราได้รับรางวัลก็มีโลด้วยนะคะแต่ละปีถึงความสามารถไปตั้งโชว์ไว้ที่บ้านเลยแล้วน้องเนี่ยจะเป็นรางวัลโลที่น้องได้รับด้วยว่าผู้ที่ผู้ได้รับเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือผลงานเนี่ยของคุณได้รับคัดเลือกเนี่ยมันจะได้ประดายเป็นชื่อตัวแทนของตำบลมุชิตในการไปทางเกษตรตำบลมุชิตจะนำไปเผยแพร่สู
0: ่
1: สายตาสาธารณชนไม่อาจจะไม่ใช่รู้จักแต่คุณจังหวัดสุเก็ตแล้วจังหวัด
0: ใ
1: กล้ตัวประเทศจะโตยศไปขึ้นทางประเทศก็ได้จังหวัดคำว่าสุเก็ตโดเนี่ยทวนโลก็รู้จัก
0: ครับมันก็สามารถต่อยอดให้กับข้องตำบลวิชิตเทศบาลวิชิตในเรื่องราวของการท่องเที่ยวโดยใช้ภาพโดยใช้คลิปโดยประกอบโดยตรงเลยนะครับจากประสบการณ์ผ่านมานะครับผลงานหรือสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้แกคณะกรรมการเอาที่ประทับใจให้คณะกรรมการมีอะไรที่เป็นโครงการในพิเศษหรือไม่
1: ประทับใจหรอคะพอทุกปีมันก็จะมีนะเราก็ได้ยินกรรมการเรื่องการเนี่ยคือเราก็ไม่ค่อยได้เข้าไปสัมผัสหรือเพราะจะได้มาอยู่ตรงนี้นะคะ
0: ครับ
1: พอจากที่ฟังคนที่เขาเคยทำมาก็จะบอกว่าจะได้เห็นมุมหลับๆบางทีนะมุมหลับๆต้องจิตจะพูดว่าม
0: ุ
1: มหลับที่ไม่เคยหลับเลย
0: ใช่ที่มุมเดียวแบบเราไม่เคยคนไล่ๆคนไม่เคยไป
1: ด้วยว่าบางทีเนี่ยเราขับกวาดบ้านไปทุกวัน
0: เออ
1: ไม่แต่จะเองอะอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนในตำแหน่งเช่นอย่างเช่นมุมแท่งตอนเช้ากล้องตรงนี้ค่ะเป็นจริงๆความเป็นรู้ของตัววันนะคะแต่ว่าเนื้อคนใต้ภาพไปจับภาพมาเนี่ยมันวัดผู้ประมาณนั้นค่ะ
0: เราผ่านถูกครับเราผ่าน

0: ทุกวันใช่ไหมพอเราพักทุกวันที่นี่เราจะไม่สนใจอะไรจะไม่แบบเก็บอะไรเงี้ยเราบ้าไปทำงานทำการอย่างเดียวแหละแต่ว่าแต่ว่าเออจะครับเอา
1: ซึ่งบางทีอาจจะเป็นอันนั้นก็ได้ค่ะมันง่ายง่ายมากเลยรอยยิ้มก้องอากงอาม่าคุณตาคุณยายนี่มีเขาต้มกันหน้าต้มหนังตามตะน้ำเด็กเล่นนี่ค่ะตามเนี้ยแกคุณไปจับขาคุณข้อหนียาเขาสักนิดนะแต่ก็เลยรู้ด้วยหน้าว่าเออตามต้มจังเนี่ยอาจจะไปด้วยแผลนะอะไรประมาณนี้
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงคนแก่ๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ่ายภาพเลยภาพไปโชว์นี้เขาอยากให้ภาพจะให้ถ่ายเลยนะ
1: ใช่
0: ครับครับปัจจุบันผลงานวันที่31กรกฎาคม2569นะครับวันที่31นะอยากให้ช่วยแนะนำขั้นตอนการสมัครและการส่งผลงานสำหรับผู้ที่สนใจครับ
1: ง่ายๆเลยค่ะจะไม่มีคิดว่าคุณก้าวขึ้นแน่นอนก็คือก้าวไปในดาวโหลดใบสมัครถ้าไปหาได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลวิชิตหรือหน้าเพจ Facebook เซิร์ชได้เลยค่ะเทศบาลตำบลวิชิตหลังจากนั้นพอเราอ่านกฎกติกาทางล่างไปเลยค่ะของลงพื้นที่หรือเว้นแต่ใต้รูปคุณจะไปจับตาปลาได
0: ้
1: ได้ถ้าอยู่ภายในว่าก็วิชิตเมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัยซึ่งมันก็กว้างนะคะแล้วก็บล็อกใบสมัครพร้อมโดยแนบผลงานของทุกคนเนี่ยผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือจะนำมาสมัครต้องโดยเจตนาโดยตัวเองที่สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิตก็ได้นะคะที่สำนักเทศบาลจันทร์ต้องค่ะ
0: ชวนเวลาใครลังเลสู้ว่าลังเลตอนนี้ผมลังเลอยากจะไปไทยรูปลังเลจะพูดอะไรกับผมมั้งคุณเกษร
1: จะบอกว่าไม่ต้องลังเลไม่ต้องลังเลเลยเพราะว่ามันไม่มีทุกข์มีพิษเลยค่ะคำว่าทุกข์เนี่ยไม่มีคำว่าทุกข์พิษเลยเฮโรโมงกับโอ๊กเนี่ยแต่สั่งมอดแล้วเราไม่ต้องตั้งเยอะหน้าจันวานอ่ะแต่ว่าบางทีเราโกรธทุกข์เราต้องขัดว่างนะ
0: แต่เราทุกข์ต้องขัดว่างกันแหละแต่ว่า
1: ทุกข์เราต้องขัดว่างกันแหละไปเลยเคมคุณมีโทรศัพท์มีสมาร์ทโฟนนี่ไม่ว่าจะภาพหรือวิดีโอเนี่ยเคเรามีความสามารถตัดต่อเอ้ยเปิดแอปไปดูของเพื่อนบางอันนี้ก็ทำกันตันตือเรามาทำให้เป็นความสุขในเพื่อนก็ของจิตว่าได้เลยแล้วที่สำคัญอย่าลืมว่ามีเงินรางวัลด้วยนะรู้ด้วยถ้าเข้าข้าวตากรรมการได้รางวัลได้มีชื่อของเราภาพของเราทุกคนของเราด้วยเลยนะมันน่าภาคภูมิใจค่ะ
0: ครับภาคภูมิใจเมื่อผมเคยภาคภูมิใจครั้งนึงว่าข้อรูปผมติดผมนี่เป็นคนอ้าวปอเป็นคนถี่ตำบลปากโขกผมเคยถ่ายรูปนึงแล้วก็ทีเนี้ยขอรูปผมไปใส่ในเสื้อที่วิ่งตอนเช้าครับแล้วก็ภูมิใจเราภูมิใจพอเราขี่รถถึงเราเห็นเสื้อเฮ้ยนี่รูปที่เราถ่ายนี่นั่นคือความรู้สึกแย่ครับสุดท้ายนะครับกิจกรรมกับอยากให้ท่านเชิญชวนประชาชนเยาวชนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่รักการถ่ายภาพด้วยการสร้างสรรค์คอนเทนต์มารวมเป็นส่วนหนึ่งของวิจิตรเทศบาลวิจิตรครับผม
1: เลยค่ะโอ้อยากจะเชิญชวนนะคะปีติกน้องๆประชาชนทุกคนเลยน้องๆ นักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวผู้ที่ชื่นชมการถ่ายภาพหรืออัดคลิปวิดีโอคือปกติเราถ่ายกันทุกวันอยู่แล้วเราอัดกันเกือบทุกวันอยู่แล้วนะคะเอามารวมกันส่งผลงานเยอะๆนะคะรวมมาเปิดมุมมองความสุขในแบบของวิจิตรในแบบของคุณค่ะในแบบของแต่ละฐานที่จะส่งมาเนี่ยเพื่อส่งต่อรอยยิ้มส่งต่อความสุขแล้วภาพของคุณเนี่ยอาจจะได้ก็จะสร้างพลังงานจะเป็นค่ะตรงดังมีเดือดเสี้ยงก็ได้นะต่อไปอนาคตแล้วก็ภาพนั้นเนี่ยอาจจะเรียกความต้นใจกล้องหลักโรคหลักท้องเที่ยวข้ามในตับคุณจิตใจเยอะ
0: ภาพเราอาจจะออกไปในรับประเทศเรื่องว่าออกไปในโลกก็คุณก็คุณเกษราสุขรานะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักปลัดเทศบาลตำบลวิชิตขอบคุณมากครับผม
1: ยินด
0: ีเดี๋ยวโอกาสมีโอกาสหน้าก็สัมภาษณ์กันแล้วนะครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับนั่นก็เป็นการสัมภาษณ์นะครับคุณเกษรานะครับขอบคุณมากเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นโครงการที่น่าสนใจล่ะก็เหมือนที่ผมบอกว่าถ้าเราได้ภาพเราได้ถ่ายคลิปถ้าได้ถ่ายภาพแล้วก็ได้รางวัลพี่น้องครับมันออกไปทัวร์นะครับทัวร์จังหวัดออกไปในประเทศไทยก็เราบางทีมันออกไปในระดับโลกก็ได้อาจจะเป็นภาพที่ว่าช่วยมีการค่ายภาพอะไรกันก็ได้นะครับนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากทุกกิจกรรมทุกโครงการนะครับสำหรับในเทศบาลตำบลวิชิตนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ทำทุกปีได้พ้นนักท่องเที่ยวทุกระดับนะครับคนมาจากต่างจังหวัดนะตั้งใจนะครับมาห้าภาพจัดภาพ ไทยคลิปนะครับในวิถีชีวิตในพื้นที่ตำบลวิจิตรข้องเรานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพี่น้องครับฟังบทเพลงสักเพลงส่งเพลงพี่น้องครับเดี๋ยวมาอีกช่วงนึงนะครับ

ครับเป็นกำลังฟังรายการท้องถิ่นของเรานะครับ 96.5 โซทอภูเก็ตนะครับผมวิจิตรกานะครับพี่บังทำหน้าที่อยู่ตรงนี้เล็กเดียวเราก็ได้สัมภาษณ์นะครับสันเกษรานะครับในโครงการกิจกรรมดีๆจากเทศบาลตำบลวิชิตนะครับมีประกาศนะครับฉบับล่าสุดนะครับของเจ้าท่าพิบัติสาขาภูเก็ตนะครับให้ระมัดระวังในการเดินเรือด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ขาดไม่อากาศระวังวันที่26จนถึงวันที่30กรกฎาคมพ.ศ. 2569นะครับในช่วง26จนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะครับบริเวณมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณมีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า2เมตรก็ให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการเดินเรือนะครับสำนักงานเจ้าท่าพิบัติสาขาภูเก็ตก็คอยในเรือและก็ผู้ควบคุมเรือระมัดระวังนะครับในการเดินเรือและการเลี่ยงการเดินเรือห้างฟังและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตควรงดออกจากฝั่งและก็เรือที่มีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า9เมตรห้ามออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดนะครับระวังข้อภัยนะครับเป็นองค์กรระวังวันที่ยี่พกจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569นะครับให้ในเรือแล้วก็ผู้ควบคุมเรือได้ตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือนะครับแล้วก็จะเตรียมเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตเสื้อชูชีพอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆแล้วก็เครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานประเมินสภาพอากาศในเส้นทางเดินเรือด้วยให้ติดตามข่าวประกาศแจ้งเตือนจากอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ตนะครับพี่น้องครับก็เป็นการประกาศนะครับโดยทางเจ้าท่าพิบัติสาขาภูเก็ตนะครับท่านอดุลระลึกมูลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับอุตุนิยมวิทยานะครับระมัดระวังนะครับพี่น้องครับอย่างไรก็แล้วแต่เราประมาทถ้าประมาทนะครับมันก็มีพ้นทำไมเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาได้แต่ถ้าหากเราไม่ประมาทนะครับเราพยายามที่จะเรียกว่าพยายามที่จะมีสตินะครับพยายามที่จะวางแผนนะครับนะอยู่ตลอดเวลานะครับเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ถ้าเราสมพงสมแผนอยู่ตลอดนะครับมีการอบรมอยู่ตลอดแน่นอนเราก็คงจะห้างในเรื่องราวที่เป็นเหตุนะครับพี่น้องครับขออนุญาตนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องครับผมติดภารกิจตอนเดียวต้องไปแค่ไปที่โรงแรมปาโก้นะครับรวมงานนะครับของญาตินะครับก็ข้อลำลาตรงนี้ก่อนแล้วก็ได้ให้พี่น้องได้ฟังเพลงพอเพราะนะครับไปจนถึงข้าวนะครับตอนเดียวแล้วก็เคารพตุ้มชาติกันนะครับพี่น้องครับลำลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

คมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจ

มหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระสกนิกรแท้ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบการเดินข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้เทศบาลตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2569เทศบาลนครภูเก็ตสั่งเฝ้าระวังภาวะฝนตกสะสมตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่ 26-30 กรกฎาคมนี้แม่ค้าขนมไทยในจังหวัดภูเก็ตผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดเผยถึงความรู้สึกดีใจและอุ่นใจมากหลังเคยขาดรายได้จากการตกงานแม้ว่าวงเงินช่วยเหลือจะไม่มากแต่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้จริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรกาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: มีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกเทศบาลตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาปี2569วันนี้วันที่24กรกฎาคม2569เวลา 7:30 น.นายสำนานจินดาพลนายกเทศมนตรีตำบลฉลองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลองหัวหน้าส่วนราชการคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฉลองและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาปี2569ทั้งนี้ได้ร่วมถวายเทียนพรรษาและเครื่องถ่ายธรรมจำนวน3วัดโดยเริ่มจากวัดลฐิวนารามหรือวัดใต้จากนั้นถวายเทียนพรรษาอย่างวัดชัยธารารามหรือวัดฉลองและต่อด้วยวัดสิริศรีและสุภารามหรือวัดหลวงปู่สุภาซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชนอย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาได้บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธที่ร่วมกันทำบุญสะสมกุศลและร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปเทศบาลนครภูเก็ตสั่งเฝ้าระวังภาวะฝนตกสะสมตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้วันนี้วันที่24กรกฎาคม2569เวลา 10:30 น.นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีสูบน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ตโดยเฉพาะบริเวณคลองท่าแคลงพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เดินเครื่องสูบน้ำจากคลองท่าแคลงเข้าสู่พื้นที่แก้มลิงขุมน้ำสวนหลวงเพื่อพร่องน้ำและเพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ำฝนหลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าปริมาณน้ำในคลองบางใหญ่บริเวณสถานีสูบน้ำตะกั่วป่าสะพานอมสินและย่านเมืองเก่าภูเก็ตยังสามารถระบายน้ำได้ตามปกติน้ำไหลคล่องตัวไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำทั้ง9แห่งให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศเตือนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่คาดว่าจะมีผลกระทบในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้โดยเน้นการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งระบายน้ำในจุดเสี่ยงและการเตรียมเครื่องจักรกลให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและมีความประสงค์ขอรับกระสอบทรายสามารถติดต่อได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ตโทรศัพท์หมายเลข07621111หรือสายด่วน199และสายด่วน1132ตลอด24ชั่วโมงและปิดท้ายกันที่แม่ค้าขนมไทยในจังหวัดภูเก็ตผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดเผยถึงความรู้สึกดีใจและอุ่นใจมากหลังเคยขาดรายได้จากการตกงานแม้นวงเงินช่วยเหลือจะไม่มากแต่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้จริงนางสาววนิชนันท์ชัยชนะแม่ค้าขนมไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนได้จริงโดยก่อนหน้านี้ตนเองเคยตกงานหลังจากบริษัทที่ทำงานอยู่ปิดกิจการทำให้ขาดรายได้หลักกระทั่งได้ลงทะเบียนและผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์จึงรู้สึกว่ามีทางออกและมีความมั่นคงมากขึ้นในระดับหนึ่งโดยนางสาววนิชนันท์ยังกล่าวว่าแม้นวงเงินช่วยเหลือจะไม่ได้มีจำนวนมากแต่สามารถนำไปใช้บรรเทาค่าใช้จ่ายและต่อยอดในการประกอบอาชีพได้โดยตนประกอบอาชีพทำขนมไทยซึ่งมีรายได้ ได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนคำสั่งซื้อการได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวจึงมีประโยชน์อย่างมากในการดำรงชีวิตพร้อมกันนี้ยังเห็นว่าการทบทวนสิทธิผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกคนพักกันสักครู่กลับมาติดตามข่าวจากกฟผ.

0: ติดตามข่าวจากกฟผ.กฟผ.คว้า2รางวัลเวทีเอเชียแปซิฟิกตอกย้ำมาตรฐานองค์กรคุณภาพและการสร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ได้รับ2รางวัลสำคัญจากเวทีเอเชียแปซิฟิก Enterprise Award หรือ APEA 2026 Regional Edition ต่อเนื่องเป็นปีที่2สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมโดยกฟผ.ได้รับรางวัล Corporate Excellence Award ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์การดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนขณะที่รางวัล Inspirational Brand Award เป็นรางวัลสำหรับแบรนด์ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและสร้างคุณค่าให้แก่สังคมความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงบทบาทของกฟผ.ในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศที่มุ่งพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงควบคู่กับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องรวมถึงการผลักดันนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศสำหรับเวที Asia Pacific Enterprise Award หรือ APEA จัดขึ้นโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำของภูมิภาคเอเชียเพื่อยกย่ององค์กรและผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนและการสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคมในระดับภูมิภาคการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่2นับเป็นอีก1เครื่องยืนยันถึงความเชื่อมั่นที่หน่วยงานและสังคมมีต่อกฟผ.ในการดำเนินภารกิจด้านพลังงานควบคู่กับการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับประเทศและภูมิภาคต่อไปพักกันสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ
1: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
7: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
6: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้ผมขอเสนอในเรื่องของขายฝากนะครับขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายประเภทหนึ่งนะครับที่มีการกำหนดข้อตกลงในการที่ให้ผู้ขายนะครับสามารถซื้อทรัพย์คืนได้นะครับโดยมีกำหนดระยะเวลานะครับกำหนดระยะอาจจะกำหนดไว้ในสัญญาขายฝากหรือกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายนะครับซึ่งในตามกฎหมายเนี่ยกำหนดระยะเวลาขายฝากในอสังหาริมทรัพย์นะครับกำหนดได้ไม่เกิน10ปีนะครับแล้วก็ในสังหาริมทรัพย์กำหนดไม่เกิน3ปีนะครับทั้งนี้นะครับนอกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วนะครับก็ยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนนะครับเกี่ยวกับการทำสัญญาขายฝากที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยนะครับพุทธศักราช2562นะครับกำหนดให้ระยะเวลาขายฝากขั้นต่ำนะครับที่อยู่อาศัยและที่ดินเกษตรกรรม1ปีนะครับแล้วก็สูงสุดได้ไม่เกิน10ปีครับในส่วนของกำหนดระยะเวลาขายฝากนะครับเมื่อครบกำหนดแล้วเราสามารถขยายระยะเวลาขายฝากได้นะครับโดยมีการทำนั้นเป็นหนังสือนะครับและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินนะครับในกรณีที่เป็นที่ดินเกษตรกรรมนะครับและที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับจะเพิ่มหน้าที่ของผู้ซื้อฝากนะครับจะต้องมีการแจ้งกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนนะครับให้ผู้ขายฝากทราบครับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่เกิน6เดือนนะครับโดยส่งเป็นหนังสือไปสนีตอบรับนะครับโดยจะต้องแจ้งสถานที่จำนวนเงินที่ใช้ในการขายฝากแล้วก็พร้อมแนบสัญญาไปด้วยนะครับหากผู้ซื้อฝากนะครับฝ่าฝืนนะครับไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่มีการแจ้งเตือนดังกล่าวนะครับก็จะมีผลทำให้ระยะเวลาขายฝากขยายออกไปโดยอัตโนมัติโดยผลของกฎหมายเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับทั้งนี้การขยายระยะเวลาขายฝากนะครับจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หากเป็นเพียงการชำระเงินเพียงอย่างเดียวนะครับโดยไม่ทำเป็นหนังสือแล้วจะไม่ถือว่าเป็นการขยายระยะเวลาการขายฝากนะครับในส่วนของเรื่องสินไถ่ในการขายฝากนะครับถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ให้ไถ่ตามราคาขายฝากที่แท้จริงนะครับบวกผลตอบแทนได้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการขายฝากสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินสวัสดีครับ

0: งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569สำหรับวันนี้ดิฉันเนาพันธ์ปรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึงรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1ประจำปี2569โดยกล่าวขอบคุณปลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการและผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกหน่วยงานที่ร่วมการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลแม้ที่ผ่านมาประเทศจะเผชิญวิกฤตหลายด้านแต่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้สามารถบริหารสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้หัวหน้าส่วนราชการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มกำลังรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ผมมอบนโยบายไปกับท่านแล้วผมก็ติดตามกับท่านแล้วผมก็จะให้การสนับสนุนท่านในการไปทำให้นโยบายของรัฐบาลได้ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งที่จะต้องบริหารจัดการมากมายแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้รับนโยบายไปแล้วท่านก็ได้ให้ความร่วมมือจนทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงงานด้านความมั่นคงโดยแสดงความเชื่อมั่นต่อการทำงานของทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงในการดูแลประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
3: นายพระรอนปิศาจนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนโดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึงร้อยละ80ที่ได้รับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่แล้วรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆได้แต่ที่มีกระบวนการทบทวนเพราะได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ตรงนี้หรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รับวันนี้ก็มีการตรวจสอบจึงอยากให้ความเป็นธรรมซึ่งได้ยอดเพิ่มกลับมาถึง 2,300,000 คนจึงเป็นเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้ที่มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือการลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอน
4: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ2คันแล้วจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าหมายตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าแต่ให้ขึ้นอยู่กับผลการอุทธรณ์โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าเรื่องจำนวนคนหรือตัวเลขไม่ใช่ปัญหารัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด ด้านโฆษกกระทรวงการคลังระบุคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเข้มงวดพร้อมหาแนวทางสร้างอาชีพแก่กลุ่มวัยทำงานที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบว่ามีจำนวนมากกว่ากลุ่มผู้เกษียณอายุนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและร้อยละ60เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ทั้งนี้ยอมรับว่าการคาดเคลื่อนของข้อมูลทำให้หลายคนได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกบันทึกไว้ในระบบการทบทวนสิทธิ์ในวันนี้จึงให้เน้นพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อนส่วนกรณีการถูกแอบอ้างชื่อและกรณีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือมีวงเงินน้อยจะได้มีการทบทวนสิทธิ์ให้ทั้งหมดนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์สย้ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนเสริมศักยภาพประเทศไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคต
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีขอบคุณมิตซูบิชิมอเตอร์ที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยเริ่มThailand Fast Chartเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเด็ดเสร็จลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวตลอดจนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนและสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยใช้แรงงานไทยวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวด้านนายคาโตะทาคาโอเปิดเผยว่าบริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยจนถึงปี2573อีกประมาณ 16,000 ล้านบาทจะลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตพร้อมทั้งได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็คู่กับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตผลิตชาติสันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นและนโยบายบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานของภาครัฐ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 เพิ่มจากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 1.6 ด้วยแรงสนับสนุนหลังจากการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5และการลงทุนภาคเอกชนที่ได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมาตรการ Thailand Fast Pass และการแก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมของนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปีนี้อยู่ที่ 1.87 แสนล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนถึงร้อยละ 68.3
7: ภาครัฐเองก็เร่งหลายในเรื่องอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นทิศทางความเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่เร็วขึ้นก็จะปรับกระบวนการให้เร็วขึ้นนะครับซึ่ง BY ก็จะเป็นกระทงหน่วยงานหลักในการที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับมีการประชุมทุกภาคส่วนกระทรวงคลังเองก็กำลังผลักดันในเรื่องของ Financial Hub อย่างเต็มที่นะครับที่จะจัดการเรื่องนี้ว่าจะทำอย่างไร
6: ทั้งนี้กระทรวงการคลังตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพและขับเคลื่อนให้ปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนซึ่งจุดเด่นที่ทำให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดการลงทุนได้สูงมาจากความพร้อมในเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่โดดเด่นในภูมิภาคและจุดยืนของประเทศที่มีความเป็นกลางเชิงรุกรวมถึงการย้ายฐานการผลิตจากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความไม่แน่นอนจากนโยบายกีดกันทางการค้าใหม่และสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่อาจทำให้เกิดวิกฤตอุณหภูมิสูงและภัยแล้งในช่วงปลายปีนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: และจากวิกฤตราคาพลังงานโลกสถาบันทางเศรษฐกิจหลายแห่งแนะรัฐบาลไม่ควรลดภาษีน้ำมันซึ่งอาจทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยโดยระบุว่าประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งขณะที่นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกติดกับราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันทีกระทรวงพาณิชย์ประเมินการส่งออกไทยครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอตัวหลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301เก็บภาษีไทยในอัตราร้อยละ 12.5
8: นายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรภายใต้มาตรา301กับสินค้านำเข้าจาก60ประเทศทั่วโลกโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้แนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังชะลอตัวลงหลังช่วงครึ่งปีแรกการส่งออกขยายตัวสูงสำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตราภาษี301แบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มสินค้าตาม Annex 2A จำนวนกว่า 1,600 รายการอาทิสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเทคโนโลยีคิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ50ของการส่งออกซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีเพิ่มเติมและกลุ่มสินค้าที่ได้รับภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ได้รับอัตราภาษีต่ำกว่านอกจากนี้ยังประเมินว่าความแตกต่างของอัตราภาษีอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแหล่งนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศที่มีต้นทุนภาษีต่ำกว่าอย่างไรก็ตามผลกระทบโดยรวมยังขึ้นอยู่กับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมถึงผลการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งหากมีความคืบหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสและลดผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในระยะต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยและจีนหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงโดยจีนพร้อมสนับสนุนไทยในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับพลเรือเอกตงชวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23-26 กรกฎาคมนี้เพื่อประชุมหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันการจัดตั้งกลไกหารือร่วมด้านการต่างประเทศและกลาโหมภายใต้กรอบความมั่นคงเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นซึ่งฝ่ายจีนได้แสดงความจริงใจและยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนประเทศไทยในทุกด้านโดยเฉพาะความร่วมมือทางทหารการฝึกร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศตลอดจนเทคโนโลยีอวกาศและปัญญาประดิษฐ์พลโทอดุลกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรใช้กลไกทวิภาคีและการเจรจาอย่างสันติในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจีนยืนยันสนับสนุนแนวทางสันติวิธีและได้ชะลอการส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาในช่วงที่เกิดความขัดแย้งเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายถือเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญและความจริงใจที่จีนมีต่อประเทศไทย
9: เขาให้ยุทธภพกรมาตามสัญญาตามข้อตกลงเดิมที่ได้คุยกับกัมพูชาไว้ แล้วเขาก็ประวิงเวลาจนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันดีขึ้นเขาขอให้เรายกระดับความสัมพันธ์ในเรื่องของการทหารฝึกร่วมกันเรียนร่วมกันพัฒนาร่วมกันคือผมยืนยันเนี่ยผมต้องบอกท่านว่าเขาเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกมีอุปกรณ์ทางสมรรถภาพแค่ในโลกเขาให้อะไรก็ได้ที่จะเสริมขีดความสามารถเขาคู่ขัดแย้งของเราแต่เขาก็ไม่ได้ให้ก็ประวิงเวลาก
1: ระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีที่ไต้หวันแสดงความกังวลต่อแถลงการไทยจีนที่ยึดหลักจีนเดียวพร้อมย้ำไทยยังคงความสัมพันธ์ที่ดีกับไต้หวันเช่นเดิม
10: นายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการแสดงความผิดหวังที่รัฐบาลไทยแถลงการร่วมไทยจีนที่มีเนื้อความระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับจีนนโยบายจีนเดียวเป็นหลักการที่จีนเน้นย้ำเสมอกับทุกประเทศไม่ใช่แค่กับไทยแม้แถลงการที่เกิดขึ้นจะสร้างความกังวลให้กับไต้หวันแต่ยืนยันได้ว่าท่าทีของไทยเหมือนกันกับทุกประเทศที่ใช้คำว่าจีนเดียวยกเว้นบางประเทศที่รับรองไต้หวันแต่ไม่รับรองจีนซึ่งมีน้อยประเทศมากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันทางด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมจะยังคงเหมือนเดิม
11: ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะไทยทุกประเทศเนี่ยก็ยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวแล้วประเด็นที่เกี่ยวกับการรวมประเทศเนี่ยเราใช้คำว่าโดยสันติแต่ผมเข้าใจว่าช่วงนี้ไต้หวันอาจจะมีความกังวลเป็นพิเศษต่างๆเนี่ยแต่สำหรับท่าทีเนี่ยคือเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยความสัมพันธ์กับไต้หวันแล้วก็มีเรื่องของเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมมันก็เหมือนเดิมทุกอย่าง
10: ขณะเดียวกันนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าหากมีการติดต่อจากไต้หวันในกรณีดังกล่าวไทยจะสามารถชี้แจงได้เชื่อมั่นว่าด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับไต้หวันในขณะนี้ทั้งในระดับประชาชนและการลงทุนของภาคเอกชนอาจไม่นำไปสู่ผลกระทบต่อเรื่องฟรีวีซ่าที่ไต้หวันให้กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลจะใช้โอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการช่วงต้นเดือนหน้าหารือการแก้ปัญหาบริเวณพรมแดนปัญหามลพิษในแม่น้ำและการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้จะมีการหารือกันในหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งมลพิษในแม่น้ำซึ่งการได้มีโอกาสหารือโดยตรงกับประธานาธิบดีเมียนมาที่มีอำนาจในการตัดสินใจย่อมส่งผลดีกับไทยทั้งนี้นอกจากประธานาธิบดีเมียนมาจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วยังอาจมีโอกาสได้พบกับภาคเอกชนของไทยเพื่อหารือเรื่องการค้าการลงทุนและเรื่องพลังงานที่ปัจจุบันไทยจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยพลังงานจากเมียนมาด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568เตรียมสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้โดยพบข้อบกพร่องหลายจุดและมีผู้เกี่ยวข้องกว่า100ราย
12: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยภายหลังการประชุมนัดที่3ว่าได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงาน TOR และการกำหนดตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทางนี้คณะทำงานจะเร่งจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จในช่วงวันหยุดและจัดประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อ ่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไปมาริชโยรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมิโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ในวันนี้โดยอ้างว่าเป็นการกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ถูกบังคับนายคิฮาระเน้นย้ำว่าอุตสาหกรรมและการค้าของญี่ปุ่นดำเนินตามกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐจะไม่เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมต่อญี่ปุ่นเกินกว่ากำหนดซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่าง2ประเทศพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดต่อไปศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติลิเบียรายงานว่าเมืองอาซิซิยาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงติโปลีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว40กิโลเมตรมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในลิเบียในเดือนกรกฎาคมปีนี้ซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันตกของลิเบียโดยหลายพื้นที่ในภูมิภาคดังกล่าวมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง44ถึง49องศาเซลเซียสทั้งนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในลิเบียเพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายเมืองต้องใช้มาตรการตัดกระแสไฟฟ้าตามรอบที่กำหนดเนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้ามีจำกัดทำการสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น.
17: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
18: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
17: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกกนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดิน

0: ศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
2: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บลิขผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้าวทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง

0: หยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนซ์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
1: อ๋อได้พี
2: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
7: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
9: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
8: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
10: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
8: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมองอัน

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ําคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนจะมาเล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวที่ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนายพลพีสุวรรณชวีนะคะรวมมทซ่องเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดกระบี่นะคะวันนี้ท่านไปทำอะไรบ้างนะคะจะมาเล่าให้ฟังกันวันนี้นะคะช่วงเช้าเนี่ยท่านฟ้าฝนมาเลยคุณผู้ฟังต่ออะไรกำหนดการของท่านคือท่านจะนั่งเรือสปีดโบ๊ทมาจากภูเก็ตแต่เนื่องจากว่าสภาวะอากาศเนี่ยไม่เป็นใจนะคะต่อไปท่านจะเดินทางจากภูเก็ตมาทีเกาะหังนะคะเกาะหังนี่อยู่ตำบลซีบอยานะคะอำเภอเนื้อคลองจังหวัดกระบี่แต่ว่าท่านก็เปลี่ยนการเดินทางนะคะเป็นทางรถนะคะแล้วก็มาต่อเรือนะคะระยะสั้นนะคะซึ่งจุดแรกเนี่ยท่านมทซ่องเนี่ยท่านก็ได้เดินทางไปพร้อมคณะนะคะเดินทางลงพื้นที่เกาะหังนะคะที่ตำบลซีบอยาอำเภอเนื้อคลองนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าและอุปสรรคในการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลนะคะขนาด230กิโลวัตต์จำนวน2เครื่องค่ะหลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับอนุมัติงบประมาณนะคะ 25.54 ล้านบาทนะคะเมื่อปี2560เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนบนเกาะหังนะคะ159ครัวเรือนจำนวน500คนนะคะซึ่งห่างจากแผ่นดินใหญ่เนี่ยเกาะหังเนี่ยห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ1กิโลครึ่งนะคะซึ่ง1กิโลครึ่งทางทะเลก็ค่อนข้างจะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะหลังจากที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มานานหลายปีนะคะแต่ว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยต้องหยุดติลงในปี2567ค่ะเนื่องจากว่ากฎหมายพังเมืองเนี่ยกำหนดให้พื้นที่บ้านเกาะหังเนี่ยเป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมค่ะไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโรงงานทุกชนิดได้นะคะหลังจากนั้นค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เดินทางต่อนะคะเสร็จจากเกาะหังเนี่ยท่านก็เดินทางต่อไปที่เกาะลันตาใหญ่นะคะไปที่เกาะปอค่ะเกาะปอนี่อยู่ในพื้นที่ของตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตานะคะเพื่อติดตามการบริหารจัดการไฟฟ้าบนเกาะปอค่ะซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่113ครัวเรือนนะคะจำนวน387คนแต่ว่ามีประชาชนเนี่ยเพียง62ครัวเรือนค่ะที่เข้าถึงระบบไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด60กิโลวัตต์นะคะเพียงเครื่องเดียวในหมู่บ้านต้องแบกรับค่าไฟ14บาทเอาเข้าไปหูฟัน19บาทต่อหน่วยนะคะซึ่งสูงว่าค่าไฟปกติหลายเท่าขณะที่อบต.กอลันตาใหญ่ต้องชดเชยค่าไฟ25บาทต่อหน่วยค่ะจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่สูงถึง44บาทต่อหน่วยส่วนประชาชนอีก61ครัวเรือนเนี่ยต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปั้นไฟค่ะทางนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็ได้มีแผนนะคะก่อสร้างระบบไมโครกริดนะคะหรือว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำในปี2576ถึง2580ค่ะแต่ในช่วงเกือบ10ปีเนี่ยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้เสนอให้อบต.เกาะลันตาใหญ่เร่งเบิกจ่ายงบประมาณในการซ่อมแซมนะคะเครื่องปั่นไฟนะคะเครื่องยนต์ดีเซลคัมมินนะคะขนาด120กิโลวัตต์ให้ใช้งานได้ค่ะเพื่อสร้างระบบสำรองก่อนนะคะมีการสร้างระบบไมโครกริดในปี2576แล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาอนุมัติค่าไฟฟ้าอัตราพิเศษค่ะในพื้นที่ของเกาะปอโดยด่วนนะคะเพื่อเยียวยาผลกระทบของพี่น้องประชาชนค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านมทซ่องนะคะท่านก็เดินทางนะคะมาที่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลห้วยน้ำข้าวนะคะมาเขาเรียกว่ามอบโฉนดที่ดินนะคะข้องจังหวัดกระบี่นะคะเดินหน้าโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำซุกคลายทุกข์ให้ประชาชนค่ะตั้งเป้าปี2569นี้จะมอบโฉนด 86,000 แปลงทั่วประเทศนะคะซึ่งหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยนะคะโดยกรมที่ดินได้ดำเนินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันประจำปีงบประมาณ2519ค่ะเพื่อให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและกระทีทำกินนะคะลดความเหลื่อมล้ำของสังคมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐนะคะซึ่งวันนี้ท่านมทซ่องนะคะท่านก็
เดินทางนะคะมาเป็นประธานนะคะในการมอบนะคะโฉนดที่ดินในครั้งนี้นะคะที่มีประชาชนที่ได้รับการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและการรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะคะเข้ารับโฉนดนะคะโดยทางด้านของนายชูชีพประกอบชาติค่ะเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ก็ได้เปิดเผยว่าในส่วนของจังหวัดกระบี่เนี่ยได้เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินซ่องซ้ายสำรวจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2568ถึงสิงหาคม2519ค่ะรวมเป้าหมายเนี่ย 1,590 แปลงค่ะขณะที่โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศนะคะประจำปีงบประมาณ 2,569 เนี่ยนะคะก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาปีที่แล้วจนถึง30กันยายนปีนี้นะคะในซ่องโครงการค่ะได้กำหนดเป้าหมายมอบโฉนดที่ดินให้ถึงมือประชาชนจำนวน 68,800 แปลงรวมไม่น้อยกว่า80%ของเป้าหมายรวมนะคะ 89,000 แปลงโดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่นะคะไปดำเนินการออกโฉนดให้ประชาชนเป็นกลุ่มพื้นที่ค่ะซึ่งจะข้องที่ดินไม่ต้องยืนคำข้อนะคะเพียงแค่เตรียมเอกสารสิทธิ์นะคะอย่างเช่นหนอซ่อ3หนอซ่อ3กอนะคะทักทางแนวเขตแล้วก็นำเดินสำรวจตามที่เจ้าหน้าที่นัดหมายนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็นอกจากนี้ท่านมธ2อย่างอยู่ที่กระบี่นะคะจนถึงต่อเช้านะคะเพราะว่าท่านเนี่ยก็จะมีภารกิจนะคะต่อเช้านะคะอีก1วันในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะก็คือมารับฟังปัญหานะคะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะเรื่องราวของไฟฟ้านะคะในรอบนี้นะคะต่อเช้าเนี่ยท่านจะเดินทางไปที่พื้นที่อำเภอเข้าพนมค่ะในช่วงบ่ายนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ในวันนี้ค่ะโดยช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอนามันกับทางสวทในฝั่งอนามันภาคใต้ตอนบนทางห้าสถานีนะคะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมที่เวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทรัฐบาลจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องทายาธรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทีมชาติไทยชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้เหรียญเงินกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอชกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรโอกาสให้นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาเช่นพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวัน คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์
2: นายอรรถพลเลือกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นผู้แทนรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครขณะที่บรรยากาศภายในงานซึ่งจัดขึ้นในวันนี้เป็นวันแรกมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเรียนรู้วิถีประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตเกาะรัตนโกสินทร์เลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดสินค้าโอท็อปพร้อมร่วมชมนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆนางสาวกัณพัฒน์พรมสุดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิกล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่มีการจัดพื้นที่ให้ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังมีสินค้ามาให้เลือกซื้อมากมายและมีโซนการแสดงของเด็กๆจากโรงเรียนต่างๆในกทม.มาให้ได้รับชมโดยวันนี้โรงเรียนวัดจักรวรรดิได้นำตัวแทนนักเรียนมาขึ้นแสดงด้วย
3: การแสดงของจักรวรรดิวันนี้ก็จะเป็นเพลงราชาจอมราชัน King of the King แล้วก็หลายๆโรงเรียนก็หลากหลายค่ะก็ภูมิใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็เป็นเด็กๆก็เป็นเยาวชนที่อยากปลูกฝังให้เขารู้สึกนึกรักกับให้รู้จักพื้นที่ของเขาที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็รักสถาบันของพระมหากษัตริย์
2: ทางนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในงานจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ได้แก่พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำการตักบาตรพระทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดผ่าน3สายคลองสำคัญกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรกิจกรรมเดินชมสตรีทอาร์ตรวมถึงการแสดงดนตรีและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยนำจิตอาสาออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการทางการแพทย์สร้างความสุขให้ประชาชนชุมชนริมคลองเปรมประชากรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่สวนเปรมประชาวนารักษ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโดยมีคุณหญิงกัณฑิกาชารักษ์สภักดีประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำจิตอาสาพระราชทานถวายธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลโดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้บริการประชาชนอาทิซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนบริการตัดผมการฝึกอาชีพระยะสั้นการให้บริการทางการแพทย์และกิจกรรมสันทนาการต่างจากนั้นนายวรสิทธิ์ประกอบพิธีรับมอบถุงพระราชทานและนำคณะผู้บริหารมอบถุงพระราชทานให้กับประชาชนตัวแทนชุมชนต่างๆได้แก่ชุมชนร่วมพัฒนาเทวสุนทรคนรักถิ่นเปรมสุขสันต์คลองเปรมประชาพัฒนาอยู่ดีมีสุขร่มใจสิทธิ์หลวงปู่ขาวตลาดหลักสี่และชุมชนมิตรประชาพัฒนาพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพบปะให้กำลังใจประชาชนและจิตอาสาพระราชทานที่ร่วมกันออกบูธกิจกรรมบริการประชาชนซึ่งทุกหน่วยงานต่างให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมศิลปากรเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศยามค่ำคืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569 นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งจะเปิดไฟประดับโบราณสถานสำคัญส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนโดยจะเปิดไฟในช่วงกลางคืนระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองอย่างงดงาม10แห่งได้แก่ปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์เมืองโบราณเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่เมืองโบราณเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณวัดป่าสักวัดเจดีหลวงวัดพระบวชวัดมุงเมืองวัดพระยืนวัดเชตวันและวัดอาทิต้นแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิชาเยนจังหวัดลพบุรีปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชวัชนะสงครามและวัดศรีสะอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาริชโยรายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกปร.ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า300โครงการ
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเร่งรัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ภายใต้คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง189โครงการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร112โครงการทั้งนี้คณะกรรมการยังได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดมาใช้เชื่อมโยงกับโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยมุ่งเน้นการทำงานให้เกิดผลลัพธ์มากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด46โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว9โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ33โครงการและอยู่ระหว่างการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อม4โครงการการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยต่อยอดการพัฒนาระบบกระจายน้ำเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจร้านสังฆพันธ์ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน
6: นายเจราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาบริเวณย่านแยกสีกั๊กเสาชิงช้ากรุงเทพมหานครเพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าในช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายและรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ยังคงตรึงราคาจำหน่ายใกล้เคียงกับปีก่อนแม้ต้นทุนสินค้าบางรายการจะปรับตัวสูงขึ้นและเลือกปรับเปลี่ยนยี่ห้อหรือขนาดสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานแทนการขึ้นราคาขณะที่ผู้ประกอบการสะท้อนว่าภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้กำลังซื้อชะลอตัวผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อชุดสังฆทานขนาดเล็กจัดชุดสังฆทานเองหรือเลือกซื้อชุดสังฆทานที่วัดจัดเตรียมไว้มากขึ้นโดยปัจจุบันชุดสังฆทานมีราคาตั้งแต่40ถึง 4,500 บาทต่อชุดส่วนเทียนพรรษาแบบเรียบราคา70ถึง 2,500 บาทต่อคู่แบบแกะลายราคา130ถึง 3,900 บาทต่อคู่ขึ้นอยู่กับขนาดและลวดลายทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามดูแลราคาสินค้าและความเป็นธรรมทางการค้าอย่างต่อเนื่องในทุกเทศกาลสำคัญพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชน
7: นายเกียรติ ศิริ สุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ร้านจำหน่ายชุดสังฆทานในอำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อตรวจสอบสถานการณ์จำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาผลการตรวจสอบพบว่าชุดสังฆทานราคาจำหน่ายตั้งแต่59ถึง499บาทเป็นไปตามขนาดชนิดและรายการสินค้าที่บรรจุในชุดทั้งนี้เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งจะมีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคาจัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องโดยชุดสังฆทานต้องมีป้ายแสดงรายการสินค้าที่ระบุรายการสินค้าขนาดน้ำหนักและปริมาณบรรจุสินค้าแต่ละรายการและสินค้าในชุดสังฆทานจะต้องมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า6เดือนเพื่อให้ประชาชนทำบุญด้วยชุดสังฆทานที่มีคุณภาพพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสกัดกั้นเรือของสำนักงานประมงและทรัพยากรทางน้ำของฟิลิปปินส์จำนวน3ลำในวันนี้ขณะปฏิบัติภารกิจลำเลียงเสบียงให้กับชาวประมงบริเวณใกล้กับแนวปะการังสกาโบโรซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ทำให้ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมของเรือลำหนึ่งขัดข้องชั่วคราวส่วนอีก2ลำไม่ได้รับความเสียหายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้เป็นครั้งที่3แล้วในสัปดาห์นี้ด้านกองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนยืนยันว่ามีจำเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมเรือของฟิลิปปินส์ที่ดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในน่านน้ำใกล้แนวปะการังสกาโบโรซึ่งจีนอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้อาเซียนและจีนกำลังผลักดันการจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้แต่ทว่าเหตุเผชิญหน้าระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนายซารัฟดาสโฆษกพรรค CJP ของอินเดียซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJC พรรครัฐบาลอินเดียออกแถลงการที่ยืนยันว่าบรรดาแกนนำพรรค CJP จะพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลในสถานที่กลางในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบอย่างไรก็ตามนายดาสประกาศว่าพรรค CJP จะยังคงจัดการชุมนุมประท้วงต่อไปจนกว่านายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียจะยอมลาออกจากตำแหน่งความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียให้คำมั่นว่ารัฐบาลอินเดียจะปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศและจะลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์โรคไหลเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามาเลเซียซึ่งกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียกำลังเผชิญกระแสต่อต้านจากประชาชนเนื่องจากศูนย์ข้อมูลแต่ละแห่งต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมากในการประมวลผลข้อมูลและใช้น้ำสำหรับระบบหล่อเย็นโดยธนาคารกลางมาเลเซียเปิดเผยว่าศูนย์ข้อมูลขนาด50เมกะวัตต์1แห่งจะใช้น้ำในปริมาณเทียบเท่ากับ 2,200 ครัวเรือนต่อวันและใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับ 22,000 ครัวเรือนส่งผลให้ประชาชนกังวลถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้รัฐยะโฮเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติโครงการศูนย์ข้อมูลใหม่โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการแสดงแผนการใช้พลังงานของโครงการขณะที่รัฐสลังงอกำหนดเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพการใช้น้ำและพลังงานอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่ามาตรการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ลงทุนบางส่วนเปลี่ยนไปพิจารณาประเทศอื่นในภูมิภาคแทนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันโปโลน้ำรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการชิงชัย ประเภททีมหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นโดยทั้ง2ทีมมีสถิติชนะ4แพ้1เท่ากันโดยทีมชาติไทยบุกต่อเนื่องเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไป17-13คว้าเหรียญเงินไปครองขณะที่เหรียญทองเป็นของทีมชาติจีนที่ชนะรวดมา6นัดและญี่ปุ่นจบที่เหรียญทองแดงหลังเกมมักซิมคอร์ดอนสกี้ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการเจอกับญี่ปุ่นในนัดสุดท้ายก็พยายามทำให้ทีมไม่กดดันจึงทำให้ทีมเล่นออกมาได้ดีโดยเฉพาะเกมรับที่เหนียวแน่นแต่ในเอเชียนเกมจะต้องพัฒนาทุกด้านของนักกีฬาไทยให้แข็งแกร่งกว่านี้แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพลิกเอาชนะยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-1เกม11-21 21-19 และ19-21ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเคลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสส่วนประเภทหญิงคู่นันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดพ่ายให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนไป0-2เกม21-8และ21-9ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีวันสุดท้ายประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอนันต์นาทีพงศ์สิริเลิศเอาชนะปรัฐกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ได้2เซตรวด6-1และ6-4ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันต์นาทีคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงคู่กฤษณารอดประเสริฐนักหัวไทยกับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติไป2เซตรวดเช่นกันด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women's Scottish Open พา72ที่ประเทศสกอตแลนด์รอบแรกโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการโปรพาวชนิตตีวันนาแสนและโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจประเดิมผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มหลังเก็บสกอร์เท่ากันที่1อันเดอร์พาเกาะกลุ่มอันดับ9ร่วมของตารางได้อย่างน่าลุ้นขณะที่ตำแหน่งผู้นำร่วมหลังจบวันแรกเป็นของลอเรนคลับลินโปรสาวอเมริกันและเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้ที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงจัดไปคนละ6อันเดอร์พาสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดการแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติลาวที่ห้องดอกคูณ1โรงแรมฮิลตันกรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมชาติไทยจะลงสนามในเกมนี้ด้วยความดุดันพยายามเดินหน้าเข้าใส่แม้ว่าจะไม่ใช่ทีมเต็งแต่ทีมชาติไทยมีดาวรุ่งหลายคนจึงมั่นใจว่าจะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้ในวันนี้ด้านเสกสรรราตรีกองกลางของทีมกล่าวว่าทัพนักเตะทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างดีและหวังว่าจะเริ่มต้นได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้ยืนยันว่าไม่มีความกดดันเพราะสุดท้ายทุกอย่างวัดกันในสนามเชื่อว่าทุกทีมมีศักยภาพที่ดีซึ่งทีมชาติไทยเองก็ไม่ประมาทอย่างแน่นอนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ของทีมชาติไทยนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
13: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่า เมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็น

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น. ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองนะคะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าหมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพค่ะผลงานการประพันธ์โดยกรวิทย์จันทระวงศ์นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราไปรับฟังด้วยกันค่ะ

พ่อหนุ่มคนแรกถูกดิฉันเปิดกะโหลกไปเรียบร้อยแล้วไม่อยากจะคิดว่าหากสาวๆที่เคยคลั่งใคล้ติดตามเขาในสื่อออนไลน์ไม่เห็นสภาพของเขาในยามนี้จะแสดงอากัปกิริยาเช่นใดกันบ้างแต่เอาเถอะดิฉันพบสาเหตุการตายของเขาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากมีเลือดออกในโพรงกะโหลกศีรษะบริเวณใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางซึ่งหลังจากตรวจสอบประวัติแล้วนี่เมื่อเขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคในกลุ่มหลอดเลือดสมองผิดปกติแต่กำเนิดสาเหตุก็มีเพียงอย่างเดียวคือก่อนหน้านี้เขาเคยได้ประสบอุบัติเหตุรุนแรงต่อศีรษะซึ่งอาจจะเป็นเพราะการทะเลาะวิวาทหรือว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ได้ทั้งนั้นเนื่องจากตัวเขาเองมีธรรมชาติเป็นพ่อหนุ่มใจร้อนและก็โดยพื้นเพของเขาซึ่งมีฐานะลำเค็ญขาดความรู้ความเข้าใจจึงไม่คาดว่าตนเองได้แบกระเบิดเวลาที่น่ากลัวไว้ในตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปตามปกติจนอาการบาดเจ็บภายในได้มาสำแดงในเอาช่วงร่วมชุมนุมกับเหล่าผองเพื่อนร่วมอุดมการณ์พอดีเพียงเท่านี้แม้ดิฉันจะไม่ได้มียานอย่างรู้ใดๆก็สามารถมองเห็นเหตุการณ์ก่อนที่เขาและเพื่อนจะเสียชีวิตได้อย่างง่ายดายว่าพ่อหนุ่มจากชนบทเกิดอาการกำเริบแล้วก็ล้มลงในช่วงชุลมุนเพื่อนๆของเขาจึงเข้าใจว่าเขาถูกทำร้ายความรุนแรงของสถานการณ์จึงทวีขึ้นจนเข้าขั้นวิกฤตเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงของสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันแล้วก็เป็นผลให้เพื่อนของเขาที่นอนอยู่บนเตียงข้างๆต้องจบชีวิตลงไปด้วยคอยสักประเดี๋ยวนะแล้วยายจะกลับมาทำให้หนูหล่อเหมือนเดิมดิฉันกล่าวกับเขาเรียบๆพลางตบไหล่พ่อหนุ่มคนแรกเบาๆเพราะนั่นเป็นส่วนเดียวของเขาที่ยังเป็นปกติจนดิฉันสามารถแสดงความเป็นมิตรด้วยได้ดิฉันไม่รู้หรอกว่าเขาจะรับรู้ได้ไหมเพราะว่าตั้งแต่ทำอาชีพนี้มาคำว่าผีดิฉันยังไม่เคยเจอแต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจทั้งต่อหน้ารับหลังและทั้งในตอนที่เขายังมีลมหายใจจนถึงตอนที่เขาปราศจากชีวิตแล้วสำหรับดิฉันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพราะว่าถ้าหากทุกคนร่วมใจกันทำสังคมและบ้านเมืองน่าจะสงบสุขขึ้นมากเนื่องจากทุกๆคนมีแต่ความจริงใจให้แก่กันไม่มีใครเสแสร้งหรือว่าคิดเอารัดเอาเปรียบกันด้วยคำลวงหรือว่าอุบายใดๆเพราะเตียงของเขาทั้งสองอยู่ใกล้กันมากดิฉันจึงเข้าถึงตัวพ่อหนุ่มคนที่สองได้ในเวลาสั้นๆซึ่งสำหรับพ่อหนุ่มคนนี้ดิฉันคงไม่ลำบากหรือว่าเสียเวลาวินิจฉัยมากมายนักเพราะว่ารอยกระสุน M16 ที่ท้องของเขาน่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้

อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดดิฉันจึงผ่าท้องของเขาออกเพื่อให้แน่ใจว่ากระสุนนั้นฆ่าชีวิตของเขาได้จริงๆและถึงแม้ว่าสภาพความเสียหายของอวัยวะภายในจะช่วยให้ดิฉันมั่นใจว่านักศึกษาปริญญาโทผู้นี้ตายเพราะว่ากระสุนปืน M16 จริงๆแต่โดยหน้าที่และเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือว่าพลาดคำบอกใบ้สำคัญไปดิฉันจึงเปิดกระโหลกของเขาออกเหมือนที่เคยทำกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเขาผลที่เกิดขึ้นอาจจะถูกบางคนมองว่าเสียเวลาโดยใช่เหตุแต่ดิฉันคิดว่าการรักษาหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายมาให้ละเอียดรอบคอบที่สุดนี่แหละจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุข้อผิดพลาดใดๆอันเป็นผลเสียต่อเนื่องได้ลูกศิษย์ของดิฉันบางคนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ก็เคยเอ่ยปากถามดิฉันตรงๆว่าจำเป็นด้วยเหรอที่จะต้องซีเรียสขนาดนี้แต่สำหรับดิฉันแล้วการรักษาหน้าที่ไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรหากเป็นสิ่งที่สมควรปฏิบัติเพื่อให้สังคมของเราดำรงต่อไปได้ด้วยดีดิฉันไม่รู้หรอกว่าร่างที่นอนอยู่ตรงหน้าดิฉันณเวลานี้กับเพื่อนๆร่วมอุดมการณ์ของเขารวมถึงกลุ่มที่คิดต่างไปจากพวกเขาอย่างสุดขั้วรู้แจ้งถึงคำว่าประชาธิปไตยดีแค่ไหนแต่เท่าที่ดิฉันรู้มาระบอบซึ่งเรียกกันว่าประชาธิปไตยนี้มีพื้นฐานมาจากระบบสังคมของมดกับผึ้งและจนถึงทุกวันนี้สัตว์ประเสริฐอย่างคนเรายังไม่เคยบริหารระบอบประชาธิปไตยได้ดีเท่าสัตว์ต้นแบบซึ่งเป็นเพียงแมลงตัวเล็กๆ เลยเป็นที่ทราบกันดีว่าประชาธิปไตยเน้นอำนาจของประชาชนและก็ถือเรื่องเสียงข้างมากแต่สุดท้ายเสียงข้างมากในสังคมของมนุษย์ก็ยังแฝงไปด้วยกลโกงต่างๆซึ่งมาจากอำนาจของกิเลสขณะที่เหล่าพึ่งทั้งหลายสามารถใช้หลักเสียงข้างมากได้อย่างบริสุทธิ์สะอาดเพราะว่าเท่าที่ดิฉันทราบมาเมื่อฝูงพึ่งช่วยกันหาแหล่งอาหารหากหน่วยลาดตระเวนที่ถูกส่งออกไปพบทุ่งดอกไม้มากกว่า1แห่งพึ่งทั้งหมดจะตัดสินโดยใช้หลักเสียงข้างมากว่าสรุปแล้วจะไปหากินกันที่ใดโดยจะใช้การขยับปีกส่งสัญญาณแทนการโหวตและฝ่ายที่มีพรรคผู้ขยับปีกให้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งในสังคมของพึ่งเมื่อการตัดสินจบลงแล้วพึ่งทั้งหมดก็จะไปหากินยังแหล่งอาหารที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากด้วยกันอย่างสันติไม่เคยมีพึ่งตัวไหนที่พ่ายแพ้การโหวตและผูกใจเจ็บไปไล่ต่อยพึ่งที่ชนะตนหรือประท้วงด้วยการอดอาหารไม่ยอมไปหากินในถิ่นซึ่งฝ่ายตรงข้ามค้นพบไม่เคยแม้แต่จะคอยหาทางจับผิดเพื่อให้ฝูงของตนไม่ไว้วางใจฝ่ายตรงข้ามและไม่ปรากฏว่าเคยมีพึ่งตัวใดติดสินบนพวกพ้องเพื่อให้ช่วยขยับปีกส่งคะแนนโหวตให้ตนเป็นฝ่ายชนะดังนั้นสังคมของพึ่งจึงสงบสุขเปี่ยมไปด้วยความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เคยขัดแย้งกันเองแบบมนุษย์เรา

ส่วนพวกมดนอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของความขยันอดทนแล้วมดจึงมีจุดเด่นอีกอย่างที่ดิฉันนับถือก็คือมดไม่เคยสนใจว่าอาหารที่ตนพบจะเป็นของสดที่หอมหวานหรือว่าซากปฏิกูลที่คนเราเบือนหน้าหนีเพราะไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดน้ำหวานหรือกระทั่งซากอสุภะของสัตว์อื่นพวกมดก็จะขนไปกินด้วยกันโดยไม่มีการแบ่งแยกว่ามดนางพญาจะต้องได้รับประทานแต่อาหารสดๆใหม่ๆที่หอมหวานเท่านั้นเพราะว่ามดทุกตัวทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นมดนางพญามดตัวผู้มดทหารหรือว่ามดงานก็ได้รับอาหารเท่าเทียมกันหมดไม่เคยปรากฏว่ามีมดทหารหรือว่านางพญาตัวใดทำการกักตุนอาหารดีๆไว้กินเองแล้วก็ส่งแต่ซากสัตว์รั้วของบุตรเน่าให้กับพวกมดที่ต่ำวรรณะกว่าเลยสักครั้งจุดสำคัญอีกอย่างที่ดิฉันอยากจะบอกพ่อหนุ่มทั้งสองคนนี้รวมถึงพวกร่วมอุดมการณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ของพวกเขาเหล่านั้นเลิกเกินว่าไม่ว่าจะมดหรือว่าผึ้งก็ล้วนมีระบบวรรณะและมีนางพญาด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นมันถูกต้องแล้วเหรอที่กลุ่มชนซึ่งยึดถือระบอบประชาธิปไตยจะทำอะไรที่มันแตกต่างไปจากต้นแบบซึ่งเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กๆแต่กลับบริหารจัดการระบอบประชาธิปไตยได้ดีกว่าคนเราซะอีกแต่ในเมื่อพระพุทธองค์ท่านสอนไว้ว่าวาจาใดกล่าวไปแล้วมีประโยชน์ก็ควรกล่าวแต่วาจาใดกล่าวไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ควรกล่าวดิฉันพิจารณาแล้วเห็นว่าการบอกความจริงแก่ผู้ที่ยึดถืออัตตาจนไม่ยอมรับความจริงนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังอาจทำให้ตัวดิฉันเองเป็นภัยเพราะว่าพวกเขามองว่าเป็นเสียงข้างฝ่ายตรงข้ามและอาจจะทำร้ายดิฉันถ้าหากว่าการกระทำของดิฉันขัดต่อผลประโยชน์ของพวกเขาอย่างมหาศาลดังนั้นสิ่งที่ดิฉันทำได้จึงมีเพียงแค่รักษาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดโดยถือเหล่ามดและผึ้งเป็นแบบอย่างเพราะไม่ว่าจะเป็นมดหรือผึ้งและจะมีวรรณะใดติดตัวมาแต่กำเนิดแต่พวกเขาก็ล้วนรักษาหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยมทั้งที่สัตว์เล็กๆอย่างพวกเขาไม่น่าจะรู้จักคำว่าจรรยาบรรณแบบคนเราด้วยซ้ำส่วนเหตุผลในการรักษาหน้าที่ของดิฉันก็เพียงเพราะหวังว่าฟันเฟืองเล็กๆที่ไม่มีอำนาจบารมีใดๆอย่างดิฉันอาจจะช่วยให้สังคมมนุษย์เราดีขึ้นมาได้บ้างดิฉันจึงพาสังขารอันแก่ชราของตัวเองไปยังเตียงที่3

ร่างที่นอนอยู่บนเตียงนี้นอกจากจะมีใบหน้าที่งดงามสะอาดเกลี้ยงเกลากว่าพ่อหนุ่มสองคนก่อนแล้วเรือนกายของเขายังเต็มไปด้วยมัดกล้ามอันแข็งแกร่งแล้วก็กำยำล่ำสันสมฐานะชัยชาติทหารแน่นอนว่ากลุ่มชนผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกับหนุ่มน้อยสองคนแรกที่ฉันเพิ่งจัดการเสร็จไปหลายๆคนน่าจะมีทัศนคติไม่ดีกับทหารและอาจจะมองว่าเป็นศัตรูหรือว่าฝ่ายตรงข้ามแต่ดิฉันมั่นใจว่าใครก็ตามที่ทราบสาเหตุการตายของทหารชายแดนคนนี้จะต้องรู้สึกอย่างเดียวกันก็คือเขามีหน้าตายแล้วก็ไม่สมควรที่จะตายเลยจริงๆเพราะว่าในวันเกิดเหตุน้องทหารคนนี้ได้ทำหน้าที่ของตนเองคือการอารักขาครูเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าหากว่าเขากลับเข้าค่ายไปกับเพื่อนๆและผู้บังคับบัญชาเขาก็คงจะมีชีวิตอยู่มาจนถึงวินาทีนี้แต่ว่าเหตุใดล่ะทหารหนุ่มจึงไม่ยอมกลับค่ายดิฉันสามารถอธิบายแทนเขาได้ด้วยคำบอกใบ้สองประการก็คือของเล่นจำนวนมากมายที่กระจัดกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุและน้องทหารผู้นี้จบชีวิตลงในวันเด็กคำบอกเล่าจากปากเพื่อนๆร่วมค่ายของเขาเองกล่าวตรงกันว่าวันนั้นทำภารกิจกันเสร็จแล้วทุกคนปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แทนที่จะกลับมาด้วยกันไอ้เทพกลับขอตัวไปตลาดบอกว่าจะไปซื้อของอะไรให้เด็กหน่อยตอนนั้นก็ไม่ได้สงสัยอะไรกันนึกว่าเด็กที่ว่าก็คือแฟนสาวที่ผู้ตายกำลังจะแต่งงานด้วยในอีกไม่กี่เดือนหลังปลดประจำการแต่พอเห็นสภาพของที่เกิดเหตุซึ่งรอบกายของผู้ตายเต็มไปด้วยของเล่นจำนวนมากทั้งที่ยังคงสภาพเดิมแล้วก็เสียหายยับเยินไปด้วยแรงระเบิดทุกๆคนก็เข้าใจตรงกันว่าเทพเห็นว่าวันนั้นเป็นวันเด็กแล้วก็คงจะนึกหวนกลับไปถึงยามที่ตนเองเป็นเด็กว่าในช่วงวัยเด็กนั้นตัวเขาเองเคยได้อะไรๆจากพ่อแม่ในวันเด็กบ้างซึ่งเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วนายทหารหนุ่มก็ตระหนักว่าความสุขต่างๆที่เขาเคยสัมผัสในวันเด็กนั้นเป็นสิ่งที่เด็กๆในพื้นที่อันมีแต่ความไม่สงบไม่เคยได้รับเขาจึงมุ่งหน้าไปที่ตลาดแล้วก็ใช้เงินเท่าที่ตนเองมีซื้อของเล่นมากมายจนเท่ากับจำนวนเด็กในโรงเรียนที่เขากับเพื่อนๆเคยปกป้องอยู่จากนั้นนายทหารหนุ่มผู้มีจิตใจงดงามนี้ก็ใช้จักรยานจนประจำตัวนำของเล่นทั้งหมดนั้นมุ่งหน้ากลับไปยังโรงเรียนด้วยความหวังว่าความเสียสละเล็กๆน้อยๆของเขาจะสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆในเขตอันตรายแห่งนั้นได้บ้างแต่สุดท้ายความเสียสละเล็กๆน้อยๆในความคิดของเขาก็ผลิตผลทวีคูณออกมาอย่างที่ใครๆก็คาดไม่ถึงเพราะว่านายทหารหนุ่มถูกเล่นงานด้วยระเบิดที่ฝังอยู่ในพื้นถนนแรงระเบิดทำให้เขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีและการตายของเขาก็สะเทือนใจผู้คนมากมายที่ได้รับรู้ว่าเขาตายเพราะอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของเขาที่รอคอยการกลับไปของลูกชายสุดที่รักณแผ่นดินอันเป็นบ้านเกิดและหญิงสาวซึ่งเคยวางแผนไว้ว่าจะแต่งงานกัน

สำหรับผู้ที่ก่อเหตุชวนสลดอันส่งผลให้ทหารหนุ่มคนนี้ตายไปดิฉันก็คิดว่าพอจะทราบเหตุผลของพวกเขาอยู่แต่ก็มีข้อกังขาในวิธีการของพวกเขาเพราะประการแรกมันเป็นพฤติกรรมที่เหมือนกับการกระทำของเด็กนิสัยไม่ดีซึ่งขาดการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาที่พอไม่ได้ดั่งใจอะไรขึ้นมาก็จะก่อความรุนแรงทำลายข้าวของเพื่อให้ตนเองสมปรารถนาและประการที่สองแม้ดิฉันจะไม่ใช่นักรบแบบน้องทหารคนนี้และก็ไม่เคยลงสู่สมรภูมิใดๆมาก่อนเลยแต่จากที่เคยศึกษาเรื่องพิชัยเด็กตามหลักสูตรวิชาบังคับในสมัยนั้นสมองของดิฉันก็ยังคงจำข้อความหนึ่งในพิชัยสงครามได้อย่างแม่นยำว่ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอย่างมิใช่ยอดสยบข้าศึกไม่ได้ต้องรบถึงจะได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบซึ่งหากจะให้แปลไทยเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆก็หมายความว่าการสยบข้าศึกได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขาเป็นวิถีทางที่เหนือชั้นกว่าการใช้กำลังและความรุนแรงห้ำหั่นกับฝ่ายตรงข้ามจนได้รับชัยชนะหรือว่าสยบอีกฝ่ายลงได้มากมายนะผู้ใดสามารถสยบข้าศึกได้โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงและก็ไม่เกิดความสูญเสียเลือดเนื้อของทั้งสองฝ่ายได้ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นยอดคนจึงเป็นเรื่องน่าฉงนจริงๆที่กลุ่มชนซึ่งหันเรียกตนเองว่านักรบศักดิ์สิทธิ์ไม่คิดถือปฏิบัติในวิธีแห่งความเป็นจอมคนในหมู่ยอดนักรบเช่นนั้นอย่างไรก็ตามพอพูดถึงความเป็นยอดนักรบและความเป็นจอมคนดิฉันรู้สึกนับถือเจ้าของร่างกำยำที่นอนทอดกายอยู่ตรงหน้าณเวลานี้จริงๆเพราะเขาไม่เพียงแต่รักษาหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยมเฉกเช่นเดียวกับดิฉันที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นนิดแต่เขายังมีคุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่มนุษย์หลายๆคนไม่มีนั่นก็คือการคิดถึงผลประโยชน์และความสุขของผู้อื่นก่อนตนเองเพราะเท่าที่ดิฉันทราบมาคุณธรรมข้อนั้นทำให้คนเราเหนือกว่าสัตว์อื่นๆเพราะว่าถึงแม้มนุษย์จะมีกิเลสมากมายทั้งหยาบและละเอียดจนทำให้พวกเราสามารถขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยได้อย่างยากลำบากกว่าบรรดาสัตว์ที่เป็นต้นแบบอย่างมดและผึ้งแต่ความอาทรผู้อื่นก่อนตนเองและการเสียสละเพื่อคนอื่นได้มากกว่าให้ตัวเองเป็นคุณสมบัติเดียวที่มนุษย์เรามีและสามารถทำได้นอกจากนั้นคุณธรรมดังกล่าวยังมีธรรมชาติที่สามารถสยบกิเลสนานับประการของคนเราได้อีกด้วยเพราะเมื่อเราคิดถึงคนอื่นก่อนตนเองแล้วกิเลสและความเห็นแก่ตัวทั้งหลายก็ไม่อาจที่จะแทรกแซงใจเราให้ต่ำลงได้ดิฉันรู้สึกเสียดายจริงๆที่ไม่มีโอกาสได้รู้จักน้องทหารคนนี้ในยามที่เขายังมีชีวิตแล้วก็เสียดายเหลือเกินที่เขาอายุสั้นเพราะว่าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ต่อไปตัวเขาหรือว่าลูกหลานของเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราให้เจริญไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็เป็นได้แต่ในเมื่อเราสูญเสียเข้าไปแล้วสิ่งที่ดิฉันพอจะทำได้จึงเหลือเพียงการพยายามบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณความดีของเขาต่อไปเผื่อในภายภาคหน้าอาจจะมีเยาวชนหรือว่าคนรุ่นหลังที่อยากถือปฏิบัติอย่างทหารหนุ่มคนนี้ก็เป็นได้ส่วนสำหรับดิฉันณเวลานี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือรักษาหน้าที่ของตนเองด้วยการชันสูตรร่างของวีรบุรุษผู้นี้เพื่อค้นหาความจริงอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเหมือนกับที่เพิ่งจะทำให้สองรายแรกของวันนี้ไปและหลังจากหน้าที่ในเรื่องของการชันสูตรจบลงแล้วดิฉันก็จะต้องทำให้พวกเขากลับมาดูดีเหมือนเดิมจนไม่แตกต่างอะไรจากคนที่กำลังนอนหลับอย่างมีความสุขเพราะนั่นก็คือสิ่งสุดท้ายที่ยายแก่ไร้ญาติอย่างดิฉันจะทำให้พวกเขาได้ส่วนสำหรับตัวดิฉันเองก็ได้ทำเรื่องอุทิศร่างกายไว้ให้ลูกศิษย์รุ่นหลังได้ใช้ในการศึกษาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ลมหายใจสุดท้ายของดิฉันมาถึงดิฉันก็วางใจว่าตนเองได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าอีกทั้งยังได้อำนวยประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างเต็มที่แล้ว

0: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นในสัปดาห์หน้าค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกับผลงานวรรณกรรมที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำไทยยังรักษาอธิปไตยหลังครบรอบ1ปีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำไทยยังรักษาอธิปไตยหลังครบรอบ1ปีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะที่จีนยืนยันขายอาวุธให้กัมพูชาเป็นการค้าไม่ได้ใช้สู้รบกับประเทศไทย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการครบรอบ1ปีเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาว่าไม่มีสิ่งใดที่ควรยินดีหรือเฉลิมฉลองเพราะประเทศไทยให้ความสำคัญกับการรักษาอธิปไตยและในการพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทยได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จีนส่งไปให้กัมพูชาเป็นการซื้อขายในเชิงพาณิชย์เพื่อเสริมศักยภาพด้านการป้องกันประเทศไม่ได้มีเพื่อใช้ในการสู้รบกับประเทศไทยโดยคำยืนยันดังกล่าวสอดคล้องกับที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเคยยืนยันในตอนที่เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งย้ำว่าประชาชนไม่ควรกังวลเพราะประเทศไทยไม่ได้มีอันตรายหรืออยู่ในภาวะทุ่มเสี่ยงจากข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านทุกคนสามารถใช้ชีวิตดำเนินธุรกิจและวางแผนการดำเนินชีวิตได้ตามปกติส่วนการเจรจาฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการเจรจาและดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างกันซึ่งเป็นเรื่องในอนาคตขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบหรือเสียประโยชน์ผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงการต่างประเทศแนะคนใช้โอกาสครบรอบ1ปีชายแดนไทยกัมพูชารำลึกถึงความสูญเสียและความสำคัญที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกัน
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาใช้โอกาสครบรอบ1ปีการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในการให้ข่าวกับสื่อต่างประเทศรวมถึงดำเนินกิจกรรมต่างๆว่าความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศเป็นสิ่งที่ไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นและได้ใช้ความยับยั้งชั่งใจถึงที่สุดมาตลอดและเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลไม่ควรดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและทำให้ประชาชนเดือดร้อนไม่ใช่เวลาสำหรับการกล่าวหากันเพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ควรรำลึกถึงความสูญเสียที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีกและย้ำเตือนถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องหาทางออกร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งรวมถึงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของรัฐบาล การดำเนินการในลักษณะนี้ของฝ่ายกัมพูชาจึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทั้งยังบั่นทอนความพยายามของทั้งสองฝ่ายที่จะหาทางออกร่วมกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดกระบี่มอบโฉนดที่ดิน451แปลงแก่ประชาชนตั้งเป้าตลอดปีมอบโฉนดให้ประชาชนทั่วประเทศ 86,000 แปลง
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้ประชาชนตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขใครทุกข์ให้ประชาชนที่เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อมโดยมีนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมในพิธีสำหรับการมอบโฉนดในครั้งนี้มีประชาชนได้รับโฉนดที่ดินจำนวน451แปลงเนื้อที่รวมกว่า507ไร่คิดเป็นมูลค่ากว่า162ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นคงในสิทธิครอบครองที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ทำกินรวมทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐปีงบประมาณ 2,569 จังหวัดกระบี่ตั้งเป้าเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 1,590 แปลงขณะที่ทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยตั้งเป้ามอบโฉนดให้ประชาชน 86,000 แปลงโดยจะเร่งมอบให้ได้อย่างน้อย 68,800 แปลงหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเป้าหมายรวม 86,000 แปลงทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ดำเนินการออกโฉนดเป็นรายพื้นที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องยื่นคำขอเพียงเตรียมเอกสารสิทธิ์ที่มีอยู่และนำเจ้าหน้าที่สำรวจตามวันและเวลาที่นัดหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับสิทธิในที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมวาสนาบัวทองสวท.กระบี่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: รมประชาสัมพันธ
1: ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการปกครองถอนสัญชาติเด็กจากขบวนการพ่อทิพย์เร่งผลักดันครอบครัวชาวจีนกลับประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กรมการปกครองถอนสัญชาติเด็กจากขบวนการพ่อทิพย์เร่งผลักดันครอบครัวชาวจีนกับประเทศพร้อมเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองจะเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กที่ได้มาโดยมิชอบก่อนประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผลักดันครอบครัวชาวจีนที่เกี่ยวข้องออกนอกประเทศตามกฎหมายส่วนเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรโรงพยาบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาโดยข้าราชการมีโทษสูงสุดถึงขั้นให้ออกจากราชการขณะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนอาจถูกถอดถอนใบอนุญาตทั้งระดับบุคคลและระดับสถานพยาบาลหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดพร้อมฝากเตือนประชาชนอย่าลงรับจ้างเป็นพ่อทิพย์เพื่อแลกกับผลประโยชน์เพราะเป็นความผิดร้ายแรงกระทบต่อระบบทะเบียนราษฎรและความมั่นคงของประเทศผานิชคาดนาครายงาน
2: กรมศุลกากรสกัดจับสารเสพติดสังเคราะห์สแตมเมาซ่อนลายการ์ตูนมีฤทธิ์กดประสาทขั้นรุนแรงแจ้งเตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังป้องกันเด็กตกเป็นเหยื่อยาเสพติดรูปแบบใหม
9: ่นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรกรุงเทพได้สกัดจับและตรวจยึดสารเสพติดสังเคราะห์ประเภท1หรือ LSD ที่รู้จักกันในชื่อสแตมเมาจำนวน529ชิ้นมูลค่ากว่า 200,000 บาทซึ่งถูกลักลอบนำเข้าจากประเทศเยอรมนีโดยใช้วิธีการอำพรางในรูปแบบกระดาษซับน้ำสกรีนลายการ์ตูนสีสันสดใสคล้ายสแตมป์หรือสติกเกอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนให้เข้าใจผิดว่าเป็นขนมหรือของเล่นทั้งนี้สารเสพติดดังกล่าวมีฤทธิ์กดและหลอนประสาทขั้นรุนแรงส่งผลให้ผู้เสพมีอาการรับรู้ผิดเพี้ยนเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวหวาดระแวงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตกรมศุลกากรจึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวังและสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดรูปแบบใหม่พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขานรับนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการคัดกรองและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในทุกช่องทางอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือแหล่งแพร่ระบาดและคุ้มครองเยาวชนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามดังกล่าวอย่างเด็ดขาด ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: สอบตร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูบูรณาการตรวจ DNA ช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซียเร่งคืนสิทธิ์ผู้มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎร
0: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.บูรณาการร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กรมการปกครองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการตรวจสารพันธุกรรมหรือ DNA ควบคู่กับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือคนไทยตกหล่นทางทะเบียนราษฎรในประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้นายภาสิตจูทัพพุทธิกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูเปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ลงทะเบียนตรวจ DNA รวม201คนจาก66ครอบครัวสะท้อนความสำเร็จในการช่วยลดปัญหาสถานะบุคคลให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐได้มากยิ่งขึ้นการตรวจ DNA เป็นขั้นตอนสำคัญในการพิสูจน์สายเลือดเมื่อได้รับการรับรองสถานะแล้วจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลและสวัสดิการต่างๆขณะที่นายแพทย์พุทธิชัยดีหลกธราดลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโกลกกล่าวว่าได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการสุขภาพทันตกรรมฉีดวัคซีนและคัดกรองโรคอย่างครบวงจรเพื่อดูแลคนไทยในมาเลเซียอย่างต่อเนื่องวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะช่วงนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่มีวันหยุดยาวนะเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะครับเดินทางระมัดระวังกันด้วยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีเลยนะครับเมืองไทยขึ้นชื่อเหมือนกันนะเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกทีเดียวนะฮะสำหรับคืนนี้ของสุขภาพดีวิถีไทยอาจารย์อามานะครับผู้ฟังครับใครที่เป็นแฟนคลับอาจารย์อาก็เดี๋ยวติดตามและฟังต่อเนื่องกันเลยอาจารย์อาก็จะมีความรู้มาฝากมาคุยกันเหมือนเดิมแล้วก็หลังพักเบรกฟังสปอร์ตก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมนะครับเหมือนเดิมนะฮะเราอยู่กันไปตรงนี้นะ4 ทุ่มหลังข่าวถึง5 ทุ่มสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมเชิญครับคืนนี้มีอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของผงชงขิงมะขามป้อมผสมชะเอมค่ะ
3: ขิงมะขามป้อมชะเอม
4: ค่ะ
3: โอ้อันนี้เป็นสูตรของภัยภูเบศรป่ะ
4: ใช่ค่ะจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมาพักใหญ่แล้วนะคะ
3: oh.
4: แต่ไม่รู้ว่ามีใครเคยมาบอกหรือเปล่าว่ามีนะคะก็เลย
3: เป็นชาชง
4: เป็น
3: เป็นคล้ายๆชาชงแต่เป็นผงทำเป็นผงเป็นซองเป็นผงเป็นซอง
4: ใช่
3: แล้วก็ชงกับน้ำร้อน
4: ใช่
3: เป็นขิงมะขามป้อมแล้วก็ใส่ชะเอมแต่งรสด้วยหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้น่าสนใจน่าสนใจเชิญอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะก็ผลิตภัณฑ์ผงชงของอภัยภูเบศรเนี่ยมีทั้งหมด2อันค่ะ
3: 2ตัว
4: ก็คือมีตรีผล
3: า
4: อันนึงแล้วก็เดี๋ยวไว้ไปพูดคราวหน้าละกันนะคะ
3: ได
4: ้ค่ะแล้วก็วันนี้จะพูดเรื่องของขิงมะขามป้
3: อม
4: นะคะแล้วก็ปรับรสด้วยชะเอมจริงจริงชะเอมก็มีสรรพคุณทางยาค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อใช่ครับครับ
4: ก็ผงชงอันนี้นะคะก็มีมาก่อนงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติอีกนะคะมีมาหลายเดือนพักใหญ่ละนะคะสรรพคุณนะคะสรรพคุณถ้าเป็นสูตรขิงผสมมะขามป้อมเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับระบบเผาผลาญนะคะอาจจะมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็เด่นในเรื่องของการลดไขมันในเลือดนะคะไขมันพอกตับนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยย่อยอาหารนะคะแก้ขึ้นไส้อาเจียนได้นะคะ
3: ค
4: แต่ว่าหลักๆ ก็เอามาใช้ช่วยย่อยอาหารค่ะ
3: ค
4: ก็ทั้งขิงลิดอุ่นร้อนเนาะแล้วก็มะขามป้อมรสเปรี้ยวนะคะช่วย เรียกน้ำนะคะก็ทำให้ระบบลำไส้เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะส่วนตัวก็กินแล้วรู้สึกว่ามันระบายได้ดีคล้ายๆกับว่าลำไส้มันเคลื่อนตัวดีอะค่ะ
3: คร
4: ับ แล้วก็ยังมีสรรพคุณเด่นในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะก็ดูแลปอดได้นะคะ แก้ไอขับเสมหะนะทั้งขิงทั้งมะขามป้อมเนี่ยจริงๆแก้ไอขับเสมหะได้ดีนะคะถ้าเกิดใครเคยเห็นพวกยาอมเม็ดของจีนเหลืองๆอ่ะก็จะมีสูตรที่เป็นขิงมะขามป้อมนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะคะชะลอความเสื่อมของเซลล์แก้ปวดข้อนะคะลดการอักเสบต้านมะเร็งนะคะแก้เวียนหัวนะคะแล้วก็ลดการหนืดของเลือดนะคะเพิ่มการไหลเวียนเลือดลดอายุหลอดเลือดได้มีงานวิจัยของตัวมะขามป้อมนะคะว่าช่วยลดอายุของโรคของตัวหลอดเลือดได้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะคะ
3: ครับ
4: ที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีคนไข้กินพวกขิงกระเจี๊ยบแดงแล้วก็เห็นหูหนูดำอ่ะที่มีคุณหมอทางเชียงใหม่เคยเจอเคสตัวอย่างที่ว่ากินแล้วคาบที่เส้นเลือดมันตีบอ่ะมันโล่งมันโล่งสะอาดขึ้นหลังจากที่คุณหมอเขานะติดตามแต่ว่าไม่ได้รู้รายละเอียดมากนักรู้แต่ว่ากินขิงพุทราจีน
3: ครับ
4: ไม่ใช่ขิงพุทราจีนเห็ดหูหนูดำไม่มีกระเจี๊ยบนะคะแต่ว่าจริงๆกระเจี๊ยบก็มีส่วนช่วยในการล้างคราบไขมันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวเด่นๆเลยก็คือขิงนะคะในการลดไขมันในเลือดนะคะก็1ซองนะคะบรรจุผง15กรัมนะคะรวมนะคะให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่ต่อซองก็อาจจะน้อยกว่ากาแฟเย็นนะนะคะ60ก็ไม่ได้เยอะมากนะประมาณนมเปรี้ยวขวดหนึ่งนะคะก
3: ็
4: จะประกอบไปด้วยขิงเนี่ย 3,000 มิลลิกรัมเลยนะคะใน1ซองกินครั้งหนึ่งเนี่ยจะเท่ากับว่าเรากินขิง3,000 มิลลิกรัมนะคะถ้าเรากินขิงแบบแคปซูลเนี่ยเม็ดนึงจะอยู่ที่ประมาณ500นะคะแบบนี้ก็จะถามคนก็จะถามว่าไม่เยอะเกินไปหรอไม่ร้อนในแย่หรอก็สังเกตเอานะแล้วแต่คนส่วนตัวก็รู้สึกว่ามีบางวันถ้ากินเต็มซองก็จะร้อนในเหมือนกันก็จะเหมือนกับว่าแบ่งครึ่งกินแบ่งครึ่งชงกินแล้วก็มัดหนังยางอีกครึ่งนึงเก็บไว้ชงกินวันหลังนะคะก็จะแบบประหยัดด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มะขามป้อม600มิลลิกรัมต่อซองนะคะแล้วก็ชะเอม150มิลลิกรัมต่อซองนะคะก็พอสมควรนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยต้องบอกว่าบางคนก็จะบอกว่าขิงอันนี้ของเราอ่ะทำไมมันไม่ได้อารมณ์เหมือนพวกขิงแก่ชงอะไรแบบเนี้ยนะคะคือก็ต้องบอกว่าหนึ่งคือมันมีมะขามป้อมที่เป็นรสเปรี้ยวเข้ามาตัดนะคะเพราะฉะนั้นมันจะให้ความเข้มข้นของขิงแก่เพียวๆแบบที่เราเคยชงกินอะไรอย่างนั้นมันจะไม่ใช่เนาะมันก็
3: ไม่ใช่รสนั้นไม่ใช่
4: รส
3: น
4: ึงใช่ค่ะแล้วก็ที่ตัวเองรู้สึกว่ามันดีงามนะคือขิงกับมะขามป้อมอันนี้เนี่ยเขาทำมาจากของสดนะคะคือทำมาจากขิงสดเพราะนั้นเนี่ยความร้อนมันก็จะร้อนน้อยกว่าขิงแก่นิดนึงนะคะแต่ว่าด้วยปริมาณที่ใส่เนี่ยถ้าคนที่ไวกับความร้อนก็อาจจะรู้สึกว่ามันร้อนในได้เช่นมีตุ่มขึ้นในปากอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็เราก็ลดปริมาณการกินลงได้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะถามว่าทำยังไงแล้วมันมาอยู่ในรูปแบบผงแล้วบอกว่าทำมาแบบสดนะคะก็คือเขาเอาขิงสดแล้วก็น้ำมะขามป้อมสดเนี่ยมาผ่านวิธีการที่เรียกว่าสเปรย์ได้ก็คือเป็นแบบอบแห้งแบบพ่นฝอยอะค่ะคือมันเป็นกรรมวิธีในการเอาดึงน้ำออกแล้วทำให้ของเหลวเนี่ยกลายเป็นผงนะคะมันก็เหมือนแบบว่าเราได้กินของจากค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับจากธรรมชาติเนาะอย่างบางคนอาจจะไม่ได้มีต้นมะขามป้อมปลูกไว้ที่บ้านจะไปเด็ดกินทุกวันก็อาจจะไม่สามารถทำได้ทั้งที่รู้ว่ามันก็มีประโยชน์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราอยากให้มันเป็นเครื่องดื่มที่มันกินแล้วสดชื่นนะคะแล
3: ้
4: วก็เรียกว่าอร่อยด้วยอ่ะเนาะของสมุนไพรเนี่ยหลายๆคนก็จะติดภาพว่ามันไม่อร่อยอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าเขามีการแต่งรสด้วยน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะน้ำตาลเนี่ยเขาใส่มาอยู่ที่ 1.05 กรัมต่อซองนะคะซึ่งวันหนึ่งเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน24กรัมนะคะ
3: คร
4: ับก็คือน้ำตาล1ช้อนชาเนี่ยจะประมาณ4กรัมนะคะที่เราใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยประมาณ4กรัมถ้าช้อนชานึงเนาะแต่ว่าอันเนี้ยใส่มา 1.05 กรัมก็คือประมาณปลายๆนะคะปลายๆแต่ว่าก็มีการปรับลดด้วยชะองชะเอมอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ
3: ครับ
4: ทีนี้วิธีการชงนะคะก็คือถ้าชงกับน้ำเย็นเลยอ่ะมันจะละลายได้ไม่ค่อยหมดนะคะก็จะแนะนำให้ตีกับชงกับน้ำอุ่นก่อนนิดนึงนะคะคนให้เข้ากันแล้วถ้าใครจะชงน้ำอุ่นทั้งหมดก็ได้แต่ถ้าใครอยากกินเย็นก็ค่อยเติมน้ำเย็นหรือน้ำแข็งทีหลัง
3: คือ
4: เอาน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนๆหน่อยอ่ะมากวนให้ละลายก่อนเพราะว่ามันถ้าใช้น้ำเย็นเลยมันจะยังคือมันมีสารเขาเรียกว่าสารมอนโดเด็กซินอะไรทำนองนั้นนะคะคือทำให้มันเพิ่มปริมาณขึ้นมาหน่อยนึงนะคะก็ทีนี้มือ
3: ในการนะทวนนิดนึงอาจารย์วิธีชงเกินชงยังไงนะ
4: ชงกับน้ำอุ่น
3: ชงกับน้ำอุ่นก่อนน้ำอุ่นนี่คือน้ำในกาต้มได้ไหม
4: ต้มได้
3: น้ำกาที่เป็นกาไฟฟ้าเป็นกาไฟฟ้า
4: ได้
3: ที
4: ่
3: เป็นกาไฟฟ้าที่มันตัดอัตโนมัติอะนะ
4: เราก็จะชงในนั้นเลยเหรอคะ
3: ไม่เทกดปุ่มลงมาให้มันชงอะใช้น้ำในนั้น
4: ได้ค
3: ่
4: ะ
3: ไม่ร้อนไปไม่ร้อนไปใช่ไหม
4: ไม่ร้อนหรอกคือจะกินแบบร้อนก็ได้มันก็เป็นเหมือนเราชงชามะขามชงน้ำขิงอะไร
3: คือที่ผมกินเนี่ยผมชงกับน้ำร้อนก่อนแล้วก็น้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำธรรมดาเติมเข้าไปมันจะได้อุ่นพอดี
4: ค่ะ
3: สูตรนี้ได้ไหม
4: ได้ค่ะแต่หนูกินน้ำเย็นไปเลย
3: อ๋อได้เหรอชงน้ำเย็นก็ได้เหรอ
4: ก้อน
3: อ๋อมันจะละลายยากหน่อย
4: ใช่ค่ะ
3: ต้องคนเยอะหน่อยอ๋อ
4: ใช่ค่ะ
3: คือไม่จำเป็นต้องชงน้ำร้อนชงน้ำธรรมดาก็ได้น้ำเย็นก็ได้แล้วแต่เราสะดวกแล้วจัน
4: มัน
3: เพิ่ม
4: บอกว่ามันจะละลายได้ไม่หมด
3: แล้วจันบอกว่าเพิ่มอะไรนะมันเพิ่มอะไรตัวไหนเพิ่มยังไง
4: มันเพิ่มเหมือนหนูจำไม่ได้ว่ามันเพิ่มมอนโดเด็กซินหรือเปล่าเป็นพวกสารเพิ่มปริมาณ
3: ต้องใช้ความร้อนใช่ไหม
4: ใช่
3: ถ้าร้อนก่อนแล้วมันจะเพิ่มไอสารตัวที่อาจารย์ว่าเนี่ย
4: ไม่หมายก็ว่าเป็นสารเพิ่มปริมาณในตำรับคือเวลาเขาทำพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชงพวกเนี้ยค่ะมันจะต้องการเขาเรียกว่าเหมือนพวกการกรอกการอะไรใส่ซองอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีพวกสารเพิ่มปริมาณเข้ามาหน่อยนึงค่ะ
3: แล้วมันดีหรือไม่ดี
4: ถ้าเราใส่ในปริมาณที่เหมาะสมมันก็ไม่ได้เกิดผลเสียอะไรกับร่างกายนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่ามีประโยชน์ทางการแพทย์อะไรนะคือมันเป็นเหมือนคล้ายๆเม็ดยาก็ต้องมีแป้งตอกอย่างเง
3: ี้
4: ยนะ
3: คะโอเคขอเข้าใจป่ะเข้าใจ
4: ค
3: ือ
4: มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นคล้ายๆกับผงแป้งนั่นแหละ
3: โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
4: มันตัวเด็กซีนเป็นพวกกับแป้ง
3: โอเคครับเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งในการ
4: เนื้อสัมผัสในเครื่องดื่มผง
3: โอเคครับแต่ไม่ได้มีประโยชน์หรือโทษอะไร
4: ตัวเป็นก้อน
3: ไม่มีโทษไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะ
4: ใช่
3: โอเคเชิญต่อครับ
4: ทีนี้ข้อห้ามนะคะข้อห้ามก็คือห้ามใช้ในคนที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาฟารินนะเอาอีกแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่เรารู้กันเนาะแล้วก็หญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ระยะเวลาในการกินก็จริงๆก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตอนนี้ไม่ใช่ทะเบียนยาก็กินได้เรื่อยๆก็เหมือนอาหารเป็นยา
3: ค่
4: ะถ้าใครร้อนในก็เว้นสลับไปกินตีผลาชงบ้างก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าจะให้เห็นผลด้านการรักษาเนี่ยที่เราจะกล่าวถึงต่อไปในงานวิจัยเนี่ยก็จะต้องกินต่อเนื่องหน่อยสัก 2-3 เดือนนะคะเช่นในการลดไขมันในเลือดอะไรต่างๆนะคะทีนี้คนที่เหมาะสำหรับกินอันนี้ก็คือคนที่ไขมันในเลือดสูงนะคะระบบเผาผลาญไม่ดีนะคะอาหารไม่ค่อยย่อยมีลมในท้องเยอะแน่นจุกเสียดนะคะผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าผู้สูงอายุที่อ่อนเพลียง่ายอะไรเงี้ยนะคะท้องผูกไอมีเสมหะป่วยบ่อยเงี้ยอยากเสริมภูมินะคะหรือว่ายัง เพิ่งหายป่วยยังเพียๆอยู่อย่างเงี้ยตัวนี้จะเสริมภูมิได้ดีหรือว่าเป็นโรคปอดหรือว่าอยู่ในที่ที่มีมลพิษทางอากาศนะคะปวดข้อบ่อยก็ได้นะขิงมันแก้ปวดข้อได้เวียนหัวบ่อยเงี้ยนะคะเลือดลมไหลเวียนไม่ดีไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็เหมาะสำหรับการกินสูตรนี้นะคะทีนี้ขิงมะขามป้อมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ทั้งอุ่นทั้งเย็นเนาะคือมะขามป้อมจะติดเย็นแล้วก็ขิงจะติดอุ่นเนาะมันก็จะแบบพอดีพอดีพอมันมาอยู่ด้วยกันนะคะโดยที่สารออกฤทธิ์สำคัญเนี่ยก็คือขิงมันก็มีหลายอย่างตัวน้ำมันหอมระเหยเองนะคะตัวฟลาวานอยด์ตัวจิงเจอร์โลชาโกอัลนะคะมะขามป้อมก็มีพวกโพลีฟีนอลพวกแทนนินอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้ประโยชน์ของตัวมะขามป้อมเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่านอกจากตัวมันเองมีประโยชน์แล้วเนี่ยนะคะเวลามันกินเข้าไปอยู่ในท้องเราเนี่ยนะคะมันจะถูกจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ทางชีวภาพให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นอีกด้วยนะคะมันจะเขาเรียกว่ามันเป็นสารพวกตระกูลแทนนินน
3: ่
4: ะนะคะที่จุลินทรีย์มันจะทำให้ฤทธิ์มันเก่งขึ้นอีกนะคะทีนี้ขิงนะคะก็จะมีฤทธิ์หลักในการลดการอักเสบนะซึ่งก็มีงานวิจัยว่ามันลดการอักเสบตัวชีวัดในเลือดหลายอย่างเลยเช่น C reactive proteinInterleukin 6อะไรต่างๆนะคะซึ่งพวกนี้มันจะขึ้นสูงในคนที่เป็นพวกโรค NCD พวกโรคเมตาบอลิกคือคนที่เป็นคนอ้วนมีโรคประจำตัวเยอะๆก็จะมีภาวะอักเสบเรื้อรังนะคะขิงก็จะเข้าไปลดการอักเสบได้แล้วก็มันสามารถที่จะเพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดอนุมูลอิสระคือเพิ่มตัวดีและลดตัวไม่ดีในร่างกายนะคะซ
3: ึ่
4: งเขาก็บอกว่ามันไปเพิ่มพวกอย่างเช่นกูต้าไทโอนโปรออกซิเดสพวกนี้มันจะเป็นตัวเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระค่ะหรือว่าไปลดสารอนุมูลอิสระที่ทำให้เซลล์มันเสื่อมพวกตัวชีวะที่เขาวัดได้ก็เป็นพวกมาเล่าไดอัลดีไฮด์นะคะแล้วก็สามารถที่จะลดไขมันในเลือดผ่านหลายกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดการสร้างไขมันที่ตับคือการสร้างคอเลสเตอรอลในเลือดในร่างกายเราเนี่ยนะคะเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากอาหารนะคะเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่มาจากการสังเคราะห์ขึ้นเองที่ตับนะคะแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากอาหารนะคะแล้วก็พวกยาสเตตินพวกเนี้ยก็จะไปออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไขมันที่ตับนะคะตัวขิงเองก็ลดการสร้างไขมันที่ตับได้นะคะแล้วก็เพิ่มการสลายไขมันนะคะโดยมันจะเพิ่มตัวรับ LDL ทำให้มันจับกับตัว LDL ได้ดีขึ้นแล้วก็เอาไปเผาผลาญนะคะก็มันสามารถที่จะลดตัวชี้วัดพวกคอเลสเตอรอลรวม LDL ไตรกลีเซอไรด์ได้ดีแต่ว่าเพิ่มไขมันดีไม่เก่งนะคะ แล้วก็ผลเนี่ยจะค่อนข้างเห็นชัดในคนที่มีเมตาบอลิกซินโดรมพวกหรือพวกโรคเบาหวานอย่างเงี้ยคนอ้วนจะเห็นผลชัดกว่าคนปกตินะคะโดยที่เขาพบว่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของขิงอย่างเช่นชาโกอัลหรือจิงเจอรัลเนี่ยนะคะสามารถที่จะไปกระตุ้นตัวรับรีเซปเตอร์ตัวหนึ่งในร่างกายที่ชื่อว่า P-alpha นะคะเดี๋ยวนะคะพีพาแกมมาค่ะพีพาแกมมาตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมรหัสในการเผาผลาญพลังงานของเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายค่ะก
3: ็
4: คือมันทำให้กลไกตัวเนี้ยทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ขิงเนี่ยเขายังพบว่าเพิ่มความสามารถในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่
3: อง
4: โดยที่เพิ่มการสลายไขมันในกล้ามเนื้อโครงล่างในหนูทดลองนะคะแต่ว่าผลต่อน้ำหนักตัวเนี่ยพบลดลงเล็กน้อยหรือไม่เปลี่ยนแปลงแต่จะเด่นเรื่องการปรับระบบเผาผลาญรวมๆนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยยังช่วยในการเขาเรียกว่าปรับการทำงานของหลอดเลือดนะคะทำให้เพิ่มไนตริกออกไซด์ซึ่งทำให้หลอดเลือดมันขยายไม่ติดแคบนะคะแล้วก็ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด คือมีฤทธิ์เหมือนแอสไพรินอ่อนๆนะคะแต่ไม่สามารถใช้แทนแอสไพรินได้และการใช้ร่วมกับพวกแอสไพรินหรือตระกูลยาละลายริ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดก็จะเสริมฤทธิ์กันเพราะมันมีฤทธิ์เหมือนกันอ่อนๆ นะคะแต่ว่ากินร่วมกันกับแอสไพรินได้นะคะแต่ว่าถ้าจะต้องไปผ่าตัดอะไรก็ต้อง
3: สัญญาณอาจารย์วูบวูบวูบนะสุดเป็นบ่อยเหมือนกันอาจารย์อาเดี๋ยวพอฟังรอแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าต้องปรับเปลี่ยนหรือเปล่าทันทันแทนอาจารย์อาครับทำไม
4: ติงบัตซูก้านะคะ
3: โอเคอาจารย์เมื่อกี
4: ้
3: อาจารย์เมื่อกี้สัญญาณมันหายไปแป๊บหนึ่ง
4: ต
3: ั
4: วขิงต
3: ั
4: วขิงเนี่ยมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ด้วยค่ะ
3: อ๋อครับ
4: ค่ะแล้วก็เพิ่มความไวของอินซูลินค่ะผลงานวิจัยนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีงานวิจัยแบบสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุมก็คือกลุ่มหนึ่งได้ขิงกลุ่มหนึ่งไม่ได้ขิงอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่เชื่อถือได้นะคะแบบ RCT นะคะก
3: ็
4: พบว่าคนเข้าร่วมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ำหนักเกินหรืออ้วนนะคะไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวานเป็นเมตาบอลิกซินโดรมอะไรพวกเนี้ยขนาดการใช้จะอยู่ที่1ถึง3กรัมต่อวันนะคะคือจะ1กรัมต่อวัน2กรัมต่อวัน3กรัมต่อวันก็ได้และใช้ติดต่อกันต่อเนื่องอย่างน้อยสัก2ถึง3เดือนขึ้นไปค่ะเพราะนั้นถ้าเรากินขิงชงอันนี้วันละซองก็ได้ละนะคะเพราะว่ามันมีขิงอยู่ที่3กรัมนะคะต่อซองนะคะและยังมีฤทธิ์จากตัวมะขามป้อมด้วยนะคะซึ่งมันก็จะเสริมกันนะคะในการที่จะช่วยระบบการเผาผลาญนะคะแต่ว่างานวิจัยที่จะชัดเลยของขิงคือลดไขมันในเลือดค่ะลดไขมันในเลือด
3: อันนี้ชัดเจนเลยนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ครับผมมีอะไรไหม
4: ว
3: ัน
4: น
3: ี้
4: ก็
3: ครับ
4: มีมาฝากกันประมาณนี้
3: อ่ะใครสนใจนะของเราทำเป็นผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวขิงมะขามป้อมผงนะแต่งรสด้วยชะเอมเป็นซองชงกับน้ำน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำธรรมดาน้ำเย็นได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับกินอร่อยอาจารย์ผมกินแล้วอาจารย์กินยัง
4: กินแล้ว
3: อร่อยครับอร่อยกินง่ายจะเปรี้ยวน้ำหน่อยจะเปรี้ยวน้ำหน่อยแต่ก็โอเคไม่ได้เปรี้ยวแบบโดดมากเกินไปอ่ะโอเคครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นผงชงจากตรีผลาตรีผลานี่หลายๆคนก็คงรู้จักดีเดียววันหลังอาจารย์จะคุยใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
3: โอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ต1ชุดผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะปรึกษาเรื่องยูกยาต่างๆสุขภาพต่างๆหรือว่าเรื่องของสมุนไพรภัยภูเบศของเรานะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะหลังเบรกเบอร์เดิม02-290-0473นะคืนนี้ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับ02-290-0473ใครอยู่แถวๆพันทิพย์งามวงวานนะผมแนะนำอีกก็ได้นะฮะอยู่แถวๆพันทิพย์งามวงวานเนี่ยเรามีร้านตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศรอยู่ที่ชั้น7นะร้านเภสัชนิตยาอยู่ชั้น7ล็อกกลางๆนะครับมีสมุนไพรแทบทุกตัวของภัยภูเบศรเลยนะถ้าที่ผมเช็คดูผมเองก็ไปใช้บริการที่นี่เหมือนกันเวลาต้องการผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศรนะครับชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะร้านเภสัชนิตยาก็ไปสอบถามไปปรึกษาได้นะครับคนขายเขาจบเภสัชเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวพักฟังสปอร์ตโทรศัพท์รอแป๊บนึงนะฮะโทรศัพท์รอแป๊บหนึ่งได้ไหมครับ
5: สวัสดีครับ
3: รอนิดนึงนะรอจบสปอร์ตนะ
5: อ๋อเนี่ยผมฟังอยู
3: ่โอเคงั้นรอจบสปอร์ตครับเดี๋ยวจบสปอร์ตก่อนแล้วกันนะฟังสปอร์ตหนึ่งชุดจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวให้คุยกับอาจารย์อาครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
6: Thank you.
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม

0: ง่ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลืองมังคุดอภัยภูเบศ
2: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร

0: จ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
0: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
1: ดีรถมาแล้วไปกันไปกัน
2: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังมารอแล้วด้วยนะครับโทรจากไหนนะครับฮัลโหล
3: ผมโทรจากภูเก็ตครับ
2: ภูเก็ตนะเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญเลยครับ
3: ผมพอดีรอบที่ผ่านมาประมาณสัก2อาทิตย์นะพอดีหมอนัดตรวจเป็นหนวดเขาเรียกตรวจประจำเดือนที่ทุก3เดือน4เดือนประมาณเนี้ยผมก็50กว่าแล้วนะคราวนี้ฮัลโหล
2: ครับครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญต่อนะครับ
3: คราวนี้ปรากฏว่าก็เจาะเลือดไป4หลอดก็ดีหมดทุกอย่างตับไตอะไรดีหมดแต่ปัญหาไขมันสูงมากเลยคุณหมอว่า
4: ค่ะไขมันตัวไหนคะ
3: น่าจะผมก็ไม่ได้ถามหมอนะแต่ผมว่าน่าจะตัวไขมันไม่ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจ
2: ไม่แน่ชัดเลยหมอไม่ได้บอกแล้วเราไม่ได้ถามด้วยเนาะ
3: ไม่ได้ถาม
2: ไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอล
3: ใช่
2: ไม่รู้ตัวไหนแต่รู้ว่ารู้รู้ถึงว่าสูง
3: ปกติ
2: เขาบอกตัวเลขมาไหมบอกตัวเลขมาไหม
3: ปกติบอกหมอปกติหมอบอกไม่ควรเกิน120อันนี้ของผมไป160กว่า
2: อันนี้เป็นน่าจะเป็นเลขอะไรอาจารย์
4: น่าจะ LDL
2: โอเคป่ะโอเคครับอ่ะต่อครับต่อเล่าต่อครับ
3: ครับเลยเนี้ยก็พอดีฟังวิทยุนี่แหละแล้วก็พอดีผมก็จดไม่ทันแต่เดี๋ยวเมื่อกี้จดเบอร์โทรทันฟังหลายรอบเลยแหละแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมฟังไปในวิทยุที่ว่าเกี่ยวกับอะไรน้ำขิงอะไรไขมันอะไรเนี้ยผมว่าผมชอบกินแบบนั้นมากกว่า
2: แล้วคำถามคือ
3: จะลดไขมันนะ
2: อยากจะลดไอ้ตัว LDL
3: ครับ
2: โอเค
3: ตัว4หลอดที่คุณหมอเจาะเลือดไปเนี่ยตับไตอะไรดี
2: ทุกอย่างดีตัวเนี้ยต้องการเอาตัวนี้ลงนะเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำเล
4: ือ
2: กเกิน120ใช่ไหม
3: หมอบอกว่าปกติมันไม่ควรเกิน120ครั้งที่แล้วของผมแค่100เดียวแต่ว่าปรากฏว่าครั้งนี้มัน
2: 100ปาก็ไป150 160เลย
3: คร
2: ับ โอเคครับ
4: 160ประมาณ160เนาะคะใช่
2: อาจารย์ใช่เขาบอกประมาณ160ครับ
4: คนไข้กินยาลดไขมันอยู่ไหมคะหรือว่ามีการหยุดยาไป
3: ผมมันปกติเป็นคนออกกำลังกายเลยคุณหมอแกรู้เลยแกจะให้หลายรอบไปเลยผมปฏิเสธไม่กินเพราะว่าเพื่อนกินเนี่ยก็ถูกเวลากินยาลดไขมันถูกเหมือนแบบยังไงต้องถูกกินตลอดอ่ะ
4: ค่ะ
3: เลย
2: อยากได้สมุนไพรเหรออ
3: ะไรคร
2: ับ อยากได้ข้อแนะนำแล้วก็สมุนไพรใช่ไหม
3: ไม่ได้ยินครับ
2: อยากให้อาจารย์แนะนำเป็นการดูแลแล้วก็แนะนำเป็นเครื่องดื่มพวกสมุนไพรใช่ไหมครับ
3: ใช่ที่ว่าลดไขมัน
2: อ่ะอาจารย์แนะนำในภาพรวมแล้วก็อะไรเชิญครับอาจารย์ครับ
4: ค่ะเราอาจจะต้องดูก่อนว่าแต่ก่อนที่เราคุมได้ดีอะค่ะกับตอนที่เราตรวจล่าสุดเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลง อาหารหรือการใช้ชีวิตอะไรไหมเนาะ

0: คือหมายความว่า
1: เดี๋ยวฟังก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับ
0: เราเคยทำได้ไงเราก็จะได้เหมือนย้อนดูว่าเราจะไปปรับอะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้า160เนี่ยก็เป้าหมายคือลดลงอย่างน้อย 30% ก็เหลือสักประมาณ120อย่างที่คุณหมอเขาว่าแหละค่ะทีนี้สมุนไพรในการลดไขมันเนี่ยมันก็มีหลายตัวนะคะแต่ว่าทุกตัวนะคะรวมถึงยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีตัวไหนที่ลดได้ 100% นะคะคืออย่างแม้แต่ยาแผนปัจจุบันก็ลดได้10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% อย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องลดการกินของทอดของแปรรูปนะคะมากินเป็นพวกต้มนึ่งเป็นหลักอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างที่เราทำอยู่แล้วเนาะทีนี้สมุนไพรก็มีหลายตัวที่มีงานวิจัยเช่นกระเทียมนะคะกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบเขียวขิงดอกคำฝอยมะขามป้อมเพกาตีผลานะคะแล้วก็สามารถที่จะฟังเอาไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดหาตัวไหนที่เรากินได้สะดวกอ่ะก็กินสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปก็ได้หรือจะกินขิงมะขามป้อมชงที่มาพูดในวันนี้ก็ได
2: ้ผมอยากได้ตัวนั้นนะเพราะว่าผมชอบไอ้พวกมะขามป้อมอะไรอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกของไพ่ผู้เบสเป็นทางเลือกไปเลย
0: กินมาละซองกินมาละซองไปสัก2-3 เดือนแล้วก็ลองไปตรวจซ้ำนะคะ
1: เรื่องอาหารมีไหมต้องคุมเรื่องอาหาร
2: คร
1: ับ
2: อ
1: ะไรไหมออกกำลังกงออกกำลังกายต้องผสมผสานยังไงอาจารย
0: ์ค่ะเรื่องอาหารก็ไม่รู้ว่าชอบกินอะไรบ่อยๆช่วงหลังๆ
2: ปกติอาหารเย็นผมไม่ทานอาหารเย็นผมไม่ทานแต่บางทีเพื่อนฝูงอะไรบางที
1: มีบ้าง
2: เครื่องดื่มบ้างเล็กๆน้อยๆ
0: ค่ะ
1: ก็กินกินแม่กินกินอาหารที่เรากินบ่อยๆอ่ะครับมื้อเช้ามื้อกลางวันนะครับกินพวกไหนกินมันๆเยอะมั้ย
2: มื้อเช้าเนี่ยผมกินเป็นโปรตีนเพราะผมคนออกกําลังกายผมวิ่ง42กมแต่ว่าตั้งแต่หลังฉีดวัคซีนมาวิ่งไม่ได้เลยเพราะว่าร่างกายถอยเลยก็วิ่งเหยาะๆเล่นๆเช้าๆแล้วก็มื้อเที่ยงนี่ผมก็กินอาหารปกติแต่บางทีก็กินหมูพะโล้บ้างกินไอ้พวกปลาบ้างอะไรประมาณนั้น
1: เสร็จแล้วออกกำลังกายน้อยลง
2: ครับผมแต่กำลังกายนี่น้อยลงเพราะว่าจากตั้งแต่ฉีดวัคซีนมานี่ผมถอยเลยร่างกาย
1: โอเคเชิญอาจารย
0: ์ค่ะก็ลองดูค่ะขิงมะขามป้อม
2: ครับครับ
0: กับอีกตัวหนึ่งที่เป็นช้อยเอาไว้เนาะคือแคปซูลเพกาของไบพูเบตแคปซูลเพกาของไบพูเบตเนี่ยจะเป็นเพกาผสมขิงกระชายในเม็ดเดียวกันจะเป็นยาติดร้อนบำรุงกำลังได้ดีค่ะ
1: กินร่วมได้ไหมกินสองอย่างได้ไหม
0: ได้แต่ต้อง
1: แยกมือ
0: ต้องพิจารณาดูว่าจะร้อนไหนหรือเปล่า
1: อ๋อโอเค
0: ค่ะ
2: ผม
0: ก็ลองชงดูก
1: ่อนแนะนำว่าเป็นลองตัวนี้ก่อน
2: ผมจะลองตัวที
1: ่มะขามป้อมขิงก่อน
2: ลองดูไประยะหนึ่ง
1: โอเค
2: อาจารย์แนะนำว่าไปเดี๋ยวดูว่ามันดีขึ้นไหม
1: ครับสั่งซื้อได้เลยครับ
2: ครับผม
1: สั่งซื้อได้ทางใน Shopee Lazada น่าจะมีแล้วล่ะนะหรือเสิร์ชหาดูก็ได้หรือจะโทรศัพท์มาสั่งซื้อก็ได้แล้วแต่สะดวก
2: โทรถ้าโทรเบอร์นี้เหรอ
1: โทรต้องโทรไปที่ฝ่ายขายไพพูเบทนะครับจดเบอร์ไว้ครับ
2: คร
1: ับ ศูนย์สอง
2: ศูนย์สอง
1: แล้วก็02 877
2: 101
1: เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็น่าจะเป็นต่อ2ฝ่ายขายต่อ2เขาจะมีบอกไว้ต่อ1ต่อ2ต่อ3ไปไหนก็ทำตามที่นั้นแล้วต้องการฝ่ายขายก็น่าจะเป็นต่อ2ครับลองคุยกับฝ่ายขายให้เขาส่งได้ครับส่งถึงที่เลย
2: อ๋อได้อันนี้สั่งพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ไหมวันนี
1: ้น่าจะเป็นวันหยุดฝ่ายขายเปิดไหมเนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจ
0: พรุ่งนี้น่าจะเปิดค
1: ่
0: ะ
1: ลองโทรดูก่อนเนาะโอเคผมก็ไม่แน่ใจขอโทษทีฮะครับผม
2: ขอบพระคุณมากมากครับอาจารย
0: ์ค่ะค่ะ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับเป็นทางอาจารย์ออกกำลังกายมันช่วยลด LDL ไหม
0: ช่วยได้
1: ช่วยได้นะ
0: ก็ระบบเผาผลาญ
1: ใช่โอเคครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับจากไหนครับ
3: สวัสดีค่ะจากกรุงเทพ
1: เชิญเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อา
0: ค
3: ด
0: ี
3: คดีอายุ70นะคะ
1: 70และ
3: น้ำหน
1: ัก
3: ก็น้ำหนัก46
0: ค่ะ
3: แล้วก็กินยาประจำมียาความดันกับไขมันลดไขมันแล้ววันนี้มีอาการปวดไอ้นั่นเสียดเสียดตรงใต้นมสองข้างอ่ะอาจารย์เสียดมาเป็นชั่วโมงแล้วนะมันแต่มันลำคาญนะมันแต่ว่ากดแล้วไม่เจ็บนะอาจารย์กดแล้วก็ไม่เจ็บแต่ว่ามันเหมือนเสียดเหมือนเราคิดอะไรอีกทีแต่ว่าเคยเป็นกดไหลย้อนไม่เป็นสาเหตุอะไรทานข้าวก็ทานตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะคะอาจารย์แล้วกลางคืนก็ไม่ทานอะไรตอนที่ยังปวดอยู่เป็นชั่วโมงนะคะอาจารย
0: ์มีค่ะคือมันก็มองได้สองอย่างนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอันไหนกันแน่ที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นพวกกล้ามเนื้อคือเราไปยกของหนักหรือนอนผิดท่าหรือเปล่าอันนี้มักจะเจ็บเวลาขยับคือหมายก็ว่าถ้าขยับก็จะเจ็บเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเคยมีประวัติเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะไอ้โรคในท้องเนี่ยค่ะกรดไหลย้อนกระเพาะพวกเนี้ยค่ะก็ทำให้เสียดบริเวณที่เล่ามาได้ค่ะ
3: ค่ะแล้วนี้ทานยาแอมคามินชันได้ไหมคะอาจารย
0: ์ลองกินยาขับลมดูนะคะว่าถ้ามันได้เลอได้อะไรออกเนี่ยมันจะค่อยยังชั่วไหมนะคะแต่ถ้าเกิดกินไปแล้วดีขึ้นก็กินต่อจนหายแต่ถ้ามันดูท่าแล้วไม่ดีขึ้นเลยอะค่ะเราก็อาจจะไปเจอหมอหน่อยให้เขาช่วยตรวจดูวินิจฉัยค่ะ
3: อ๋อค่ะอาจารย์แล้วมันเรียบเรายืนขึ้นแล้วเราขย่งขาเนี่ยแล้วสึกจะเลอขึ้นอ่ะเลอตีขึ้นลงตีขึ้นอย่างนี้เกี่ยวกันไหมคะ
0: เกี่ยวนะ
3: มันเลอ
0: ก็แสดงว่ามันมีลมจุกเสียดที่ตีขึ้นมาข้างบนยอดอกอะค่ะแบบอาการแบบนี้กินยาหอมดีนะ
3: ยาหอมกินแล้วทำไม่หายเทพจิต
0: ไม่หายเหรอยาหอมอะไรอะคะ
3: ยาหอมของเทพจิตค่ะ
0: ไม่ต้องกินยาหอมลิตรอุ่นค่ะแบบเนี้ยค่ะ
3: อ๋อลิตรอุ่นล่ะคะอาจารย์จะทานยาไอ้นั่นน่ะยาหอมหรือขมิ้นชันดีคะ
0: กินร่วมกันได้แต่ถ้ายาหอมต้องเป็นยาหอมนวโกฏจะแก้ลมจุกแน่นลมจุกเสียดยาหอมเทพจิตมันเย็นไปค่ะ
3: อ๋อล่ะค่ะเย็นไป
0: ค่ะไม่เหมาะกับโรคในท้อง
1: ไม่ตรงกับโรค
3: ไอ้ยาหอมของอะไรนะไอ้อะไรนะปลาอินทจักรได้ไหมคะ
0: อินทจักรเหรออินทจักรก็พอได้อยู่แต่มันจะร้อนกว่านวโกฏหน่อยนึงนะคะลองชงดูสักครึ่งช้อนชาดูก็ได้ค่ะคล้ายๆกันแหละแต่ร้อนกว่าน้ำอุ่น
3: ชงกับน้ำอุ่น
0: ใช่ค่ะ
3: ไอ้นั่นยาหอมไม่นั่นไม่มีที่อาจารย์บอกอะนวโกฏไม่มีวันหลังต้องซื้อมาติดไว้นะ
0: มันคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าตัวอินทจักรจะมีพิกัดเบญจกูลที่มันเป็นยาร้อนเยอะกว่ากันหน่อยนึง
1: มีอินทจักรอยู่ไหมล่ะ
3: มีค่ะมี
1: ก็ลองได้นี
3: ่ลองอาจารย์ถ้าเกิดมันไม่หายแล้วก็ทานไอ้นั่นขมิ้นชันต่อได้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวจะลองทานดูนะคะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะคุณบรรลมด้วยนะคะ
1: ยินดีครับยินดีครับยินดีครับก็ต้องระวังด้วยนะอย่ากินอาหารเยอะอย่ากินอาหารอิ่ม
3: คร
1: ับโอเคครับต่อเลยเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
4: จะถามหมอว่าไอ้ยอดกระทบโรคเนี่ยมันทานแก้อะไรได้บ้างคะ
0: มันมีฤทธิ์คลายกังวลช่วยนอนหลับค่ะ
1: เด่นตรงนี้แหละคลายกังวลช่วยหลับสบายขึ้น
4: ไม่เห็นพม่าแถวบ้านเขาเก็บไปทานกันเราเขาว่ามันทานได้เลย
0: แต่ต้องต้มให้สุกนะมันมีไซยาไนด์หน่อยๆนะคะ
1: ครับควรให้สุก
4: ทั้งหนวดทั้งไรนี้ทานได้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ
1: ยอดเน
0: า
1: ะ
0: เขาจะใช้ตัวยอดนั่นแหละค่ะแต่ว่าต้องคือผลิตภัณฑ์ในเมืองนอกมันมีชานะคะถ้าใช้ดิบเนี่ยมันจะมีพวกไซยาไนด์อยู่เล็กๆน้อยๆอาจจะป ปวดท้องปวดหัวขึ้นไส้ได้เพราะนั้นก็ลองกินแบบน้อยๆผ่านความร้อน
1: กินสุกกินสุกแนะนำให้กินสุ
4: กก็จะไม่ได
1: ้แต่กินสุกไม่เป็นไรครับกินสุกไม่เป็นไรครับอ่าฮ
4: ะ
1: อันนี้เป็น
0: ก็เขาก็ใส่แกงลงแกงเลียงอะไร
1: ก็ใส่กันเยอะครับกินกันเยอะ
4: อ๋ออ
1: ืม
4: ก็คงเคยเห็นพม่าเขากิน
1: ถ้าเราอยากจะคลายเครียดนอนหลับดีขึ้นลองดูได้ครับถ้ามีปัญหาก็ลองดูได้ครับมันมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปหาซื้อด้วย
4: รบกวนคุณหมอแค่นี้นะคะขอบพระคุณมาก
1: โอเคครับผมจำไม่ได้เคยกินนานมากแล้วอะสมัยเด็กๆโตขึ้นมามันไม่หาไม่ค่อยได้แล้ว
0: ค่ะ
1: เชิญครับถามอาจารย์อาได้เลยครับอาจารย์ฟังอยู่ครับฮัลโหล
5: คุณหมอครับปรึกษานิดนึงครับคุณหมอ
0: ค่ะ
5: คือมีสมุนไพรที่ว่าชะลอการเสื่อมของไตคุณหมอ
0: ชะลอการเสื่อมของไตตอนนี้ไตระยะไหนแล้วคะ GFR เท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่คะ
5: 63
1: 63
0: GFR อยู่ที่เท่าไหร่คะ
5: อะไรนี่ครับ
0: ค่าการกรองของไตทราบตัวเลขไหมคะ
5: ไม่ทราบคุณหมอ
0: แต่ทราบแค่ระยะเนาะ
1: ระยะก็ไม่รู้ใช่ไหมระยะไหน
5: แจ้งมา
1: ว่าระยะไหน
5: ว่าระยะที่สอง
0: ไม่ต้องกังวลหรอกค่ะคนไข้คะ
1: สองเอง
0: ก็คือไตมันมี5ระยะเนาะระยะที่1ก็คือระยะปกตินะระยะ1เนี่ยไม่ใช่โรคไตระยะ2ก็คือมันเริ่มเสื่อมเล็กน้อยซึ่งไตอ่ะมันก็เสื่อมได้ตามอายุค่ะมันถดถอยได้แต่ทีนี้วิธีการชะลอเนี่ยคือไตมันเป็นหน่วยกรองเส้นเลือดฝอยอ่ะคือเลือดมันไหลผ่านเส้นเลือดเล็กๆในหน่วยกรองไตอ่ะเราก็ดูแลหลอดเลือดเราให้ดีเช่นเราอยากให้มีน้ำตาในเลือดเยอะคุมความดันในเลือดไม่ให้สูงให้ปกติคนไข้มีโรคประจำตัวพวกเบาหวานความดันไขมันอะไรแบบนี้ไหมล่ะคะ
5: อ๋อไม่มีเคยเป็นไขมันแล้วก็กินยาแล้วก็ปกติแล้วคุณหม
0: อก็คือ
5: แล้วก็มีตอนนี้มีอยู่ตัวหนึ่งคือเป็นไอรอยต่ำคุณหมอกินยาประจำอยู่
0: ก็ตามอายุฮอร์โมนไทรอยบางทีพออายุมากขึ้นมันจะทำงานได้ด้อยลงค่ะก็กินยาเสริมไปหมอเขาก็จะตรวจติดตามค่าไทรอยให้มันอยู่ในช่วงปกติไม่ได้อันตรายอะไรไม่ได้มีผลอะไรกับไตเนาะส่วนเรื่องไตก็ไม่ต้องกังวลค่ะอย่ากินหวานอย่ากินเค็มไม่ซื้อยากินเองสีสัวโดยเฉพาะพวกยาแก้ปวดลดอักเสบพวกเนี้ยค่ะแล้วก็สมุนไพรจริงๆมันก็ไม่มีโดยตรงอ่ะนะคะก็เน้นกินพืชผักธรรมชาติเราเนี่ยแหละนะคะถ้าเลือดลมมันไหลเวียนดี
1: อะไรนะ
0: ได้ได้
5: กล้วยได้ไหมผลไม้พวกกล้วย
1: ได
5: ้ไปน้ำว่าก
0: ินได้คือพวกผลไม้เนี่ยมันจะมีแร่ธาตุโพแทสเซียมนะคะซึ่งคนไข้ไตระยะ4ระยะ5นุ่นถึงจะต้องคุมโพแทสเซีย
1: ม
0: ระยะ1 2 3เนี่ยแทบ3เจอบางคนที่ต้องคุมแล้วแต่ช่วงเวลาถ้าช่วงผลไม้หน้าผลไม้เนี่ยคนไข้ระยะ3อาจจะเจอบ่อยหน่อยแต่ว่า1 2เนี่ยไม่ค่อยเจอหรอกค่ะถ้าเราไม่ได้กินเยอะแยะอะไรมากมายกล้วยก็กินวันละผลกินบ้างหยุดบ้างไม่ต้องกินวันก็ได้
1: ใช่
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
5: ถ้ากินมากไม่ได้ใช่ไหมคุณหมออ
0: ะไรนะคะ
5: กินมากไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าคือผมทำสวนกล้วยหอมแล้วก็มะม่วงพอถึงหน้าแล้วดูป้าก็กินเยอะวันหนึ่งกินเยอะคุณหมอ
0: คือถ้ามันเยอะมากมันก็มีโอกาสที่แร่ธาตุโพแทสเซียมในเลือดจะสูงนะแต่ถ้าไตเรายังดีหรือเสื่อมเล็กน้อยมันก็ยังขับออกได้ตามปกติถ้ามันสูงมากๆเขาก็กลัวเรื่องหัวใจเต้นผิดปกติอะไรพวกนั้นนะคะแต่ว่าถ้าไตยังดีมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกค่ะแล้วก็กินพอดีสิอย่าไปกินเยอะ
1: พยายามหักห้ามบ้างช่วงฤดูมันก็โอเคกินอย่าไปเยอะเกินไปนะครับ ห้ามใจหักห้ามใจบ้าง
5: ขอบคุณมากครับคุณหมอ
0: จริงจริงโพแทสเซียมเนี่ยทำให้ร่างกายเราคุมความดันได้ดีด้วยนะคะ
1: มีประโยชน์มีประโยชน
0: ์ใช่ค่ะ
1: ต้องกินให้พอดีระยะ2ก็เพิ่งเริ่มเองไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่ว่าก็ต้องป้องกันไว้ไม่ให้มันมากกว่านี้ก็ดีที่สุดนะครับ
0: คร
1: ับโอเคครับโชคดีครับ
5: ครับ
1: ครับสวัสดีครับต่อครับต่อครับท่านที่รออยู่เชิญเลยครับครับถามได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับไม่ต้องฟังทางวิทยุนะคุยทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์พูดทางโทรศัพท์ฟังทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องฟังวิทยุครับฮัลโหล
6: ฮัลโหลจ้า
1: เชิญเลยครับ
6: สวัสดีจ้าคุณบุญลงคุณหมอ
0: ค่ะ
6: อยากขอถามเบอร์หน่อยจ้าเบอร์เมื่อกี้ซื้อยา
1: อ๋อต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ไพโพเบตใช่ไหม
6: จ้าที่ยาทรงอ
1: ่
6: ะ
1: จด
6: ไม่ทัน
1: จดไม่ทันใช่ไหม
6: จ้าม
1: ีประกาศหรือยังจ้า
6: ไม่มีเลยแล้วเราจะจำเอา
1: แน่ใจนะ02
6: อะไร
1: 02จำได้แล้วใช่ไหม
6: จ้า
1: 877
6: 02-02-877-10
1: ท่องไว้เลยครับคืนนี้เข้าฝันแน่นอน
6: 02-02-02-02-877-10
1: ถูกต้องครับเป็นเบอร์อัตโนมัตินะแล้วก็กดตามที่เขาบอกกดตามที่เขาบอกเขาจะบอกว่า1ต่อไปนั่น2ต่อไปนี่3ต่อไปโน่นของเราเนี่ยต่อฝ่ายขายเป็นต่อ2
6: 02-087อะไรนะ02-02ลืมอีกแล้ว
1: 02-02-877
6: 102-02-02-877-10 ขอบคุณจ
1: ้
6: า
1: ท่องไว้สุขดีครับท่องไว้02-02-877-10นะครับเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
5: เชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
1: ปิดวิทยุคุยทางโทรศัพท
7: ์นิ้วกลางมันปวดไปฉีดยามาแล้วก็ไม่หายปวดกำก็ไม่ค่อยเข้าอ่ะคุณหมอ
1: เป็นนิ้วล็อกป่ะหมอบอกเป็นนิ้วล็อกหรือเปล่า
7: เขาก็ว่านิ้วล็อกแต่เคยฉีดเนี่ยในนิ้วนางฉีด2เข็มอ่ะหายแต่นิ้วกลางนี่ฉีดไม่หายค่ะ
1: ฉีดมากี่วันแล้วครับ
7: ฉีด
1: ไม่ได้ยินครับฉีดมากี่วันแล้วครับ
7: เดือนกว่าแล้ว
1: เดือนกว่าแล้วหมอนัดว่าไงนัดไปเจออีกเมื่อไหร
7: ่หมอเขาว่าหมอเขาบอกว่ามันฉีดเกิน3เข็มไม่ได้เอ็นมันจะย
1: ุ่ยใช่สเตียรอยมันทำให้เอ็นยุ่ยโอเคแล้วอยากให้อาจารย์อ่านแนะนำนะโอเค
0: ค่ะก็ใช้กระดูกไก่ดำลองพ่นบ่อยๆนะคะหรือว่าน
1: วด
0: ถ้าให้ดีกลางคืนใช้เป็นยาน้ำมันนวดค่ะแล้วก็แช่น้ำอุ่นก็คือตอนเย็นที่เราจะอาบน้ำเรามีเครื่องทำน้ำอุ่นที่บ้านหรือพอจะต้มน้ำได้เนาะก็เอาใส่กะละมังนะคะถ้ามีเวลาอีกนิดนะใส่เป็นพวกสมุนไพรลงไปต้มก็จะดีนะพวกมะกรูดตะไคร้ขิงข่าอะไรพวกเนี้ยเหมือนพวกเครื่องต้มยำอะค่ะก็จะทำให้น้ำที่เราจะแช่มือมันมีตัวยาที่มันจะช่วยคลายปอกหุ้มเอ็นนะคะเสร็จแล้วก็แช่สัก 5-10 นาทีเนาะอย่าเอาร้อนจัดนะเอาลองแตะๆให้มันพอดีนะคะเสร็จแล้วพอก่อนจะนอนเนี่ยใช้น้ำมันนวดถึงเนาะถ้าว่างๆก็ไปหามะกรูดเผาหรือเป็นไข่ต้มก็ได้มาคอยคึงๆประเด็นคือเราจะทำให้พังผืดเนี่ยมันไม่แข็งเกินอะค่ะใช่ค่ะ
1: ผมนวดหายครับเมื่อก่อนผมก็ล็อกเนี่ยโอ้ยล็อกแล้วผมก็นุ่งกอดขยันนวดทุกวันนวดทุกวันว่างเป็นนวดว่างเป็นนวดว่างเป็นนวดมันค่อยๆดีขึ้นครับ
7: มันปวดตามข้ออุ้มมือแล้วก็ข้อกลางเนี่ยมันปวดมากเลยแล้วก็หมอเขาขีดตามข้อแต่นี
1: ่
7: มันจะขีดมากอีกก็หมอ
1: เข้าใจหมอหลักษาก็สเตียรอยด์มันฉีดได้ไม่เกิน2เอ็นเปื่อย
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะลองกินตัวเพชรร้อยข้อดูก็ได้นะ เออแต่ถ้าเกิดกินแล้วไม่หายก็ถือว่ากินบำรุงกระดูกอย่างอื่นไปแต่เผื่อมันจะลดอักเสบได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ไหวจริงๆอะค่ะอาจจะต้องพิจารณาผ่าตัด
1: ค่ะใช่สุดท้ายคือผ่าตัดลองเลยครับลองนวดลองแช่น้ำอุ่นลองนวดทำทุกวันดูดิวันละ 2-3 รอบ 2-3 รอบมีเวลาทำเลยแล้วก็
0: แล้วต้องพักการใช้มือด้วยนะ
1: ใช่พักการใช้มือด้วย
7: ไอ้นี่ละชัดเลยน
1: ่
7: ะ
1: ไม่พักไม่หาย
7: พริกแกงต้องหั่นพริกแกงขายทุกวันเลย
1: เปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายครับ
0: หยุดเลิกทำได้ไหมล่ะ
1: โอเคมันจะหมดเวลานะก็เอาไปประยุกต์ปรับปรุงนะเพื่อต้องลดทำไมได้ต้องลดการใช้นิ้วของเรานะงั้นก็ไม่หายขยันนวดด้วยนะขยันนวดขยันแช่น้ำอุ่นนะครับโอเคครับ
7: ได้จะใช้
1: อะไรนะไม่ได้ยินแล้วโอเคอาจารย์อาครับ
0: ค่ะ
1: หมดเวลาครับส่งอาจารย์อาเข้านอนครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะหมดเวลาครับข่าวสัญญาณข่าวมาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปฟังข่าวกันนะครับโชคดีมีความสุขนะครับวันจันทร์เจอกันใหม่สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยครับสวัสดีครับ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขกรณีสหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากประเทศไทยย้ำต้องเจรจาให้ได้รับในอัตราต่ำที่สุด
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากประเทศไทยว่าเป็นการปรับให้เข้าเกณฑ์ซึ่งได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขโดยว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศเมื่อได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วจะสามารถยื่นอุทธรณ์และขอให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ในโอกาสแรกจำเป็นต้องเจรจาเพื่อให้ประเทศไทยได้รับภาษีในอัตราต่ำสุดซึ่งไทยต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ ่วนโอกาสในการขอเจรจาอีกครั้งนั้นอยู่ระหว่างรอการรายงานจากนางสุภทีธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยอริณาถขวัญแสนสุขรายงาน
9: BOI ขยายความร่วมมือกลุ่มนักลงทุนระดับโลกผลักดัน6อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอดเม็ดเงินขอส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกกว่า 1.47 ล้านล้านบาท
15: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ร่วมกับธนาคาร Citibank เชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกจากกว่า180ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน6อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และชิ้นส่วนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศต่อยอดความสำเร็จจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี2569ที่พุ่งสูงถึง 1,470,000 ล้านบาทเติบโตขึ้นร้อยละ37โดยเป็นเงินลงทุนจากต่างประเทศกว่า 1,360,000 ล้านบาทเติบโตถึงร้อยละ80ควบคู่ไปกับการใช้กลไก Fast Track ร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดระยะเวลาอนุมัติลงร้อยละ 20-50 เพื่อยกระดับและดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืนด้านธนาคาร Citibank ประเทศไทยจะอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติผ่านโซลูชันธุรกรรมระหว่างประเทศที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารกระแสเงินสดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการดำเนินงานข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อช่วยให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยความเร็วระดับเรียลไทม์ปฏิพลสารพงมารายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเร่งจะทำแผนปฏิบัติการ30วันกับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมใน1ปี
16: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาคว่าศึกษาธิการจังหวัดหรือสทจ.ถือเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการศึกษาระดับพื้นที่และเป็นกำลังหลักผลักดันนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต้องทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดทิศทางการศึกษาของจังหวัดจึงต้องมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริบทของจังหวัดเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดรวมถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในช่วงหนึ่งปีจากนี้ต้องการเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้โดยมอบหมายให้สทจ.เร่งขับเคลื่อนนโยบายหลักอาทิการลดภาระครูการนำร่องระบบครัวกลางในโรงเรียนการพัฒนาระบบ Student ID เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งได้ทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่อง4แห่งในภูมิภาคและได้รับผลตอบรับที่ดีการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยเตรียมเสนอรูปแบบการจัดสรรงบประมาณรายหัวแบบใหม่โดยมอบหมายให้สทจ.ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน30วันพร้อมเน้นย้ำให้ทำงานแบบ Digital Force and Team เชื่อมโยงทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบรรเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจวันนี้เราพบกันอีกค่ำคืนหนึ่งแล้วนะครับหลังจากทำงานมาเหนื่อยตลอดทั้งวันทำงานประจำในช่วงกลางวันแล้วกลับมาเคลียร์งานต่างๆที่บ้านในช่วงกลางคืนทำงานบ้านบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับก็พักผ่อนนะบางคนก็นอนถ้าไม่เที่ยงคืนแล้วไม่หลับก็มีนะผมเองบางทีก็เคยนะถ้าไม่ห้าทุ่มไม่เที่ยงคืนก็ไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ปรับได้นะครับผู้ฟังครับปรับเวลาตามที่เราเหมาะแล้วกันว่าเอ๊ะเราจะนอนหลับพักผ่อนตอนไหนให้มันได้นะครับแต่ใครที่ยังไม่หลับก็ฟังเพลงเพราะๆจากรายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz กับผมเอกพงษ์นพสกุลนะครับพร้อมทีมงานที่พร้อมที่จะเลือกสรรเพลงเพราะๆมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับซึ่งพบกันนะทุกคืนเลยย้ำอีกทีหลังข่าว 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการและวงสุนทรภรณ์ทั้งเก่าและใหม่เลือกมาฝากกันถ้าเพลงใหม่เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่อาจจะมีแต่งใหม่บ้างบางเพลงแต่ส่วนใหญ่ก็จะนำเพลงเก่าๆมาร้องใหม่โดยวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือบางวันผมอาจจะนำเพลงต้นฉบับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็คงต้องติดตามกันนะครับแต่ถ้าใครที่รอไม่ไหวจะหลับไปก่อนก็ไม่ต้องฝืนกับร่างกายของเรานะครับบางทีถ้าฝืนมากๆเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอะไรที่สะสมไว้ในร่างกายเราก็จะแสดงออกมาแล้วเราต้องล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลรักษาดูแลกันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลสุขภาพเคยคุยให้ฟังไปแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพลงเท่านั้นที่จะเยียวยาคุณเวลาเครียดใช่ไหมฮะบางคนก็โอ้โหไม่ไหวเลยฟังเพลงดีกว่าใช่ไหมครับก็เลือกฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราเพลงประทับใจครับ

เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีการประกาศรายชื่อผู้ที่แสดงตนทั้งรายเก่าและรายใหม่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังก็ทราบกันแล้วเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการประกาศรายชื่อประมาณ9,500,000คนที่ผ่านการตรวจสอบนะครับแล้วก็อีก9 ล้านกว่า9.3 ล้านมั้งประมาณนั้นเนาะที่ไม่ได้ผ่านแต่ว่ามันก็มีการออกมาชี้แจงโดยทางกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยกับการเรื่องของการทำการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความขัดข้องบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเมื่อผลออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็เขาก็มีการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์นะครับหรือว่าอุทธรณ์อันเนี้ยสามารถทำได้ตั้งแต่17กรกฎาคมคือพอชื่อออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้เลยจนถึง31กรกฎาคมนะครับก็ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารของรัฐนั่นแหละแล้วก็เมื่ออุทธรณ์แล้วก็รอผลเพราะท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยมันไม่ค่อยเป็นธรรมกับเราหรือเปล่าทำไมอยู่ๆเราเคยได้แล้วเราไม่ได้อันนี้มันอาจจะมีกระบวนการในการตรวจสอบของระบบแต่ว่าเมื่อเราอยากจะอุทธรณ์ก็ลองดูนะครับเผื่อว่าเขาจะมีการทบทวนแล้วก็เอาเกณฑ์มาเทียบมาดูว่าเราทำไมถึงไม่ได้แล้วเมื่อประกาศว่าไม่ได้แล้วเขาอุทธรณ์มาได้หรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปก็คงต้องเป็นไปตามเกณฑ์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอันนี้เป็นสวัสดิการที่รัฐมอบให้กับทุกๆคนนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยไปตรวจสอบไปอุทธรณ์หรือว่าไปทบทวนสิทธิ์กันนะครับ

อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้คุณได้มีวินัยแล้วก็ได้ใช้บริการสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็คือไทยช่วยไทยพลัส60 40ของรัฐบาลอันนี้คนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ทราบกันดีว่ามันมีทั้งหมด4เดือน2เฟสเฟสแรกมิถุนากรกฎาก็กำลังจะหมดแล้วนะครับก็ไปใช้สิทธิ์นะครับเดือนละ 1,000 บาทเวลาคุณไปสแกนก็ขอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ซึ่งในแต่ละร้านเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วล่ะนะครับเอามาสแกนเราซื้อของอะไรไปก็ตามก็เวลาเราจ่ายก็ทางระบบจะจ่ายให้เรา 60% ของสินค้าที่เราซื้อเราจ่ายเอง 40% ตอนแรกเรานึกว่าเอ๊ะมันต้องเท่าไหร่ล่ะก็แล้วแต่นะก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งของที่คุณซื้อเนี่ยมันจำนวนเท่าไหร่แต่ถ้าคิดง่ายๆก็คือซื้อของ100บาทคุณจ่ายไปแค่40บาทเท่านั้นแหละอีก60บาทก็ระบบจ่ายให้แต่วันนึงเนี่ยจะต้องใช้จ่ายได้ไม่เกิน200บาทด้วยเงินจากระบบนะครับเช่นถ้าคุณซื้อ450สแกนครั้งเดียวเลยเขาก็จะจ่ายให้เรา200เราก็จากเดิมที่จะต้องจ่าย200 450ก็จ่ายไปแค่250อันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าคุณจ่ายไม่ถึงสมมติซื้อของ130บาทขอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็ลองคิดดู100% ของ130บาทนะครับถ้า 40% ของ130บาทนะเท่าไหร่ที่เราต้องจ่ายหรือไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเพราะว่าระบบเขาจะคิดให้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเดี๋ยวถ้าใครใช้หมดแล้วในเดือนกรกฎาคมก็ไม่เป็นไรสิงหาก็จะเข้ามาใหม่ยอด 1,000 บาทนะลิมิต 1,000 บาทที่คุณจะต้องใช้ได้แต่วันละไม่เกิน200นะครับก็ลองแบ่งสรรปันส่วนดูกันยายนก็เป็นอีกเดือนนึงนะครับแล้วก็จะจบมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมันเป็นการทำให้ให้เงินหมุนเวียนในประเทศของเราโดยมีเงินสนับสนุนเป็นสวัสดิการจากรัฐบาลของเรานะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่นำมาย้ำเตือนคุณผู้ฟังให้ไม่ลืมกันนะครับ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพในช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะหลายพื้นที่ที่ฝนตกลงมาก็อาจพบกับน้ำท่วมขังได้หากแต่สมัยก่อนนั้นเมื่อเกิดน้ำท่วมจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเชิญชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับพิธีไล่น้ำสมัยอยุธยาพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ไล่น้ำท่วมให้ลดไล่น้ำลงทะเลกันค่ะในสมัยอยุธยาบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ที่มีน้ำไหลหลากท่วมเป็นประจำทุกปีได้นำเอาความอุดมสมบูรณ์มาให้แก่ชาวอยุธยาทั้งข้าวและปลาก็บริบูรณ์ดังที่นิโคลัสเชเวสชาวฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์บันทึกเอาไว้ว่าน้ำท่วมใหญ่ซึ่งดูเป็นที่น่ารำคาญและทำความเสียหายให้มากนี้กลับนำประโยชน์และความชื่นชอบมาสู่คนสยามและนำความมั่งคั่งมาสู่ประเทศต้นข้าวนั้นชอบอยู่ในน้ำ

น้ำยิ่งสูงเท่าไรลำต้นยิ่งแข็งแรงสิ่งที่ให้ประโยชน์อีกประการหนึ่งในกรณีที่มีน้ำท่วมก็คือมีปลาเป็นอันมากอย่างไรก็ตามค่ะหากปีใดมีน้ำหลากมากเกินไปก็จะสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรได้โดยหากน้ำจะหลากท่วมสูงเร็วผิดปกติต้นข้าวก็ไม่อาจจะโตทันได้ภายในเวลาอันสั้นคือไม่ทันชูยอดขึ้นเหนือน้ำก็จะทำให้ข้าวเน่าและตายได้ดังนั้นในปีใดหากมีน้ำเหนือไหลหลากลงมามากเกินราชสำนักอยุธยาจะประกอบพระราชพิธีที่เรียกว่าพิธีไล่น้ำซึ่งพิธีดังกล่าวนี้ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธี12เดือนบางครั้งเรียกว่าพิธีไล่เรือเถลิงพิธีตรียัมพวายค่ะพิธีนี้จะจัดขึ้นในเดือนอ้ายซึ่งอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมขั้นตอนประกอบพิธีคือพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินประทับเรือพระที่นั่งพร้อมด้วยพระอัครมเหสีพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าหลานเธอและขุนนางผู้ใหญ่ตามเสด็จพระราชดำเนินเป็นขบวนใหญ่โดยขบวนเสด็จพยุหยาตราชลมารคจากอยุธยาแล้วล่องตามแม่น้ำลงไปทางทิศใต้เมื่อล่องขบวนเสด็จพระราชดำเนินไปถึงที่ที่กำหนดก็ทำพิธีตั้งเครื่องบัตรพลีทำพิธีเรียกขวัญสู่ขวัญพระแม่คงคามีการร้องลำนำเหกล่อมหลังจากนั้นพระมหากษัตริย์เสด็จออกยืนกลางเรือพระที่นั่งแล้วทรงถือวานวิชนีหรือพัดโบกซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ทรงโบกไปมาเหนือลำน้ำโดยจะทรงโบกในลักษณะจากเหนือลงใต้เป็นสัญลักษณ์ว่าขอให้เกิดลมมาพัดกระแสน้ำให้ไหลลงทะเลโดยเร็วเพื่อให้น้ำที่กำลังหลากท่วมจะได้ลดลงนอกจากนี้ในการประกอบพิธีก็อาจจะมีการใช้พระแสงดาบฟาดฟันสายน้ำเพื่อเร่งรัดให้น้ำลดลงอีกด้วยดังที่ปรากฏอยู่ในคำให้การชาวกรุงเก่าที่บันทึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเรือพระที่นั่งในเวลาน้ำขึ้นรับสั่งให้น้ำลดแล้วทรงพระแสงฟันลงไปน้ำก็ลดตามพระราชประสงค์อย่างไรก็ตามค่ะนิโคลัสแชเวสอธิบายว่าพิธีไล่น้ำได้เลิกไปในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั้นดังที่บันทึกว่าเมื่อก่อนนี้ยังมีอีกโอกาสหนึ่งที่จะได้เห็นพระองค์คือในวันเสด็จไปประกอบพระราชพิธีฟันน้ำเพื่อมีให้มันท่วมขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้ได้ยุบเลิกขนบประเพณีที่ว่านี้เสียแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะเหตุที่ต้องมีพิธีไล่น้ำในสมัยอยุธยานั้นก็เพื่อไล่น้ำที่หลากท่วมท้องทุ่งให้ราษฎรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในนาที่กำลังสุกพอดีเกี่ยวซึ่งพิธีนี้ไม่ได้ทำทุกปีแต่จะทำเฉพาะในปีที่เกิดน้ำหลากลงมามากจนสร้างความเสียหายแก่นาข้าวแม้ว่าพิธีกรรมนี้อาจจะช่วยไล่น้ำไม่ได้จริงแต่ก็นับว่าเป็นพิธีที่สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในสมัยก่อนเป็นอย่างมากค่ะและนี่คือเรื่องราวของพิธีไล่น้ำในสมัยอยุธยาพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ไล่น้ำท่วมให้ลดไล่น้ำลงทะเลต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้จากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ช่วงท้ายของเพลงประทับใจแล้วครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงแล้วก็เรื่องราวสัพเพเหระเล็กๆน้อยๆที่ผมเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับกลับมาพบกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ย้ำเลยนะหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 AM 819และ891เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณรายการของเราเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทั้งเก่าและใหม่นำมาฝากกันแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ให้ปัญญาให้ความสบายอกสบายใจแล้วก็ให้สิ่งที่เรียกว่าซาบซึ้งในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ท่านจำต่อกันมาแล้วก็บันทึกกันไว้ในพระไตรปิฎกเหมือนเช่นเคยนะคะก็แน่นอนว่าเราพบกันในเช้าวันนี้ต้องเป็นเช้าวันเสาร์แน่นอนดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนากันเลยดีไหมคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาสาธยายสากฉาอธิบายความรู้ที่มีคุณค่าอย่างสูงยิ่งจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันแล้วนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเ
2: จริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจอ่านคิดวิเคราะห์แล้วก็อภิปรายพูดคุยกันในพระไตรปิฎกที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านได้รวบรวมลงอักษรนั่นคือก่อนที่จะมาถึงเราก็แปลกันมาก่อนก็แปลมาจากไหนก็มีการลงอักษรเป็นคัมภีร์ใบลานและที่เป็นคัมภีร์ใบลานเขาลงอักษรนี่เขาเอามาจากไหนก็มีคนจดจำมาจดจำกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นเอาเลที่จำมาจำมาเนี่ยเอามาจากไหนก็มาจากพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศไว้ครูบาอาจารย์รุ่นนั้นจำกันมาอธิบายไว้อย่างนี้ก็ส่งต่อกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นจนถึงเราเนี่ยมันก็หลายพันปีแล้วแต่ประเด็นมันเหลือเท่าที่มันเหลือเพราะฉะนั้นในบรรดาที่เหลืออยู่นี้ถ้าเราไม่ศึกษาทำความเข้าใจนำมาปฏิบัติแม่มันเสียดายมันเสียดายจึงในทุกสัปดาห์ก็ขอสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละวันที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ทำความเข้าใจใดๆให้เกิดความลึกซึ้งลงไปในช่วงที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่จะเป็นการศึกษาในลักษณะที่เราจะไล่ไปเลยทีละเล่มในแต่ละเล่มก็ทีละหน้าในแต่ละหน้าก็ทีละบรรทัดในแต่ละบรรทัดก็ทีละคำการอ่านไปตามลำดับอย่างนี้นั่นจะช่วยให้เราเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นแต่ทีนี้บางทีรอบหนึ่งก็พอได้แบบหนึ่งรอบสองรอบสามก็ยิ่งได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยท่านผู้ฟังก็ต้องไปอ่านมาด้วยเนาะอาจจะอ่านก่อนหรืออ่านตามหลังก็ตามอ่านแล้วพระอาจารย์ก็อ่านมาเหมือนกันเสร็จแล้วก็มาทำความเข้าใจกันเราจะไม่เหมือนกับช่วงของคลังพระสูตรที่จะเป็นการอ่านให้ฟังแต่ช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยจะอธิบายโดยไม่อ่านเพราะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะให้รู้ถึงบทเรียนชนะที่มีความรัดกุมรอบคอบไม่หละรวมของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องไปอ่านมาด้วยและโดยก็มีคุณเดินใจมาร่วมจัดรายการพิธีสอบถามเรื่องนั้นเรื่องนี้และไล่เรียงกันไปไล่เรียงกันไปเราก็จะสามารถนำไปนำความรู้เนี้ยไปใช้ในชีวิตจริงได้ให้เกิดการปฏิบัติได้
1: okay. อ
2: ันนี้นี่คือจุดประสงค์สำคัญเลยที่พระพุทธเจ้าสอนคำสอนของท่านไว้ทั้งหมดนั่นเองเจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะ เราก็ได้ขึ้นมาในบทพระธรรมนะเจ้าค่ะที่เพิ่มคือเริ่มตั้งแต่แรกก็จะเป็นคำสอน1ประการ2ประการ3ประการอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ยังมาจนกระทั่งถึง10ประการนะตอนนี้เจ้าค่ะและพระอาจารย์ได้เริ่มไปแล้วประมาณ5พระสูตรเมื่อวันเสาร์ก่อนนู้นนะเจ้าค่ะ
2: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะวันนี้เรามาต่อพระสูตรที่6นะเจ้าค่ะ
2: เรามาต่อกันเลยแต่เป็นพระสูตรที่มาในทัสสกนิบาตในทัสสะนี่ก็คือ10
1: เจ้าค่ะ
2: พระสูตรที่มีธรรมะ10ประการโดยใน คราวนี้เราก็ถึงข้อที่6ชื่อพระสูตรว่าสมาธิสูตรนับว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุไม่ใช่สมาธิธรรมดาธรรมดาหรือไม่ใช่สมาธิธรรมดาธรรมดาแต่เป็นสมาธิพิเศษชนิดพิเศษที่เป็นคำถามชงมาโดยท่านพระอานนท์โดยสมาธิที่ว่าพิเศษพิเศษเนี่ยไม่ได้อาศัยเครื่องมือ10ประการที่จะว่าต่อไปนี้ไม่ได้อาศัยเครื่องมือต่างๆเครื่องมือคำว่าเครื่องมือนี่หมายว่าไงอย่างเช่นว่าการที่ว่าถ้าท่านผู้ฟังอาศัยลมหายใจแล้วได้สมาธิอันนั้นคือคุณใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือ
1: เจ้าค่ะ
2: คุณเดินใจภาวนาอะไรพุทโธคุณเดินใจใช้พุทโธเป็นเครื่องมือทำให้ได้สมาธิโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ถ้าผู้ฟังบอกว่าฉันใช้สมาอรังอีกคนหนึ่งบอกฉันใช้ยุบหนอพองหนออีกคนหนึ่งบอกฉันใช้นามรูปฉันใช้สังโฆฉันใช้ธรรมโมฉันใช้จิตติวิตังอะไรก็จะว่าของแต่ละคนไปแต
1: ่
2: คือนั่นคือเขาใช้เครื่องมือประเภทนั้นๆนั้น
1: ๆ
2: ซ
1: ึ่
2: งเครื่องมือมันก็มีหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะอนุสติสิบทั้งหมดเลยได้หมดเลยโลกายคตาสติก็ได้อานาปานสติก็ได้เทวตานุสติก็ได้ทีนี้ที่ท่านพระอานนท์ชงมาถามในที่นี้เครื่องมือ10อย่างเนี่ยแบบว่าถ้าไม่ใช้อ่ะแล้วจิตจะเป็นสมาธิอ่ะได้ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: มีไหมคนที่จะได้สมาธิโดยไม่ต้องใช้สัญญา10ประการต่อไปนี้โอเคนะก็คือเครื่องมือนั่นเอง
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ในที่นี้เช่นคุณใช้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมพวกนี้ก็คือกสิณลักษณะของกสิณกสิณดินกสิณน้ำอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะมีกสิณชนิดที่ในกรรมฐาน40ประการเนี่ยนะหนึ่งในนั้นก็จะมีกสิณ10อย่าง
1: สิ
2: บอย่างแล้วนะแล้วก็จะมีอนุสติ10อย่างที่พระอาจารย์นำมาพูดอยู่เรื่อยก็คืออนุสติ10อย่างที่จะไม่ค่อยได้พูดถึงเลยก็คือกสิณ10อย่างหมายถึงการเพ่งซึ่งที่ไม่ได้เอามาพูดถึงเพราะอาจารย์ก็ทำให้เป็นกุญแจ
1: ค
2: ือไม่ได้ฝึกทำมาแบบนั้นก็เลยถ้าเผื่อว่าสอนเราจะสอนผิดก็ได้ก็เลยไม่ได้พูดถึงอาจจะพูดแบบนี้
1: เจ้าค่ะที่เรารู้จักกันว่าเพ่งกับศีลนี่ก็คือตัวนี้นี่เองนะเจ้าค่ะ
2: เจ้าค่ะ
1: เจ้าค
2: ่ะแล้วก็ยังรวมถึงสมาธิที่ท่านพระอนุทามนี้จากท่านที่5 6 7 81 2 3 4นี่คือธาตุทั้ง4 5 6 7 8นี่คืออากาศานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและกเนวสัญญาณสัญญายตนะพวกนี้คือลักษณะของอรูปสมาบัติ
1: เจ้าค่ะ
2: คืออรูปฌานนั่นแหละอีก8แล้วก็ในข้อที่9ข้อที่10ก็คือโลกนี้โลกหน้าไปซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบการทำสมาธิแบบหนึ่งอ่ะคุณในใจมีทั้งหมด10แบบซึ่งพระอาจารย์ไม่รู้เลยว่าแต่ละแบบทำยังไง
1: บ
2: อกตรงๆว่าไม่รู้แต่ตอนนี้คือชื่อของเครื่องมือที่เราจะใช้ให้เกิดสมาธิได้เพราะฉะนั้นหมายว่ามันก็มีเครื่องมือหลายอย่างเดี๋ยวท่านผู้ฟังสามารถที่จะมีสมาธิได้โดยที่ว่าไม่จะต้องเพ่งดินก็ได้ไม่ต้องเพ่งน้ำก็ได้ก็ดูลมก็ได้ถ้าดูลมก็จะมีลักษณะของธาตุลมอย่างนี้ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะอานาปานสติ
2: ใช่ใช่
1: อานาปานสตินะเจ้าค่ะ
2: ได้มาถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
2: หรือเราจะนึกถึงพุทโธก็ทำจิตให้เป็นสมาธิได้ทีนี้สิ่งที่ท่านพระอานนท์หมายถึงเนี่ยคือบางทีเราชงคำถามเนี่ยนะคุณดูใจในทุกวันนี้นะ
1: โดย
2: โลกของ AI เนี่ยนะคำถามเนี่ยสำคัญกว่าคำตอบพระอาจารย์พูดอยู่เสมอ
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่าคำตอบมันมีอยู่แล้วคุณถามไง AI มันก็ตอบได้หมดแต่ว่าคุณถามถูกไหมก่
1: อ
2: นถามเป็นไหมถ้าคุณถามไม่เป็นมันก็ตอบห่วยๆคุณถามเป็นมันถึงจะให้คำตอบเราดีๆได้
1: ที่เราอยากได
2: ้
1: แล้วก็ถูกต้องถูกไหมเจ้าคะ
2: ถูกต้องไอ้ลักษณะการถามนี่ก็เรียกว่า prompting การ prompt
1: เจ้าค่ะ
2: prompt นี่เป็นภาษาอังกฤษนะหมายถึงว่าการเขียนคำถามลงไปให้เหมาะสมแก่การที่ระบบของ AI มันจะเข้าใจเพื่อมันตอบสนองได้ตามที่เราต้องการ อันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งยกเป็นอุปมาเพื่อที่จะบ่งบอกถึงว่าไอ้การถามเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเจตนาของผู้ถามเขาอยากจะรู้อะไรในที่เนี้ยนัยยะของคำถามของท่านพระอนนท์เนี่ยต้องการจะรู้ถึงสมาธิชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยนิมิตไม่ต้องอาศัยนิมิต
1: คือเครื่องหมาย
2: เครื่องหมายใช่
1: เจ้าค่ะ
2: สมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตสมาธิชนิดที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องหมายอย่างเช่นลมหายใจไม่มีไม่ใช่นะลมหายใจนี่คือเราต้องใช้ลมหายใจเป็นเครื่องหมายในการที่คุณจะได้สมาธิคุณนึกพุทโธคุณใช้พุทโธเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตเข้าใจไหมมันจะต้องมีเป้าหมายเครื่องหมายอันหนึ่งที่เราจะเอาไว้ก่อนเนี่ยเพื่อตรงนั้นเป็นสติไง
1: อ
2: านาปานะสติก็จึงใช้คำว่าสติจะตามมาพุทธานุสติสติจะตามมาสติมาแล้วสมาธิมันจะมาคุณต้องมีจุดที่คุณจะตั้งสติเอาไว้เอาแล้วมันมีไหมก็จะหมายที่มันไม่ต้องมีนิมิตไม่ต้องมีเครื่องหมายนี่ตรงนี้คำถามที่ชงมาปรารภ10อย่างนี้แม่อยากจะคำตอบที่มันจะตอบและถูกใจของผู้ถามอะว
1: ่
2: าผู้ถามก็ต้องการคำตอบแบบนี้คือสมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตแต่พระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่ามีอยู่ที่ว่าไม่ต้องมีสัญญานี่นะสัญญาสิบประการเนี่ยค
1: ุ
2: ณไม่ต้องใช้สัญญาพวกนี้ก็สามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีแต่มีอย่างนี้ว่าเธอต้องมีสัญญาอย่างนี้นะว่าภาวะนั้นสงบประณีตคือความระงับแห่งสังขารทั้งปวงความสละคืนซึ่งอุปาทิทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดความดับความเย็นคือนิพพาน
1: เจ้าค่ะ
2: กำหนดถึงนิพพานกำหนดถึงนิพพานการที่เรากำหนดถึงนิพพานนี่เป็นลักษณะของอุปสมานุสติอุปสมานุสติเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้พระอาจารย์เข้าใจว่าอย่างนี้นะท่านผู้ฟังจะเข้าใจว่าอย่างไรพระอาจารย์เข้าใจว่าเนี้ยคือการอธิบายเรื่องอุปสมานุสติอีกแบบอุปสมานุสติคือความสงบระงับเราจะเอาความสงบระงับเราก็ไม่เอาอื่นไม่เอาอะไรไม่เอานิมิตด้วยไม่เอาอะไรแล้วมันก็ค่อยระงับลงระงับลงเอาตรงนี้สมาธิเข้าได้แบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
2: ไม่ต้องกำหนดธาตุดินธาตุน้ำใดๆเป็นอุปสมานุสติเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตคืออุปสมานุสติพระอาจารย์คิดว่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมเติมฟังลองคิดดูหมายถึงว่าลองทำรีเสิร์ชดูหรือว่าลองคิดดูว่ามันใช่หรือเปล่าหรือว่าท่านผู้รู้ท่านอื่นที่มีเคยทำได้อะไรต่างๆเนี่ยนะช่วยบอกหน่อยว่ามันถูกไหมแบบนี้แต่ก็แล้วก็คิดว่าอย่างนี้คิดว่าอย่างนี้อันนี้คือสมาธิ10อย่างแต่ว่าการที่จะได้สมาธิโอ้มันมีหลายอย่างเนาะหลายแบบและใช้เครื่องมือได้หลายอย่างและหนึ่งในหลายๆอย่างนั้นก็ชนิดที่ไม่มีนิมิตไม่มีสัญญาแต่ว่าถ้าไม่มีสัญญาคือไม่กำหนดสัญญาพวกทั้ง10อย่างเนี่ยคุณก็ยังต้องกำหนดสัญญาในนิพพานแต่พอคุณกำหนดสัญญาไปนิพพานไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันดับไปแล้วเนี่ยมันก็คือไม่มีก็จึงไม่ต้องมีสัญญาความจำได้หมายรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านั้นตามที่ท่านพระอนนท์ยกมานั่นเอง
1: เจ้าค่ะเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์กล่าวถึงความสละคืนนะเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: กระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดแล้วก็การดับเนี่ยโยมก็นึกในใจว่านั่นมันนิพพานนี่นาโยมนึกอย่างนี้เลยเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์พูดมานี่มันใช่นิพพานไหมใช่จริงๆด้วยเจ้าค่ะ
2: ทีนี้ประเด็นคือคุณในใจพอท่านพระอนนท์ฟังเรื่องนี้จากพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
2: คือพระอาจารย์ว่าท่านไม่เก็ตท่านไม่เก็ต ท่านก็เลยไปถามพระสารีบุตรด้วยบทและพยัญชนะเหมือนเดิมเป๊ะคือถามพระพุทธเจ้าได้คำตอบแล้วแต่ว่าไม่รู้สิ
1: อาจจะไม่
2: เก
1: ็
2: ตคิดว่านะคิดว่าแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนไว้ในพระสูตรก็เลยไปถามท่านพระสารีบุตรเหมือนเป๊ะแบบที่ถามพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องไปถามซ้ำใช่ไหมล่ะแต่คุณเก็ตแต่ว่าก็คงจะไม่เก็ตนั่นแหละก็เลยต้องไปถามซ้ำ
1: ไปถามพระสารีบุตรนะเจ้าค่ะ
2: ใช่นั่นคือในข้อที่7ตีหรือข้อที่6นะนี่ข้อ6จบแล้วมาข้อที่7ข้อที่7ก็พระนนท์ไปถามท่านพระสารีบุตรด้วยคำถามเดียวกับที่ถามพระพุทธเจ้าเมื่อกี้เป๊ะแล้วท่านพระสารีบุตรนะตอบเป็นไงคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
2: ตอบไม่เหมือนพระพุทธเจ้านะ
1: เอ
2: าไว้ๆส่วนที่เหมือนเนี่ยเหมือนเป๊ะแต่มีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่านี่เป็นอุปนิสัยของท่านพระสารีบุตรในความที่ว่าถ้ามีคนมาขอเอาสมมติมาขอท่าน10บาทเนี่ยท่านให้ร้อยหนึ่งเลย
1: เจ้าค่ะ
2: ขอน้อยให้มากเลยขอนิดหน่อยจัดเต็มให้อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นนิสัยของท่าน
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าได้มาถามเนื้อหาธรรมะเดิมเดียวกับที่ได้คุยกับใครมาก่อนล่ะมาถามท่านพระสารีบุตรนี่คนที่ถามนี่จะได้คำตอบในยะที่มากกว่าในที่นี้คืออะไรจึงมีอุปมาอุปไมยอยู่ตรงท้ายพระสูตรนี้เลยก็คือไส้ในเนี่ยทั้งบทต้นเป็นคำถามของท่านพระอานนท์เหมือนเป๊ะทั้งบทกลางคือคำตอบของท่านพระสารีบุตรก็เหมือนกับของพระพุทธเจ้าเป๊ะเลยนะคำต่อคำเลย
1: เป๊ะเลย
2: นอกจากนั้นท่านพระสารีบุตรยังมีอุปมาอุปไมยโดยปรารภถึงการปฏิบัติของตัวท่านเองโดยบอกว่าตอนนั้นท่านอยู่ที่ป่าอันธวันที่เมืองสาวัตถีนี่แหละแล้วก็เข้าสมาธิแบบนี้เลยแบบที่พระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์ก่อนนั้นนั่นแหละแล้วก
1: ็
2: แบบที่ท่านพระสารีบุตรบอกท่านพระอานนท์นี่แหละบอกว่าตัวฉันเองเนี่ยฉันทำแบบนี้เลย
1: เจ้าค่ะ
2: โดยที่ฉันก็ไม่มีสัญญาในสิ่งเหล่านั้นที่ท่านถามมาแล้วพระอานนท์เนี่ยก็ถามจ่อจี้ต่ออีกแล้วตอนนั้นมันเป็นยังไงมีสัญญาอะไรที่ว่าไม่มีสัญญาเนี่ยมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาเห็นไหมคือก็ไม่ได้สำคัญในสัญญาทั้ง10อย่างนั้นแต่ว่ายังมีสัญญาอยู่เอาสัญญานั้นที่ว่าสัญญาแบบที่พระพุทธเจ้าบอกว่านั่นสงบระงับปรินิพพานคือสัญญาในนิพพานนั่นแหละมันคืออุปสมานุสติอ่ะนะมันเป็นยังไงสัญญานี้มันเป็นยังไงท่านพระสารีบุตรก็เลยตอบตรงนี้นะคือตรงนี้พระอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระอนุนไม่ถามจี้พระพุทธเจ้าไปเลยก็คืออาจจะไม่รู้เหมือนกันเนาะอาจจะแบบคือเขาก็ไม่ได้บอกว่ารายละเอียดเป็นไงจะเวลาไม่พออาจจะด้านนี้นู่นอะไรไม่รู้แต่มาคุยกับพระสารีบุตรแล้วกันนะพระสารีบุตรก็บอกว่าสัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นกับท่านนะบอกว่าความดับภพเป็นนิพพานความดับภพเป็นนิพพานพอความดับภพนี่คือสัญญาอย่างเนี้ยก็คือความเข้าใจนี้เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยไอ้ความเข้าใจนี้คือสัญญาไงมันเกิดขึ้นความดับภพเป็นนิพพานความดับภพเป็นนิพพานแล้วไอ้ความดับภพที่ว่าเป็นนิพพานมันก็ดับไปไอ้ความรู้เนี่ยมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีกเกิดว่าอะไรความดับภพเป็นนิพพานความดับภพเป็นนิพพานแล้วมันก็ดับไปท่านเปรียบอย่างนี้เหมือนไฟคุณยืนแต่ใจจุดเทียนอย่างเงี้ยนะมันกินเชื้อคือไส้เทียนอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
2: หรือเปลวไฟก็เกิดขึ้นเปลวไฟก็ดับไปเปลวไฟก็เกิดขึ้นเปลวไฟก็ดับไปคือคำว่าเปลวไฟเกิดขึ้นเปลวไฟดับไปเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเปลวไฟที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นมันต่อเนื่องตลอดเนี่ยไม่นะจริงๆมันเกิดดับมันไม่ไปเกิดดับได้ไงกันออกก็เพราะว่าเชื้อเพลิงในปริมาณที่เหมาะสมกับออกซิเจนจะสันดาบกันแล้วให้เกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมานี่มันไหม้แล้วมันก็ดับไปแล้วถูกป่ะ ชื้อเพลิงนั้นหมดไปแล้วออกซิเจนนั้นถูกเผาไหม้ไปแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นต่อไปแล้วจบแล้วแต่มันผลิตความร้อนขึ้นมาในการมีเปลวไฟนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระบวนการสันดาปฏิกิริยาของอะไรก็ของไส้เทียนไขเทียนที่มันมีออกซิเจนอยู่มันก็ไหม้กันต่อดวงที่สองก็เกิดขึ้นมาเปลวไฟเปลวที่สองมันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันลักษณะนี้เขาเรียกว่า chain reaction คือปฏิกิริยาห่วงโซ่เป็นปฏิกิริยาห่วงโซ่ที่เชื่อมห่วงโซ่กันด้วยการปลดปล่อยความร้อนของเชื้อเพลิงคือไส้เทียนโดยที่มีออกซิเจนอยู่เต็มที่ออกซิเจนก็มาเรื่อยๆใหม่ๆเรื่อยๆไส้เทียนคือเชื้อเพลิงก็ใหม่เรื่อยๆใหม่เรื่อยๆเชื้อเพลิงก็เลยลดลงลดลงออกซิเจนก็เลยลดลงลดลงแต่เปลวไฟมันก็หายไปหายไปหายไปแต่ไม่เกิดใหม่เพราะว่าไอ้เชื้อเพลิงและออกซิเจนที่มันลดลงลดลงนั่นเองมันมาสังดับกันไปเราเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้สัญญาเกิดขึ้นสัญญาดับไป
1: แต่มันเกิดแบบต่อเนื่องกันจนกระทั่งเราสังเกตไม่เห็นถูกไหมเจ้าค่ะ
2: ใช่ใช่
1: ก็คิดว่าเป็นดวงไฟดวงเดิม
2: เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะ
2: ก็นี่จึงเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราเข้าสมาธิละเอียดละเอียดเห็นความดับนั่นสงบระงับนั่นประณีตนั่นคือความไม่มีการปรุงแต่งใดๆระงับลงระงับลงเราจะสามารถสังเกตเห็นความเกิดขึ้นดับไปของสิ่งต่างๆของสมาธิด้วยแต่คือเราต้องเห็นความเกิดขึ้นดับไปของสมาธิความดับไปของสมาธิความเกิดขึ้นของสมาธิจะสังเกตเห็นได้คือเราก็ต้องเข้าออกสมาธิอย่างไงเพราะฉะนั้นสัญญามันเกิดว่าความดับพบปณิพานแล้วสัญญานี้ก็ดับไปเดี๋ยวมันมาอีกเกิดอีกดับอีกเกิดอีกดับอีกเหมือนไฟมีเชื้อเปลวหนึ่งเกิดเปลวนั้นดับเปลวใหม่เกิดเปลวนั้นที่เกิดมาดับอีก
1: เจ้าค
2: ่ะอันนี้ก็จะเป็นสองพระสูตรที่เป็นซีรีส์กันข้อที่6และข้อที่7สมาธิสูตรแล้วก็สารีปุตตสูตรอันนี้ก็เรื่องสมาธินะเราบอกไว้ในหมวด10ข้อถัดมาข้อที่8ข้อที่8นี้ก็จะเป็นซีรีส์8 9 10 3สูตรนี้8 9 10นี้จะมีไส้ในเหมือนกันใกล้ๆกัน
1: แล้
2: วให้ไปทีละกันแล้วข้อที่8นี่คือฌานสูตรแต่ว่าด้วยภิกษุผู้มีฌานคือการเพ่งเขาเพ่งนี่เขาเพ่งอะไรโดยได้ยกถึงคุณธรรม10ประการต่อไปนี้ตอนแรกก็ยังมีไม่ครบ10หรอกคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะจะท่านผู้ฟังคุณเตือนใจพระมหาไพบูลย์ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจะเป็นนักบวชหรือจะเป็นฆราวาสก็ตามเกิดแบบวันหนึ่งบอกเอ้ยเรามีศรัทธาเว้ยเอาแน่นอนว่าคุณมีศรัทธาคุณก็เลยฟังธรรมใช่ไหมแต่ว่าฉันยังไม่มีศีลนะนี่นะเราก็เอางี้แล้วกันเราควรจะมีศรัทธาด้วยเราควรจะมีศีลด้วยทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีศรัทธาเราควรเป็นผู้มีศีลนี่ก็ต้องคิดอย่างนี
1: ้แล้
2: วเขาต้องคิดอย่างนี้ที่ว่าเขาต้องคิดอย่างนี้ทำไมเขาต้องคิดอย่างนี้เพราะเขาต้องเพ่งไปตรงจุดที่เขายังไม่ได้ไอ้ตรงนี้แหละก็จะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าการฝึกฝนอย่างมุ่งเน้นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า deliberate practice บางคนจะแปลว่าการฝึกฝนอย่างตั้งใจใช่ไหมตั้งใจมันก็ต้องตั้งใจอยู่แล้วแต่ว่าตั้งใจเจาะจงลงไปตรงไหนคุณต้องเจาะจงลงไปตรงที่คุณยังไม่ได้เพราะว่าเวลาเราฝึกซ้อมไม่ว่าจะซ้อมดนตรีซ้อมกีฬาซ้อมร้องเพลงคุณเดินใจเวลาร้องเพลงใช่ไหมร้องเพลงเนี่ยเพลงไหนเราร้องคล่องเพลงไหนเราร้องเพราะเราจะร้องมันอยู่แต่เพลงเดิมอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไง
1: ถ
2: ูกไหมคุณจะต้องร้องท่อนที่ตรงนี้ฉันยังทำไม่ได้ฉันต้องซ้อมอีกฉันต้องซ้อมอีก พลงนี้ฉันร้องไม่ค่อยคล่องใช้เสียงแบบนี้ฉันต้องซ้อมอีกฉันต้องซ้อมอีกคุณต้องอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า deliberate practice การฝึกฝนอย่างมุ่งเน้นไปตรงไหนตรงที่คุณยังไม่ได้เพราะฉะนั้นพอคุณจ่อตรงไหนจ่อตรงที่ฉันยังไม่มีศีลนี่แหละแต่ฉันมีศรัทธาฉันมีศรัทธาทางที่ดีฉันควรจะมีศีลด้วยอันนี้ไงคุณต้องมุ่งเน้นไปตรงนั้น
1: ตรงที่เราขาด
2: ตรงที่เราขาดใช่
1: เรายังไม่มี
2: ใช่ใช่ทีนี้ต่อมาเขาก็เลยเป็นผู้ที่มีศรัทธาด้วยเป็นผู้มีศีลด้วยทีนี้พอเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลแต่ยังไม่เป็นพระหูสูตรยังไม่เป็นพระหูสูตรจะทำไงคุณก็ต้องมุ่งเน้นลงไปตรงไหนตรงที่ยังไม่เป็นพระหูสูตรนั่นแหละทางที่ดีเราควรจะเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลและเป็นผู้มีพระหูสูตรด้วยเราก็ฝึกไปงั้นต่อมาคุณก็เลยเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นผู้หูสูตรด้วยแต่พอคุณเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลเป็นผู้สุดแต่ยังไม่เป็นธรรมกถึกธรรมกถึกนี่คือหมายถึงว่าคนที่จะแสดงธรรมได้ดีนะ
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ทำไงแล้วก็ต้องฝึกไปตรงที่ฉันยังไม่เป็นธรรมกถึกสิใช่ก็ตรงคุณมีศรัทธาคุณเป็นผู้สุดคุณฝึกมาแล้วคุณต้องเป็นธรรมกถึกคุณก็ไปฝึกตรงนั้นพอต่อมาคุณก็เลยเป็นทั้งมีศรัทธามีศีลเป็นผู้สุดเป็นธรรมกถึกแต่ยังไม่เข้าไปสู่บริษัทคือเหมือนกับว่ายังไม่แบบมาเทศขึ้นธรรมาสน์มีคนเป็นร้อยเป็นพันมาฟังหรือทำ channel YouTube หรือทำ TikTok channel อะไรอย่างเงี้ยยังไม่เป็น content creator นะคุณก็ต้องมาฝึกทำอย่างนั้นเข้าใจไหมไล่มาเป็นลำดับลำดับ
1: เจ้าค่ะ
2: มันมีอะไรบ้างก็มี10อย่างไล่มาจากศรัทธาศีลพระหูสูตรธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทกล้าในการแสดงธรรมคำว่ากล้าในการแสดงธรรมเนี่ยคือคุณตอบปัญหาเขาได
1: ้เจ้าค่ะ
2: คือเข้าไปเนี่ยคือคุณแสดงธรรมได้เป็นธรรมกถึกเนี่ยคุณอธิบายธรรมะ1ต่อ1 2ต่อ2อะไรเงี้ยได้แต่เข้าสู่บริษัทนี่คือเกิน20หรือเกิน4คน5คนเนี่ยคุณต้องไปงั้นทีนี้กล้าแสดงธรรมคือคุณตอบคำถามเขาแบบเป๊ะคมอันนี้คือข้อที่6แล้วตัวเองทรงพระวินัยไหมในข้อที่7ข้อที่8เนี่ยอยู่ป่าเป็นวัดอยู่เสนาสนะอันสงัดเป็นวัดข้อที่9ได้ฌาน4ข้อที่10ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติคือเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็คือข้อที่10เป็นปัญญาข้อที่4เป็นสมาธิแล้วข้อที่8นี่ก็จะเป็นเรื่องของการอยู่เสนาสนะอันสงัดแล้วข้อที่7นี่คือศีลนี่คือหมายถึงว่าทรงพระวินัยหมายถึงว่าคุณจะรู้ปฏิโมกข์คุณจะแก้ปัญหาให้หมู่คณะเรื่องเกี่ยวกับพระวินัยอื่นๆได้ๆได้แต่จะไม่เหมือนข้อที่สองของพระศีลนั่นคือศีลของตัวเองนะ
1: เจ้าค่ะ
2: ประเด็นตรงนี้คุณใหญ่ถ้าเขาตั้งชื่อคำว่าฌานเนี่ยนะคือพระอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาตั้งชื่อนี้กันมาดูนะเดี๋ยวต่อไปเราอาจจะรู้กันนะเดี๋ยวสมมติตั้งเป็นตัวแปรคือหมายความว่าลักษณะนี้ที่เราต้อง deliberate practice คือถ้าคุณเอาหมดเลยไม่ได้คุณจะพังคุณจะทำไม่ไหว
1: เจ้าค่ะ
2: เข้าใจไหมสมมติว่าโอเคฉันมีศรัทธาแต่ฉันไม่มีศีลฉันไม่เป็นมหูสูตรฉันไม่เป็นธรรมกถึกฉันไม่เข้าสู่บริฉันไม่ตรงเลยเอางี้ละฉันจะเป็นให้มันหมดเลยโอ้โหคุณไม่ไหวหรอก
1: เจ้าค่ะ
2: มันไม่ไหว
1: เพราะมันยากมากใช่ไหม
2: มันเยอะเกิน
1: ร่างกายรับไม่ไหว
2: คำว่าไม่ไหวเนี่ยหมายความว่าเราจะอ่อนแอท้อแท้เราจะไม่มีกำลังในการที่เอาคุณยังไม่เป็นศีลยังไม่มีศีลไม่เป็นบุญสูตรแล้วคุณจะมาทรงวินัยอยู่ป่าโอ้โหมันดิ้นมันยากอยู่นะ
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราเอาเฉพาะตรงที่ว่าเราจะเอาได้ตรงนั้นน่ะก็เรียกว่าการฝึกฝนอย่างมุ่งเน้นไง
1: เจ้าค่ะ
2: อย่างไม่ว่าจะทักษะอะไรก็ตามดูในใจร้องเพลงเล่นดนตรีหรือขับรถหรือเรียนภาษาแล้วถ้าคุณจะเอาแบบเยอะๆเลยทีเดียวมันไม่ไหว
1: อย่างยกตัวอย่างนะจ๊ะพระอาจารย์
2: อย่าบ้าน
1: สมมุติว่าเราจะอยากเป็นนักร้องเงี้ยคือแบบหรือว่าร้องเพลงให้ได้ดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็ต้องอยู่ที่การฝึกเขาเรียกว่าต้องเริ่มต้นด้วยการเทรนเสียงก่อนแล้วก็ฝึกหายใจให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะฝึกหายใจ ทรนเสียงก็ต้องแบบเทรนเสียงก็คือว่าต้องเทรนตั้งแต่เสียงต่ำไปเสียงสูงไล่คือไล่เสียงสูงเสียงต่ำอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ให้คอเรามันให้เสียงเรามันเป็นเจ้าค่ะมีไดนามิกแล้วก็มีเรนจ์ของเสียงคือเสียงกว้างอะไรนะร้องต่ำก็ได้ร้องสูงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะแล้วพอทำพวกนั้นได้แล้วมันก็ค่อยไปฝึกว่าจะทำให้มีเสียงวิบราโตคือแบบเสียงสั่นอันไพเราะหลังทอดเสียงหรือว่าจะฝึกให้เป็นโซปราโนไปเลยอะไรอย่างนั้นนะเจ้าค่ะมันก็มีหลักของมันนะเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: เป็นขั้นตอนสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนี่สำหรับเรื่องของการร้องเพลงเจ้าค่ะ
2: ใช่ใช่พระอาจารย์จะเอาทีเดียวเลยโอ้โหมันยากอยู่ไงใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: อย่างเรียนบาลีนี่ก็เหมือนกันคุณใหญ่คุณจะไปแต่งกลอนเป็นภาษาบาลีได้แต่งกลอนเป็นภาษาบาลีคุณเดียเข้าใจไหม
1: ค่ะ
2: คุณก็ต้องเขียนภาษาธรรมดาก่อนที่เป็นภาษาบาลีเป็นคำที่ไม่ใช่กลอนก่อนให้มันได้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่าคำกลอนที่เป็นฉันเป็นคำกาบเนี่ยมันจะมีสตรัคเจอร์โครงสร้างที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกคุณต้องมีคำเป็นคำตายคุณต้องนับคำต้นจำนวนคำต้องโอ้มันไม่ใช่คำประโยคธรรมดาแล้วถ้าคุณไปเอาตรงนั้นโอ้หนักอยู่มันไม่ได้มันต้องไปตามลำดับแล้วตอนนี้ deliberate practice คือต้องเป็นไปตามระดับขั้นหรือว่าต้องเจาะจงไปจุดไหนที่เราคือมันจะไม่ขั้นมันจะมีแบบหลายๆทางไปก็ได้นะในทักษะใดทักษะหนึ่งนั้นแม้แต่ในคำสอนของพุทธเจ้าที่ว่าเป็นทางสายกลางเนี่ยมันก็ยังจะมีซอกแซกอะไรไปตรงนั้นตรงนี้ได้อยู
1: ่อ
2: ันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่พูดถึงว่าชานะเนี่ยชอกระเชยเนี่ยมันคือการเพ่งลงไปตรงไหนที่ว่าเราได้ต้องเพ่งตรงนั้นตรงนั้นเสร็จปุ๊บอย่าไปหน่อยดิตรงนั้นน่ะตรงถัดไปคุณยังไม่ได้เอาตรงนั้นตรงไหนคุณได้คุณเอาตรงนั้นก่อนใช่ไหมแล้วคุณขยับไปหน่อยนั่นแหละที่เราพูดไม่ได้เอาตรงนั้นให้อาจารย์ย้ำอีกครั้งนึงนะ
1: เจ้าค่ะ
2: คือไม่ใช่ว่าเราจะไปมองแต่ว่าฉันไม่ได้ตรงไหนนี่ฉันไม่ได้ตรงไหนนี่ฉันไม่ดีตรงไหนนี่ฉันแย่ตรงไหนเนี่ยโอ้ยคุณผิดคุณดูว่าคุณได้ตรงไหนคุณได้ตรงไหนแต่คุณยังอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่าถ้าคุณได้ตรงไหนอ่ะเหมือนอย่างที่ว่ามาสักครู่นะตรงไหนเพลงไหนเราชอบลองร้องครั้งแล้วเราก็จะร้องอยู่แต่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได
1: ้
2: คุณเอาตรงนั้นก่อนใช่ไหมแต่ว่าคุณขยับไปอีกนิดนึงตรงที่คุณยังไม่ได้ต่อนั่นน่ะนั่นแหละนั่นแหละเอาตรงนั้นนั้นนี่คือนั้นล่าสุดนี่นะเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
2: เอาตรงที่คุณได้แล้วขยับไปอีกหน่อยนึงแล้วยังไม่ได้นั่นแหละเพ่งลงไปตรงนั้นจดจ่อลงไปตรงนั้นซึ่งนี้ก็พระพุทธเจ้าให้แนวไว้ว่าเริ่มจากศรัทธามาศีลปหุสูตรธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทแล้วกล้าแสดงธรรมทรงวินัยอยู่ป่าเป็นวัดได้ฌานสี่ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเลยนี
1: ่เจ้าค่ะต้องเป็นไปตามลำดับถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นลำดับตามขั้นตอนจากพื้นฐานแล้วก็สูงขึ้นไปหรือว่าอย่างที่พระอาจารย์ว่าคือละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปอ
2: ัน
1: นั้นถึงจะเป็นทางที่ถูกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะ
2: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คือเป็นแนวทีนี้ไอ้ตรงที่ว่ามันไม่ใช่เส้นตรงอย่างเดียวแล้วก็จึงมีข้อที่9และข้อที่10แต่ว่ารายละเอียดมันแตกต่างกันอยู่นิดนึงด้วย
1: เจ้าค่ะ
2: โดยข้อที่9นะพระสูตรที่9นี่คือเมื่อสักครู่เนาะชื่อว่าสัจฉานสูตรข้อที่8ข้อที่9นี่ชื่อว่าสันตวิโมกขสูตรว่าด้วยสันตวิโมกสันตวิโมกคืออะไรแล้วก็คือเรามาดูตรงประการที่9ด้วยบทและพยัญชนะนี่นะเหมือนกันหมดเลยนะเหมือนกันในข้อที่8เลยว่าเรามีอันนี้แต่เรายังไม่มีอันนั้นเราก็เลยทำให้มีอันนั้นหลักอันนี้ด้วยอย่างนี้นะไล่ไปจะได้ตรงประการที่9ในข้อที่8ที่บอกว่าได้ฌาน4เนี่ยนะประการที่9นี่พระพุทธเจ้าตรัสถึงความได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปสัญญาโดยทางกายเสีย ก็หมายความว่าอรูปฌานนั่นเอง
1: อ
2: รูปฌานเมื่อสักครู่ได้ฌาน4ใช่ไหมข้อที่8แต่พอมาข้อที่9ประการที่9ด้วยกันพอดีเลยเป็นอรูปฌานแล้วข้อที่10นี่ก็ประการที่10นี่ก็เหมือนกันนะคือได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเปลี่ยนเฉพาะประการที่9ก็เลยคงจะเป็นชื่อของพระสูตรนี้เหมือนกันแหละว่าอ๋อมันข้อที่8ชื่อว่าฌานสูตรเพราะว่าเขาหมายเอาตรงได้สมาธิมาถึงฌาน4เนาะแต่พอมาเป็นข้อที่9ความต่างกันมีตรงนี้แหละก็เลยตั้งชื่อพระสูตรว่าเป็นสันตวิโมกก็หมายถึงเอาอรูปฌานนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
2: ที่มันต่างกันในประการที่9ทีนี้ประการที่ข้อที่10ข้อที่10นี่ก็เหมือนกันลักษณะคำพูดด้วยตัวบทและคุณธรรมต่างๆเหมือนกันจากประการที่1 2 3 4 5 6 7ต่างกันประการที่8และประการที่9ตรงนี้ต่างกันตรงไหนอ่ะต่างกันตรงเป็นเรื่องของวิชาละคราวนี้เป็นเรื่องของวิชาหมายถึงวิชาสามนั่นเองแล้วก็วิชาอะไรบ้างในที่นี้ประการที่8ก็คือการระลึกชาติได้ระลึกชาติได้1ชาติบ้าง2ชาติบ้างระลึกถึงขันธ์ที่ตัวเองเคยอยู่อาศัยในการก่อนว่าเราเกิดชาตินี้ก็คือลึกอดีตได้นั่นเองอ่ะ
1: ระลึกชาติได้ใช่ไหมเจ้าคะ
2: ใช่ใช่ใช่
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ในอดีตเราก็เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณนี่คือประการที่8และส่วนประการที่9คือมีตาทิพย์เขาเรียกว่าเป็นจุตูปปาตญาณนั่นคือการเคลื่อนและการอุบัติขึ้นของหมู่สัตว์ต่างๆไอ้ที่ข้อ8นี่คือของตัวเองนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เราระลึกอดีตชาติของตัวเองข้อที่9เนี่ยคือรู้ว่าคนนี้ตายไปเนี่ยจะไปเกิดที่นั่นหรืออดีตก็ตามนะอดีตแต่ของคนอื่นนะข้อที่9
1: เจ้าค่ะ
2: ของคนอื่นคนนี้ทำกรรมดีอ๋อเลยได้มาดีแบบนี้เขาทำกรรมดีในอดีตมาเป็นอย่างนี้หรือเขาทำกรรมดีในปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้อนาคตก็จะไปเป็นอย่างนี้นี่ก็เรียกว่ามีตาทิพย์ตาทิพย์นี่เจาะจงมาในลักษณะที่จะรู้การไปเกิดหรือเกิดมาแล้วหรือเกิดมาเป็นอะไรของคนอื่นๆแล้วก็ประการที่8และประการที่9นี่เ

0: 90จึงเป็นวิชาที่1วิชาที่2และวิชาที่3มันเอง
1: เจ้าค่ะ
0: วิชาที่3นี่คืออาสวัคคายานก็คืออยู่ในประการที่10พระอาจารย์พยายามจะใช้คำว่าข้อเนาะเรียกเลขข้อของพระสูตรแล้วในข้อนั้นๆมีธรรมะอะไรบ้างเราใช้คำว่าประการประการที่1ถึงประการที่10
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อให้ท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจว่าหมายถึงธรรมะข้อไหนแล้วประการเท่าไหร่ในข้อนั้นมันจะได้เก็ตตรงกัน
1: เจ้าค
0: ่ะทีนี้คือ3ข้อเป็นซีรีส์8 9และ10
1: เจ้าค่ะ
0: ตั้งชื่อว่าฌานสูตรสันติวิโมกขสูตรแล้วก็วิชาสูตรที่สำคัญก็คืออย่างที่ได้พูดไปตั้งแต่ตอนข้อที่8แล้วล่ะว่าเราต้องเจาะลงไปว่าตรงไหนที่เราได้แล้วเรายังไม่ได้ถัดไปตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าทางมันจะมีไปได้แบบหลายๆทางนิดหน่อยนะขยับไปนั้นขยับบางนี้ได้หมดเดี๋ยวเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราไล่เรียงเอาตรงข้อกลับมาที่ข้อที่9ดีกว่าว่าเอ้ยเรามาคิดงี้ฉันมาคิดว่าฉันเป็นผู้มีศรัทธาแล้วนะแล้วฉันก็มีศีลแล้วแล้วฉันก็เป็นผู้อุปสูตรแล้วฉันก็เป็นธรรมกถึกแล้วฉันก็เข้าสู่บริษัทแล้วนะแล้วฉันก็กล้ากล้าในการแสดงธรรมแล้วฉันก็ทรงธรรมทรงวินัยแล้วฉันก็อยู่ป่าเป็นวัดแต่ฉันยังไม่ได้สัมผัสสันติสันตะวิโมกเลยโอเคนี่คือเขาคิดอย่างนี้หรือเขาจะคิดอย่างนี้ก็ได้ว่าฉันทรงธรรมทรงวินัยฉันมีศรัทธามีศีลมีอะไรจนทรงวินัยแล้วเนี่ยแต่ฉันยังระลึกชาติก่อนพบกว่าไม่ได้เลยฉันก็เลยอยากกันนั้นเลยฉันจะไปเลือกชาติก่อนพบก่อนเอ๊ะไม่เอาดีกว่าหรือฉันอาจจะมาอยู่เสนาสนะสงัดอันนี้คุณเลือกได้ข้อที่7มาข้อที่8อย่างเงี้ยข้อที่8ฉันก็จะไปอยู่เสนาสนะสงัดดีกว่าหรือหมายถึงว่าประการที่8เนาะในขณะที่ข้อที่10เนี่ยแม่เราฉันจะไปเลือกชาติก่อนดีกว่าฉันยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคุณเลือกได้คุณนำได้
1: เจ้าค่ะตรงท้ายๆนี
0: ้
1: เราสามารถขยับทำอันไหนก่อนก็ได้ใน3ประการถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันนี้คือตามตัวบทที่มาในพระสูตรนี้นะ
1: เพื่
0: อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจหลักการของการฝึกฝนอย่างมุ่งมั่นการฝึกฝน
1: เจาะจง
0: เจาะจงลงไป
1: เจ้าค่ะ
0: การฝึกฝนชนิดที่เรียกว่า
1: deliberate practice
0: มุ่งเน้นใช่มุ่งเน้นว่าเน้นไปตรงจุดไหนเราก็ไปเน้นตรงจุดที่เรายังไม่ได้ถัดจากตรงนี้เราได้แล้วนั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: วันนี้สำคัญ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือข้อที่10 8 9 10ถัดมาในข้อที่11เราน่าจะได้อีกสักข้อ2ข้อเนาะข้อที่11วันนี้พูดถึงองค์ธรรมคู่กัน5อย่าง1ที่ถ้าเรามี5อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราอยู่ในเสนาสนะที่มีองค์ประกอบ5อย่างรวมกันเป็น10อย่างเนี่ยโอ้โหนี่คุณจะแบบบรรลุธรรมได้เลยแน่นอนเลยจะทำไม่นานเนี่ยคุณจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แน่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: หมายความว่าไงหมายว่าถ้าคุณมี5อย่างนี้ในตัวคุณเองแล้วคุณไปหาที่ที่มันมี5อย่างนี้โอ้โหแน่นอนคุณต้องบรรลุพระอรหันต์แน่เพราะฉะนั้นถ้าเราดูสถานที่ไหนมี5อย่างนี้ก่อนแล้วคนไหนในสถานที่ที่มี5อย่างนี้มีคุณสมบัติ5อย่างนั้นนะ5อย่างแรกเลยนะ
1: โ
0: อ้คนนั้นน่าจะเป็นไปได้ที่ว่าจะเป็นพระอรหันต์นะ
1: อ
0: ะไรบ้างอะไรบ้าง1เอาตัวคนก่อนนะตัวคนต้องมีคุณสมบัติ5ประการนี้1มีศรัทธามั้ยศรัทธาในอะไรศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์โอเคว่าไปอีกประการที่1ประการที่2คือต้องมีอาพาธน้อยมีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารที่ย่อยได้สม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพอควรแก่ทำการทำความ

0: รารภความเพียรพอดีพอดีการปรารภความเพียรนี่ก็จะดูตรงที่ว่าธาตุไฟมันเหมาะสมจะทำให้มีอาภัณฑ์หน่อย
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่สามไม่โอ้อวดไม่มีมารยาแล้วก็หมายความว่าคอยปรับปรุงตัวมีอาบัติก็แก้ไขเปิดเผยความจริงหมายถึงปรองอาบัตินี่นะในเขาชี้โทษให้เราเห็นปุ๊บเราก็แก้ไขปรับปรุงนี่คือประการที่สามประการที่สี่นี่เป็นผู้ปรารภความเพียรในลักษณะที่ให้กุศลเกิดขึ้นในลักษณะที่ให้อกุศลดับไปนี่ประการที่สี่ถ้ามาประการที่ห้าคือเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปของสิ่งต่างๆห้าอย่างนี้มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นจงไปหาที่เสนาสนะที่มีห้าอย่างต่อไปนี้เสนาสนะไหนอีกห้าอย่างหนึ่งนะโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: หนึ่งอยู่ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักมีทางไปมาสะดวกกลางวันไม่พลุกล้านกลางคืนมีเสียงน้อยแม่กระทึกคึกโครมมีเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานที่มากระทบน้อยโอเคไหมก็ใจอย่างนี้คิดว่าเข้าใจได้มันก็มีอยู่แน่นอนอ่ะประเทศไทยเราไม่ไกลนักไม่ใกล้นักคำว่าไม่ไกลนักไม่ใกล้นักคือหมายความว่าไม่ใช่ไปอยู่ในป่าดงดิบกันที่ไกลจริงๆต้องเดินทางไกลถึงก็ต้องห่อข้าวไปด้วยไม่ใกล้นักหมายความว่าจนกระทั่งมันมีเสียงอึดทึกคึกโครมในเวลากลางวันมีเสียงวุ่นวายในเวลากลางคืนไม่เงียบเลยอย่างเงี้ย
1: เช่นในเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าค่ะอาจารย
0: ์ก็จะเป็นไปได้ในเมืองเป็นไปได้แล้วก็เป็นที่ที่ลมพอดีไม่มีเหลือยุงลมแดดเยอะที่ว่าจะมีภาษาอะไรต่างๆที่ไม่น่าพอใจอันนี้คือประการที่หนึ่งเกี่ยวกับเสนาสนะประการที่สองเกี่ยวกับเสนาสนะก็คือมีปัจจัยสี่ไม่ฝืดเคืองปัจจัยสี่ต้องไม่ฝืดเคืองโอเคไหมปัจจัยสี่ก็คืออาหารจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยาต่างๆไม่ฝืดเคืองเข้าใจเนาะ
1: เจ้าค่ะมีครบครัน
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: บางที่มีฝืดเคืองก็อาจจะยากนิดนึงหรือบางที่อาจจะเซนเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าปัจจัยสี่โอ้มีเยอะเลยเยอะเกินประมาณแต่ว่าคือทึกคือโกรมคนนี้เข้ากันโอ้โหไม่ว่างเว้นหัวกระไดไม่แห้งอย่างนี้ก็ข้อหนึ่งไม่ได้ข้อสองมากเกินไปประการที่หนึ่งไม่ได้ประการที่สองมากเกินไปแล้วตรงไหนที่มันจะพอดีพอดีประการที่หนึ่งประการที่สองและที่สำคัญคือประการที่สามสี่ห้าตรงนี้สำคัญมากๆคือมีพระเถระที่มีความรู้ทรงธรรมทรงวินัยอยู่ในเสนาสนะนั้นอยู่ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะประการที่สี่คุณต้องเข้าไปหาเขาและถามได้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: คืออย่างวัดบางวัดนะคุณใจมีพระเถระที่ฉลาดแต่หูเข้าพบยากสุดๆ
1: เจ้าค่ะ
0: คือคุณจะเข้าไปหาท่านไม่ได้หรือโอกาสที่จะคือปกติก็จะมีโอกาสที่จะให้เข้าไปอยู่แล้วล่ะนะอาจจะ7วันครั้งหนึ่ง15วันครั้งหนึ่งหรือตามแต่ที่จะโอกาสเหมาะเช่นวันสำคัญสำคัญก็จะไม่เทศให้ฟังอย่างนี้นะได้ในที่เทศให้ฟังเนี่ยเราได้ฟังใช่ไหมก็จะได้โอกาสตรงนี้ในข้อที่3ทีนี้คุณได้ถามเปล่าได้ถามจุดที่คุณสงสัยเปล่าถามเพราะว่าบางทีเราฟังเทศเนี่ยคุณเดินใจก็ไอ้ตรงที่เราสงสัยเราไม่ได้ฟังก็จะมันก็จะไม่คลายปมให้เราได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เราก็ไปฟังเรื่องที่เราไม่ได้สงสัยมันก็เออฟังไปก็ดีหรอกแต่ว่ามันจะไม่ได้คลายปมไง
1: เจ้าค่ะแต่บางทีเราก็ฟังแต่เราไม่เข้าใจจริงๆเพราะปัญญายังไม่ถึงก็มีเหมือนกันนะเจ้าค่ะดังนั้นก็ต้องมีโอกาสที่จะถามเพื่อที่จะพระเถระเนี่ยเจ้าค่ะเพื่อให้ท่านช่วยเมตตาอธิบายให้ฟังอย่างเนี้ยเจ้าค่ะ
0: จ
1: ะได้เกิดปัญญาเข้าใจได้นะเจ้าค่ะ
0: เคสสกี้เลยที่คุณจะถามว่าก็ถ้าท่านอธิบายเรื่องอะไรที่เรายังไม่เก็ตเลยใช่ไหมมันก็จะมาตรงกับข้อที่8 9 10ที่เราพูดมาเมื่อกี้นี้เลย ถ้าอะไรที่สมมติเราอยู่ในระดับที่เรามีเป็นพระอุปสมบทอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่ได้ทรงวินัยอย่างเงี้ยแต่ถ้าอธิบายเรื่องวินัยเราก็จะไม่เก็ตไงเพราะเรายังไม่ถึงจุดนั้นเลยไม่ได้ว่าย้อนกลับไปเมื่อกี้นะข้อ890นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องถามจุดที่เราไม่เก็ตถามตรงที่เราคาใจต้องได้ถามนี่คือประการที่4ทีนี้ถามแล้วท่านต้องตอบให้เราเข้าใจด้วยนะนี่คือประการที่5นะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าอาจจะเก่งแสดงธรรมแล้วเราก็มีโอกาสจะได้ถามแต่ตอบมาแล้วเราไม่เก็ตอ่ะข้อ5ก็ไม่ได้ไง
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อ5ก็จึงว่าท่านเหล่านั้นที่เราถามท่านแล้วท่านเมตตาตอบให้เราแล้วเนี่ยต้องสามารถเปิดเผยข้อที่ยังปิดไว้ทำข้อที่เข้าใจยากให้ง่ายเดี๋ยวบรรเทาความสงสัยในประการต่างๆให้เราได้คุณนี่จะเคลียร์ไปทีละปมเคลียร์ไปทีละจุด
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วอย่างพระมหาไปวุ่นเป็นต้นคุณใจ
1: เป็นไงเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ตอนพระอาจารย์บวชใหม่ๆนะแบบซื่อบื้อมันรู้เรื่องอะไรเข้าใจไหม
1: เหมือนจะ
0: ไปอยู่
1: อาจารย์ว่าตัวเองมากไปเจ้าค่ะอาจารย
0: ์คืออย่างเช่นว่าคือพระอาจารย์ก็บวชอยู่บ่อยๆเนอะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เราคิดว่าเฮ้ยบวชแล้วมันต้องมีอะไรดีบ้างดิก็ไม่รู้เหมือนกันมันยังไงนะก็เลยก็ได้มีโอกาสไปอยู่วัดป่าดอนไหนทรงใช่ไหมพระเจ้าหลวงพ่อปึ้งไปเสนาสนะที่สงัดโอเคได้ประการที่หนึ่งของข้อเสนาสนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ไกลนักหมายความว่าที่ไปอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะจาก International Airport คุณไปไม่เกิน2ชั่วโมง
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ไกลนักเพราะว่ามันไม่มีเสียงคือโครมไม่ไกลเกินไปข้อที่2คือมีปัจจัย4โอเคเป็นบิณฑบาตก็มีข้าวกินแล้วก็อยู่ไม่ไกลเมืองก็โอเค
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วข้อที่3 4 5ตรงนี้ก็คือมีครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อดร.สาที่หมายถึงตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะแต่สมัยนั้นเนี่ยท่านก็รู้วิธีการสอนสมาธิทรงธรรมทรงวินัยเสร็จแล้วเราก็ถามท่านได้จุดนี้เป็นยังไงจุดนั้นเป็นยังไงท่านก็ตอบให้เราได้แล้วเราก็เข้าใจโอ้โหก็เลยอยู่ได้คุณใจ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในข้าข้อนี้สำหรับเสนาสนะนั่นแหละมันจึงสำคัญว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีเสนาสนะแบบนี้นะแล้วในเสนาสนะนั้นน่ะมีคนที่มีศรัทธาไหมมีอาพาธน้อยไหมไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไหมปรารภความเพียรหรือเปล่าและเป็นผู้มีปัญญาหรือไม่ถ้า5อย่างนี้ของบุคคลและ5อย่างนั้นของเสนาสนะประจบกันเมื่อไหร่หลวงพ่อพระเจ้ายืนยันไว้ในที่นี้บอกว่าไม่นานคนเนี้ยเขาก็จะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติบรรลุเป็นพระอรหันต์ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เข้าใจไหมเพราะนั้นตัวเราล่ะสมมติเราตัวเราท่านผู้ฟังเป็นคนมีศรัทธาโอเคฉันมีศรัทธาเอล่ามีอาพาธมากหรือมีอาพาธน้อยอาพาธอาจจะก็ไม่ได้มากจนแบบว่านอนติดเตียงเนาะก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ามันก็พอมีบ้างใช่ป่ะ
1: ก็เล็กน้อยธรรมดาเจ้าค่ะ
0: แต่ไม่มีข้ออื่นไหมแต่ถ้าจาก5ได้4โอ้ก็ยังดีใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วคุณไปอยู่ในเสนาสนะที่มีคุณสมบัติ5อย่างนั้นได้ไหมเพราะว่าทุกวันนี้มันในลักษณะที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะเนี่ยคุณใจมันก็เวอร์ชวลได้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เวอร์ชวลเนี่ยคือหมายความว่าเราก็เอาบ้านของเราเนี่ยเป็นที่ที่มันจะคอนเซปต์ของข้อประการที่1ของเรื่องเสนาสนะคือคุณมีที่หลีกเล่นหรือเปล่า
1: เจ้าค่ะที่สงบนะคะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ที่มันจะไม่คือคือโครงใช่ไหมแล้วก็มีปัจจัย4โอเคไหมแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าสมมติปัจจัย4ไม่โอเคแล้วก็อาจจะมีเหลือบยุงลมแดดบ้างแต่ว่ามีพระเถระข้อ3 4 5มีไหมประการที่3 4และ5ของเสนาสนะถ้ามีนะควรอยู่นะ
1: คือ
0: มันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์หรอกนะก็ได้บ้างอาจจะหย่อนตรงนี้ตึงตรงนั้นแต่ถ้ามันมีคุณสมบัติใดๆที่มันจะเข้าเกณฑ์พวกนี้เอาเลยนะ
1: อ
0: ยู่ หรือ virtual ก็ได้ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ virtual ได้หลายๆอย่างเนาะหรืออย่างท่านผู้ฟังเนี้ยฟังรายการธรรมารับบรุณเราสามารถสอบถามคำถามได้แต่พระอาจารย์ตอบไม่ได้เราถือว่าเข้าใจเรามีคุณสมบัติ5อย่างนั้นตัวเราก็เห็นธรรมะได้นะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เดินลึกซึ้งลงไปเป็นตามลำดับได้เหมือนกันนั่นเอง
1: เจ้าค่ะซึ่งอันนี้โยมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นแฟนประจำรายการธรรมารับอรุณของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยเกินกว่าเป็นหมื่นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นหมื่นเป็นแสนคน
0: อ
1: ะที่ว่าเติบโตมาจากการรับฟังรายการของพระอาจารย์เนี่ยเจ้าค่ะ10 กว่าปีมาเนี่ยแบบว่ามีปัญญาเพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วก็เข้าถึงพระธรรมแล้วก็ลงมือที่จะปฏิบัติบูชาอย่างจริงจังด้วยโยมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะอันนี้ก็สังเกตจากการที่ตัวโยมเองอย่างเงี้ยได้มาร่วมจัดรายการกับพระอาจารย์ความรู้ทางด้านศาสนาก็เพิ่มมากขึ้นสามารถวางใจของตัวเองได้เย็นลงมากๆเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เรียกว่ามีความสุขสงบทางใจนะเจ้าค่ะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านนี่ก็จะสังเกตได้ว่าในทุกๆปีที่เรามีการกิจกรรมพบปะผู้ฟังประจำปีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะมีคนมาร่วมงานมากขึ้นมากขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีคำถามมีอะไรมามากมายเลยที่จะมาถามพระอาจารย์อย่างนี้เจ้าค่ะ
0: อ
1: ันนี้โยมว่านี่คือผลเขาเรียกว่าเป็นผลบุญของการเผยแผ่พระศาสนาหรือคำสอนของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนตั้งแต่เมื่อครั้งอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอยู่ในที่ที่เหมาะสมมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโทภาโสท่านเป็นพระเถระที่จะชี้แจงชี้แนะสอนพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์เล่ามานะเจ้าคะโยมว่าอันนี้ก็เป็นบุญของผู้ฟังเป็นบุญของตัวโยมเองแล้วก็เป็นบุญของตัวพระอาจารย์ด้วยที่ได้มีครูบาอาจารย์ที่ดีนะเจ้าคะแล้วก็ได้สืบทอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเจ้าค่ะ
0: ใช่ก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงคุณใจให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบด้วยว่าก็ทุกๆปีในช่วงเดือนสิงหาคมหรือปลายเดือนเราก็จะมีการจัดงานระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเรียกว่างานบุรพาจารย์วันบุรพาจารย์ซึ่งในปีนี้ก็จะจัดวันที่30 สิงหาคม
1: เดือนหน้านี้แล้วนะ
0: ใช่ใช่ใช่ที่วัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ที่คณะสูงกุฏินานาชาตินี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: โดยรายละเอียดของงานก็คิดว่าเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าดีกว่า
1: อืมได้เจ้าค่ะ
0: ในช่วงเดือนสิงหาคมทุกวันอังคารพระอาจารย์ก็จะนำเทศของหลวงพ่อมาเปิดให้ฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: ในช่วงของการฝึกภาวนาช่วงจิตวิเวก
1: เจ้าค่ะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้วยให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ด้วยนี่
1: เจ้าค่ะก็เรียกว่าในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ในวันอาทิตย์เขาเรียกว่าเป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่5นะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ใช่ใช
1: ่เพราะว่ามีวันเดือนสิงหาคมนั้นจะมีอยู่5สัปดาห์มี5อาทิตย์นะเจ้าค่ะอาทิตย์สุดท้ายก็คืออาทิตย์ที่30 สิงหาคมปีพุทธศักราช2569เนี่ยที่จะรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโทภาโสซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคนและเป็นองค์ที่ได้เมตตาที่จะส่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาจัดรายการธรรมารับอรุณให้เราได้รับฟังกันมาเป็นเวลา45 ปีแล้วนานจนกระทั่งถึงบัดนี้นะคะก็จำกันไว้ว่าอาทิตย์สัปดาห์ที่5ของเดือนสิงหาคมเราจะมาพบกันที่เรียกว่าวัดบวรนิเวศที่อาคารตึกสูงนานาชาติถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะส่วนรายละเอียดนั้นก็ค่อยว่ากันซึ่งปีทุกปีที่ผ่านมาก็จะมีลูกศิษย์ลูกหามาเยอะทีเดียวนะเจ้าค่ะคับคั่งเขาเรียกว่าอย่างนั้นมารำลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์กันค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการธรรมารับอรุณคงจะเสนอพระสูตรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังได้เพียงแค่นี้นะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่สำหรับขุดเพชรในพระไตรปิฎกเสาร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอพระคุณ และกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระสันเจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยเดชครับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
7: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
8: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ do it now Green Power by PEA
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: กระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกำลังพลและประชาชนในพื้นที่
12: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลายกระดับการรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกำลังพลและประชาชนในพื้นที่รวม3มาตรการได้แก่ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของจุดตรวจความมั่นคงและสถานที่ราชการสำคัญทุกแห่งด้วยการประเมินความเสี่ยงปรับรูปแบบการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพิ่มความเข้มในการลาดตระเวนเฝ้าระวังและให้จัดเตรียมมาตรการป้องกันการโจมตีและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ทบทวนแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์และซักซ้อมการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุโจมตีเหตุวัตถุต้องสงสัยหรือเหตุระเบิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเป็นระบบลดความสูญเสียและรักษาความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการและจัดระบบเฝ้าระวังข่าวสารและการแจ้งเตือนเชิงรุกซึ่งการสั่งการในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารโดยมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชนจุฑาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
5: สำนักงานการวิจัยแห่งชาตินำนวัตกรรมใช้วางแผนรับมืออุทกภัยและบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเพิ่มประสิทธิภาพเตือนภัยและการตัดสินใจรับมือภัยพิบัติได้ทันท่วงที
13: นางสาววิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.กล่าวในการเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อการรับมืออุทกภัยและบริหารน้ำด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพโดยระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงที่จะต้องรับมือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจึงจำเป็นต้องนำชุดความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันเพื่อนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มด้านการจัดการน้ำที่ได้ดำเนินการไปแล้วล่วงหน้าในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและพื้นที่ในการช่วยกันตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและวางแผนการทำงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงการขยายผลไปยังจังหวัดใกล้เคียงเพื่อสร้างโอกาสในการรับมือและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมชวนันท์มาลีรายงาน
5: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นลดราคาสูงสุดร้อยละ60เริ่มวันที่1สิงหาคมนี
14: ้นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเอ็กโลโคโลคอสเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นแชมพูสบู่และยาสระผมมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดร้อยละ60โดยมีผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเกือบ20บริษัทเข้าร่วมสนับสนุนการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งต่อราคาพิเศษให้กับประชาชนร้านโชห่วยและผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมทั้งยังมีคูปองส่วนลดมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทจำนวน 52,000 ใบใบละ100บาททั้งนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยเอ็กโลโคโลคอสจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น130แห่งรวมกว่า800สาขาครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศปริมปรัชโสภาภาครายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับ25กรกฎาคม2569ครับขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมอนันตสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ Facebook Live ของเราก
1: ็
0: ขึ้นเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าก
1: ำลัง
0: เข้ามาช่วยกันเช็คด้วยนะคะแล้วก็สามารถฟังกับเราได้เหมือนเดิมค่ะทางสถานีวิทยุ FM 92.5 MHz AM 819 891พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวอีก 80,000 แห่งทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาที่ Facebook เนี่ยก็เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะคอมเมนต์ทักทงทักทายกันได้ช่วงเช้านี้สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะ
1: เมื่อกี้เดินเนี่ยเดินมาเหงื่อซกอยู่เออแต่อากาศกทมดินแดงตอนนี้ก็
0: ตอนนี้เย็นเย็น
1: เย็นเย็นอยู่
0: แต่ว่ามันมีความอบอ้าวอยู่ในทีก็แปลกๆนะแปลกๆนะคะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศมาอัปเดตกันก่อนเลยดีกว่านะ
1: เราไม่ทักทายทีมงานกัน
0: ทักทายทีมงานนะได้
1: วันนี้กับค
0: ุ
1: ณ
0: วันนี้ไม่ใคร
1: วันนี้คือกับคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีด้วยทีมงานทั้งเทคนิคนะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียของเราพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนด้วยนะครับก็หมุนคลื่นมาเจอกันนะ 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM 819 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็อย่างที่บอก Facebookแฟนเพจข่าวยามเช้าแล้วก็แฟนเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียง
0: แห่งประเทศไทย
1: นะครับอากาศเป็นยังไงครับ
0: อัปเดตกันได้แล้วเนาะเรื่องของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจริงๆแล้วมีประกาศออกมาในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบเนี่ยช่วงวันที่26ก็คือวันพรุ่งนี
1: ้
0: 26ถึง30กรกฎาคม2569นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวรวมถึงประเทศเวียดนามตอนบนด้วยแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นอีกต่างหากนะขอให้ประชาชนเนี่ยนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกที่สะสมและแน่นอนว่าอาจจะเกิดทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ล่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันค่ะก็มีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะชาวเรือที่เดินเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กเนี่ยก็ควรงดออกจากฝั่งซึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนต้นแล้วก็จะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนคือจริงๆเขาไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะแล้วก็ยังอยู่จนถึงวันนี้อันนี้สำหรับพายุโซนร้อนนะนะคะแล้วก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งด้วยแล้วก็ประเทศจีนบริเวณมณฑลกวางตุงซึ่งช่วงนี้ก็ยังมีข่าวอยู่ว่าจีนก็เรียกได้ว่าโดนธรรมชาตินะคะก็ถล่มอยู่นะประเทศจีนในช่วงวันพรุ่งนี้26ถึง27กรกฎาคมโดยพายุเนี้ยจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะก็จะอยู่ที่ประเทศจีนส่วนใครที่เดินทางไปประเทศจีนตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศไว้อย่างดีด้วยส่วนใครที่อยู่ในประเทศไทยก็ต้องวางแผนในการใช้ชีวิตในการเดินทางแล้วก็ให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดต่อได้ที่ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะคะหรือโทร1182ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือที่แน
1: ่
0: ๆหมุนเข้ามาที่คลื่นเรานี่แหละก็จะเจอพยากร
1: ณ์
0: อากาศเช่นเดียวกัน
1: ช่วงต้นชั่วโมงบางต้นชั่วโมงเนี่ยก็จะมีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนอกจากนี้เองถ้าภาพรวมของวันนี้เนี่ยอย่างของภาคเหนือเองเนี่ยฝน 70% ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักบางแห่งด้วยภาคอีสานก็ 70% นะครับภาคกลางฝน 60% ภาคตะวันออกนะครับฝน 70% กรุงเทพปริมณฑลฝน 60% ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อยนะ 70% ส่วนฝั่งอ่าวไทยฝน 40% นะครับท
0: ั้
1: งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ทางปภ.เขามีการส่งเซลล์บอสแคทเนอแจ้งเตือนพี่น้องอำเภอเมืองพังงาอำเภอท้ายเหมืองอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระพงจังหวัดอำเภอกระพงนะจังหวัดพังงาก็ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำล้นตลิ่งด้วยอันนี้ส่งไปเมื่อวานนี้แล้วพี่น้องชาวพังงาน่าจะได้ข้อความกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้ทางปภ.เองเขามีการแจ้งเตือน61จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับให้เฝ้าระวัง ังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วง26ถึง30กรกฎาคมนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้ประกาศแจ้งเตือนมาทีนี้ทางปภ.เขามีการระบุจังหวัดพื้นที่61จังหวัดจริงๆก็เกือบทั้งประเทศเลยเนอะ61จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยอย่างของภาคเหนือเองเนี่ย14จังหวัดนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีนะครับส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือ18จังหวัดครับก็เกือบทั้งภาคเลยเนอะมีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลาง20จังหวัดก็เกือบทั้งภาคเลยตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครและก็สมุทรปราการนะครับส่วนภาคใต้9จังหวัดครับชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และก็ตรังนะครับอาจจะต้องเฝ้าระวังการส่วนจังหวัดของภาคใต้3จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงระนองครับอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและก็กระเปอร์พังงาที่อำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าคุระบุรีแล้วก็ภูเก็ตทั้งอำเภอทุกทั้งจังหวัดทุกอำเภอครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ในประเทศไทยนะที่เราจะต้องเตือนกันแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงว่าใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวประเทศจีนในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าทางการจีนเนี่ยก็ประกาศเตือนพายุไต้ฝุ่นโนอึนนะคะความรุนแรงเนี่ยระดับสีส้มเลยนะน้องก้นนะคะที่อาจจะพัดถล่มหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนได้โดยสำนักข่าวซินหัวเนี่ยก็ได้รายงานนะคะได้บอกว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือว่า NMC ในวันนี้นะเมื่อวานที่ประกาศเตือนพายุไต้ฝุ่นโนอึนะดิฉันพูดถูกหรือเปล่าโนอึนะโนอึนความรุนแรงระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่2จากทั้งหมด4ระดับโอ้ที่อาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนนะคะรวมถึงมณฑลกวางตุ้งแล้วก็มณฑลฟู่เจียนด้วยซึ่ง NNC เนี่ยยังคาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนเนี่ยจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนระหว่างเมืองจูไห่ของมณฑลกวางตุ้งแล้วก็เขตจางฟู่ของมณฑลฟู่เจียนนะคะในช่วงค่ำของจริงๆแล้วก็เมื่อวานนี้ไปจนถึงช่วงเช้าของวันนี
1: ้
0: ซึ่งจริงๆแล้วไทยกับจีนเนี่ยมีไทม์โซนที่ต่างกัน1ชั่วโมงเองนะคะก็อาจจะได้ก็เช็คได้จริงๆเช็คได้นะเพราะมันใกล้กันมากนะคะสำหรับใครที่จะไปเที่ยวแล้วก็พายุลูกนี้นะคะก็จะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็อ่อนกำลังลงนั่นเองค่ะ
1: ครับผมเรื่องของอากาศก็ต้องติดตามกันนะเพราะว่าช่วงเขาบอกว่าถ้าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไว้อย่างของแจ้งเตือนล่าสุดที่บอกว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวช่วงประมาณเนี่ยเริ่มละใกล้เดี๋ยวพอเริ่มเข้าสิงหากันยาอะไรแบบนี้ฝนก็จะเยอะขึ้นแล้
0: วจะเป็นช่วงเข้าพรรษาด้วยไหมน้องต้น
1: เข้าพรรษาอาทิตย์หน้า
0: อาทิตย์
1: ที่จะถึงเนี้ยแหละที่จะเข้าพรรษาด้วย
0: เข้าพรรษาก็จะเป็นช่วงหน้าฝนอย่างที่เรารู้กันเนาะก็จะให้พาเข้าไปจำพรรษากันนะจะได้ไม่ต้องเปียกฝุ่นเปียกฝนหรือว่าเดินออกมาเหยียบต้นกลุ่มต้นกล้าพันคุ้มพันข้าวของชาวบ้านนะคะไอ้ที่ฉันทำไมวันนี้ดิฉันมีคำสร้อยเยอะจัง
1: ชาวบงชาวบ้าน
0: ต้นกลุ่มต้นกล้าใครติดคำสร้อยหรืออะไรมาแชร์กันได้นะนะคะ
1: ก็จริงๆคนไทยเนี่ย
0: คนไทยติดนะคำสร้อย
1: ใช้คำสร้อยเยอะนะไปกับบงกับบ้าน
0: ไม่
1: เราคือดูรู้โดยอัตโนมัตินะ
0: แล้วเป็นทุกยุคเป็นทุกวัยสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีโซเชียลหรือว่าไม่ได้มีแบบโอ้ยโทรศัพท์ที่จะมาคุยกันอะไรแบบนี้ได้แต่รู้กันหมดนะก็ถือว่าเป็น DNA คนไทยละกัน
1: กินข้องกินข้าวใช่ปะ
0: ใช่มีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ควรจะต้องระมัดระวังนอกเหนือจากเรื่องของสภาพอากาศที่ต้องเฝ้าระวังกันเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของโรคหลายๆคนเนี่ยลืมกันไปแล้วมีโรคนี้อยู่ด้วยที่เคยระบาดอยู่นะโรคฝีดาษวานอนค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่โรคฝีดาษวานอนเนี่ยพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทางกรมควบคุมโรคของไทยก็ได้ย้ำกลุ่มเสี่ยงให้สังเกตอาการแล้วก็รีบพบแพทย์โดยทันทีโดยนายมนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรค ค่ะก็ได้บอกว่ากรมควบคุมโรคของไทยนะก็ยังเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฝีดาษวานอนที่หลายๆคนก็ลืมไปแล้วนะคะว่ายังมีอยู่นะยังมีอยู่นะคะหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็เมื่อไม่นานมานี้เองโดยข้อมูลเฝ้าระวังเนี่ยระหว่างวันที่มีข้อมูลนะระหว่างวันที่1มกราคมถึง18กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมแล้ว139รายแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว2รายซึ่งทั้ง2รายเนี่ยมีเชื้อ HIV ร่วมด้วยนะคะโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเพศชาย135รายจริงๆก็มีเพศหญิงอยู่ด้วยแหละนะคะแล้วก็คละสัญชาติกันไปส่วนใหญ่จะเป็นสัญชาติไทยรองลงมาก็คือเมียนมาแล้วก็สัญชาติอื่นๆโดยพบการกระจายตัวอยู่แถวไหนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยอันนี้เยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมืองใหญ่ๆตามหัวเมืองนะแล้วก็จังหวัดท่องเที่ยวคือตอนนี้นะคะอย่าเพิ่งตระหนกไปนะแต่ว่าก็ต้องให้ระมัดระวังเพราะว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แต่ว่าประชาชนก็ต้องป้องกันตัวเองค่ะโดยการเข้ารับการรักษาอย่างโดยเร็วด้วยนะเมื่อมีอาการสงสัยเพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนทีนี้มาดูกันว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะจะมีประวัติเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโดยในปีนี้ค่ะปี2569ติดเชื้อสายพันธุ์เคล็ด IB แล้วก็พบว่าผู้ป่วย76รายเนี่ยอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากสายพันธุ์นี้ซึ่ง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยจัดเป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่ากำลังแพร่ระบาดในหลายประเทศเลยทีเดียวทีนี้โรคฝีดาษวานอนค่ะสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้งจากพื้นตุ่มหนองสารคัดหลั่งหรือว่าสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะ
1: ค
0: โดยคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์หรือว่าผู้ติดเชื้อ HIV รวมถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วก็หลอดเลือดควรระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้มีอาการผิดปกติทางผิวหนังด้วยนะคะแน่นอนว่าพอพูดแบบนี้แล้วทุกคนเริ่มรู้สึกเป็นกังวลละจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเฝ้าระวังได้แต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นตื่นตระหนกหรือว่ากังวลมากเพราะว่ามันติดได้จากการที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้คนที่ติดเชื้อหรือว่าไปสัมผัสทางอวัยวะเพศทวารหนักปากมือเท้ารวมถึงคนที่มีไข
1: ้คือต้องใกล้ชิด
0: ต้องใกล้ชิดจริงๆนะแต่คนที่ไอจามแต่ถ้ามีสารคัดหลั่งออกม
1: า
0: แล้วเรารับเชื้อเรามีแผลแล้วรับเชื้อติดได้ไหมติดได
1: ้
0: ก็ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยภายใน21วันหรือว่ามีอาการแบบนี
1: ้
0: ก็ต้องเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลก็สามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้เลยรีบไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของสาธารณสุขบ้านเราไม่ได้เข้าถึงยากอีกแล้วนะคะตอนนี้ทางด้านของสปสช.เอหรือบัตร30บาทเองเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปในแอปพลิเคชันของตัวเองก็สามารถเข้าไปเขาเรียกว่าจองสถานที่พยาบาลที่เราไปตรวจได้รับการตรวจได้ด้วยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยมีการรับยาได้ด้วยนะนะยาใกล้บ้านหรือว่าตรวจใกล้บ้านสามารถไปได้เลย
1: ตามสิทธิ์ที่ท่านมีนะครับ
0: ตามสิทธิ์เลยนะไม่ได้ไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะเข้าถึงไม่ได้ยากเลยนะคะ
1: ครับผมแต่จริงๆความสำคัญที่สุดคือการดูแลรักษาร่างกายของตัวเองนะ
0: อุ้ยจริงๆใช้สูตรของการที่เราดูแลตัวเองช่วงโควิดมาได้เลยนะยังเหมือนเดิม
1: ล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆสวมแมสในที่ที่คนเยอะๆอะไรแบบนี้เพื่อกันพวกฝุ่นพวกเขาเรียกว่าอะไรฝุ่นละอองสารละอองฝอยอะไรต่างๆนานา
0: แล้วก็การรับประทานอาหารก็สามารถกินร้อนช้อนกลางล้างมือได้นะคะยังใช้ได้เลยค่ะ
1: ครับผมไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเรื่องความน่ายินดีของทางวัฒนธรรมไทยของเราน่ายินดีหลายเรื่องเลยนะช่วงนี้เรื่องแรกเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเองเขามีการขับเคลื่อนนโยบายอันซีนไทยๆนี่เขาใช้ชื่อนี้นะอันซีนไทยๆคัดเลือก76เสน่ห์วัฒนธรรมทั่วประเทศมาต่อยอดชื่อคอนเซ็ปต์เขาดีมากเลย Root to Rich Root ก็คือรากฐานถูกไหม To Rich ก็คือสู่ความแบบล้ำค่า
0: ความร่ำรวยในวัฒนธรรม
1: ซึ่งจะชูมรดกภูมิปัญญาแล้วก็อัตลักษณ์ท้องถิ่นเนี่ยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ทางนางสาวสวิตาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมเขามีนโยบายนี้แหละอันซีนไทยๆเนี่ยมาคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องความโดดเด่นทั้งแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมเทศกาลประเพณีวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก76จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยมาสร้างการรับรู้แล้วก็เผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรมในมิติร่วมสมัยมาต่อยอดทุนวัฒนธรรมเนี่ยมาให้ ายได้พูดง่ายๆแล้วกันเอาทุนวัฒนธรรมมาขายได้ภายใต้แนวคิด Root to Rich จากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจเขาจะเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งเข้มแข็งในเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยนะครับโดยเขาจะร่วมมือกับส่วนภูมิภาคดำเนินการคัดเลือก2ระดับนะครับจนได้ผลการคัดเลือกครบ76จังหวัดก็จะมี76รายการแบ่งออกเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม60รายการแล้วก็พวกเทศกาลประเพณีวิถีวัฒนธรรมอีก16รายการนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยอันที่ได้รับการคัดเลือกในประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างเช่นผาแดงรอยสี 3,000 ปีของกาญจนบุรีนะครับมหัศจรรย์ป่าหินภูผาพึ่งของกาฬสินธุ์มหัศจรรย์โบสถ์ศิลาแรงกำแพงเพชรนะของกำแพงเพชรส่วนประเภทเทศกาลประเพณีวิถีวัฒนธรรมอย่างเช่นตีครีไฟของชัยภูม
0: ิ
1: กระบี่เมืองศิลป์ถิ่นจัดงามของกระบี่นะครับหรือว่าเทศกาลลูกเทศกาลต่างๆนานาของหลายๆจังหวัดเองเนี่ยนะครับก็ได้รับการคัดเลือกเหมือนกันก็เดี๋ยวไปเช็ครายชื่อทั้งหมด76รายการเนี่ยนะครับทาง Facebook ของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็นอกจากนี้ต้องบอกว่ามีอีกเรื่องที่น่ายินดีที่ตอนนี้เนี่ยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นว่าบินไปรอรุ่นแล้วนะครับที่ยูเนสโกใช่ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเองเขาเชิญชวนคนไทยนะรอลุ้นเลยการประกาศผลวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกให้ไปลุ้นกัน 25-26 กรกฎาคมนี
0: ้ก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งทางด้านของนายพนมบุตรจันทรโชตนะคะอธิบดีกรมศิลปากรก็ที่แน่ๆล่ะได้บินไปแล้วใช่ไหม
1: กำลังแล้ว
0: นะคะเตรียมความพร้อมในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้รับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีนะคะที่คาดว่าจะเข้าการประกาศผลการพิจารณาในวันพรุ่งนี
1: ้
0: ก็รอฟังกันซึ่งมีการจัดเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใหม่แห่งที่9ของประเทศไทยนะคะแล้วก็นับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6มรดกโลกแห่งแรกที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ด้วยทีนี้เขาเตรียมเนี่ยไม่ได้แค่เขาบินไปเตรียมอย่างเดียวนะคนที่อยู่ในพื้นที่ก็คือเตรียมมีการจัดงานเฉลิมฉลองนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีสงฆ์แล้วก็จะมีวิธีรำโนรามีการจัดการแสดงแสงสีเสียงอันนี้คือเขารู้ผลกันมาก่อนล่วงหน้าแล้วป่ะไม่รู้เนาะแต่ว่ามีเซน
1: เขาต้องไปลุ้น
0: แต่ว่าต้องเตรียมถือเผื่อได้ค่ะผมก็จัดเลยนะคะอ่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะกรมศิลปากรเนี่ยก็จะมีการประเดิมเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชนะเพื่อเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งชาติแล้วก็เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบ100ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่5ธันวาคม2570ด้วยนะคะซึ่งในวันที่26กรกฎาคมนี้เป็นวันแรกซึ่งภายในนิทรรศการเนี่ยนำเสนอหน่
1: อ
0: ยมีนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธสถานสำคัญแห่งเมืองนครศรีธรรมราชผ่านโบราณวัตถุนะคะศิลปะวัตถุเอกสารโบราณแล้วก็สื่อการเรียนรู้ร่วมสมัยด้วยรวมถึงวัตถุโบราณที่ทรงคุณค่ามากกว่า100รายการค่ะแล้วก็คุณใครที่สนใจนะคะก็เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดการแสดงนิทรรศการเฉลิมมรดกโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งจริงๆแล้วว่าทางด้านของสวทของเราก็มีอยู่ทั่วประเทศเลยเนาะ76จังหวัดผู้สื่อข่าวของเรานะรุ่นนี้ฉันเองก็เขาก็อยู่นครศรีธรรมราชเหมือนกันอาจจะเอานำมาพูดคุยร่วมพูดคุยในรายการนะ
1: นะคะ
0: เดี๋ยวรอดูกันนะคะ
1: ครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอประกาศกันน่าจะอาทิตย์วันอาทิตย์แหละที่ว่าจะมีประกาศอย่างทางการ
0: นะคะ
1: นะครับ
0: พอพูดถึงเรื่องหอมซ้อนที่คุณทองพูนบอกว่าคำซ้อนและคำซ้ำใช้เยอะมากในภาษาไทยครับผมจบเอกภาษาไทยมาคอนเฟิร์มนะคนจบเอกภาษาไทยมาแล้วนะคะที่หันคาชัยนาทไม่มีฝนตกเลย
1: ร้อนหรือเปล่าครับอากงอากาศ
0: น่าจะร้อน
1: อากงอากาศ
0: เป็นคำพูดติดปากเรานะคะ มีใครอีกบ้างนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับเรานะ
1: มีพี่ติมคลองเตยสวัสดีทั้งสองท่านนะครับพี่นงรักส่งติ๊กเกอร์ดอกไม้ให้ดอกไม้มาเนอะ
0: ค่ะคุณมารีชุ่มเย็นคนป่งคนป่วย
1: ใช่
0: คนป่วยคนป่วยเป็นอะไรอ้าว
1: มีพี่นาอนงค่ะสวัสดียามเช้าอำเภอแสวงหาอ่างทองจ้าส่วนพี่วนิดาฟังจากโสทแม่เสรียงครับ
0: พี่แม่เสรียงชัดไหม
1: สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าทีมงานข่าวยามเช้าทุกคนท
0: ุ
1: กท่านเจ้ารับฟังทางโสทแม่เสรียงเจ้า
0: ค่ะ
1: คุณพี่คนมีสีบอกวันเสาร์คนข่าวสวย
0: ว้าดิฉันน่าเลย
1: น่าใช่ครับ
0: ไม่เพราะคุณโดนชมว่าหล่อแล้วนะ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: พี่นันทิการส่งสติกเกอร์มานะครับ
0: ค่ะ
1: พี่ชีวิตคนเลี้ยงงูพี่คุณพี่ครูนิดปริชยาอยู่จากจากพิษณุโลกนะครับพี่พับพึงนะพี่พับพึงอยู่พิจิตรนะครับพี่พิกุลสวัสดีข่าวยามเช้ามีความสุขกันทั่วหน้านะจ๊ะ
0: ค่ะมีใครอีกบ้างจันทบุรี26องศาม
1: ีพี่คมสันจันทบุรีเนอะ26องศามีพี่ทองพูนฟังจาก AM 891นะครับที่ภูเตยวิเชียรบุรีนะครับพี่ประภาสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับพี่พงษ์นเรศ
0: ค่ะ
1: พี่วันดีบอกอยุธยาก็ไม่มีฝนนะ
0: ไม่มีฝนพิกัดบริเวณเกาะเมืองใกล้ศาลหลักเมืองค่ะฝนไม่มีอุ้ยอัปเดตเรียลไทม์เลยใครอยากไปเที่ยวไปได้เลยนะฝนไม
1: ่
0: มีนะนี่ไงอยุธยาก
1: ับ
0: ตอนนี้ไม่มีนะแต่อีกสามชั่วโมงข้างหน้า
1: อาจจะตก
0: ต้องอัปเดตนะคะอัปเดตสภาพอากาศกัน
1: จริงๆอยากไปไปอยุธยาก็ได้นะหยุดยาวเนี่ย
0: ใช่
1: หยุดยาว3วัน
0: ดิฉันตั้งใจว่าจะนั่งรถไฟไปอยุธยาเหมือนกันนะคะ
1: ในช่วงหยุดยาวเนี่ยหรอ
0: ช่วงหยุดยาวช่วงหยุดยาวแล้วก็จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครก็มีอะไรที่น่าเที่ยวเยอะเลยเพราะว่าช่วงหยุดยาวเนี่ยจริงๆมีกิจกรรมด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตช่วงท้ายแต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักเบรกก่อนดีกว่านะคะคุณครึกแก้วพิบูลรอเราอยู่แล้วนะคะกับตีของร้องข่าวเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวที่น่าสนใจกันต่อกับรายการข่าวยามเช้าค่ะ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
8: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้าน โดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤทธแก้วพี่บูลครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของมอบแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิและครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซากิริยาแจ๊นะสำหรับอาสาสมัครทหารพรานทั้ง2นายสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนณจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้มีคนร้ายก่อเหตุโจมตีจุดตรวจเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงและอาสาสมัครทหารพรานสักกิริยาและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรายละ 500,000 บาทมอบข้าวสารเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดและเงินช่วยเหลือของเลขาสอบต.ให้กับครอบครัวทหารพรานทั้ง2นายครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการลงทุนญี่ปุ่นไทยกันบ้างนายกรัฐมนตรีดูแลนักลงทุนญี่ปุ่นเสริมแกร่งห่วงโซ่อุปทานยานยนต์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นณทำเนียบรัฐบาลโดยบริษัทครับมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยจนถึงปี2573ครับประมาณ 16,000 ล้านบาทซึ่งจะลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อจะรองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตโดยท่านนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าไทยให้ความสำคัญกับการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยริเริ่ม Thailand Fast Pass เพื่อจะอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยนั้นยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถจะแข่งขันได้ในระยะยาวทั้งนี้ครับนายกนั้นยังย้ำว่าไทยมุ่งเสริมความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนและตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวนั่นเองครับมาดูกันต่อครับกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างครับกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนมีการเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงๆครับซึ่งในการรื้อระบบคัดกรองใหม่ในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จ ในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง2ล้าน3แสนคนและกระทรวงการคลังครับกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพซึ่งหลอกนำชื่อครับไปจดตั้งบริษัทไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นครับโดยที่เจ้าตัวครับไม่ทันได้รู้หรือว่าไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์ครับโดยได้สั่งการนะครับและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอนและในการปรับปรุงเกณฑ์และการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ครับจึงเป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อจะคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐนั้นตกไปถึงมือครับผู้ที่ไม่มีรายได้หรือผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงจากภาครัฐนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรองนายกสีหศักดิ์ชี้แจงไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ชาติหลังกัมพูชายื่นกระบวนการประนอมภาคบังคับอันคลอสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วมีการชี้แจงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสครับซึ่งเรื่องนี้ครับ

เนินงานนั้นสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและมั่นใจนะครับว่าการตัดสินใจของฝ่ายไทยนั้นจะไม่กระทบต่อความมั่นคงชายแดนซึ่งการประนอมภาคบังคับตามอันคลอสเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและไม่บังคับผลทางกฎหมายจึงควรให้โอกาสการเจรจาระดับทวิภาคีก่อนเพื่อจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศครับซึ่งทางกัมพูชาครับก็ยื่นกระบวนการการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสไปแล้วนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรองนายกสุภจีเร่งหารือสหรัฐหลังประกาศอัตราภาษีนำเข้าใหม่ย้ำต้องสร้างผลประโยชน์สมดุลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐอเมริกาเปิดเผยถึงการเจรจาจัดทำความตกลงการค่าต่างตอบแทนกับสหรัฐครับเรื่องนี้ครับได้มีการเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์อันดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวโดยหลักสำคัญของฝ่ายไทยครับมิใช่เพียงการเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุดแต่ต้องเป็นความตกลงที่สร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนความมั่นคงของประเทศประโยชน์สาธารณะและความสามารถในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเพื่อการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมครับซึ่งทางด้านท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ดร.กิริดาเผ่าพิจิตรได้เปิดเผยนะครับว่ามาตรการภาษีในครั้งนี้นั้นได้ยกเว้นสินค้าถึง 2,120 รายการซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐจึงเชื่อได้นะครับว่าสินค้าไทยนั้นยังคงสามารถจะแข่งขันในตลาดสหรัฐได้โดยทางกระทรวงพาณิชย์ครับกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดกับการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐนั้นยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มในระหว่างนี้ทางกระทรวงครับกำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อจะสรุปข้อตกลงการค่าต่างตอบแทนหรือ ART ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้ง2ฝ่ายครับอย่างไรก็ตามกระบวนการหารือของไทยนั้นอาจจะต้องใช้เวลาหารือกับสหรัฐมากกว่าบางประเทศในภูมิภาคเนื่องจากว่าไทยเรามีประเด็นอ่อนไหวและข้อจำกัดด้านกฎหมายภายในบางประการที่ไม่สามารถจะผ่อนปรนได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนในประเทศครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อได้อีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบครับขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนครับจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิมครับ 18,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปนะครับพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการนั้นไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้ครับได้มีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนจากเดิมนะครับที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นสิ้นเดือนหน้าครับ31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนครับโดยภาครัฐนั้นจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงเพื่อจะลดภาระของพี่น้องประชาชนสำหรับโครงการสวัสดิการรอบใหม่

ทั้งหมดนั้นจะเริ่มต้นพร้อมกันครับในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการทั้งนี้ครับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการเดิมจะสามารถรับสิทธิ์ต่อเนื่องได้ทันทีโดยที่จะไม่มีรอยต่อเลยนะครับส่วนกลุ่มผู้รับสิทธิ์ใหม่ครับที่ปัจจุบันนั้นใช้โครงการ 60-40 อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรสวัสดิการแทนนะครับในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกันซึ่งในการปรับเปลี่ยนทั้งหมดนี้ครับเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะครับให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นหลักเลยครับมาดูกันต่อที่ข่าวต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์และ People Daily เดินหน้าแลกเปลี่ยนบุคลากรขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน AI พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมพร้อมคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการเข้าหารือกับสำนักข่าว People Daily นี่คือหนึ่งในองค์กรสื่อชั้นนำของประเทศจีนครับนำโดยนายหลี่จื้อเฉียงรองผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งนี้ครับเพื่อจะขับเคลื่อนความร่วมมือภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ครับด้านสื่อสารมวลชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในการหารือครั้งนี้ครับทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรสื่อเป็นกิจกรรมแรกภายหลังการลงนาม MOU เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้งสององค์กรได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตข่าวเทคโนโลยีสื่อและการพัฒนาวิชาชีพซึ่งเรื่องนี้ครับจะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพด้านสื่อสารมวลชนของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายนั้นยังหารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่าในการประยุกต์ใช้ AI ในงานสื่อสารมวลชนโดยกรมประชาสัมพันธ์นั้นแสดงความสนใจศึกษาประสบการณ์และนวัตกรรมด้าน AI ของสำนักข่าว People Daily เพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตข่าวในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและในการแปลข่าวภาษาจีนเป็นภาษาไทยครับเพื่อจะเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง2องค์กรครับและการหารือครั้งนี้ก็นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนบันทึกความเข้าใจสู่การปฏิบัติโดยจะครอบคลุมทั้งการแลกเปลี่ยนข่าวสารการพัฒนาบุคลากรและการประยุกต์ใช้ AI ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพงานสื่อสารมวลชนของทั้ง2ประเทศครับและเป็นการต่อยอดความร่วมมือไทยจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับพี่น้องประชาชนปิดท้ายครับสำหรับตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับนอกจากนี้ครับอีกสักนิดครับสำหรับงานที่ประเทศไทยเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพงานใหญ่ระดับโลกครับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยครับพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานโอลิมปิกทางการเงินอีกครั้งครับในรอบ35ปีติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีนี้ครับเป็นการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดระดับโลกและในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศทั่วโลกครับทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและนักวิชาการเพื่อจะร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจการเงินของโลกขอเชิญพี่น้องชาวไทยครับร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อจะสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งประเทศไทยพร้อมแล้วพี่น้องประชาชนทุกคนพร้อมหรือยังครับและสำหรับในวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

กครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

0: 6:50 น.กลับมาสู่ข่าวยามเช้ากับพวกเราทั้ง2 คนกันต่อแล้วก็ทีมงานของข่าวยามเช้ากันด้วยนะครับมาดูกันที่1เรื่องที่หลายคนตามกันอยู่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: อ
0: ันนี้อัปเดตล่าสุดก่อนละกันอันนี้เป็นต้องบอกอย่างนี้ว่าอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดจากที่ประชุมของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเขามีมติออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมติตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะนำเสนอครม.เดี๋ยวเขาประชุมครม.กันวันจันทร์นี้นะทุกที่ครม.ประชุมกันทุกวันอังคารแต่วันอังคารตรงกับวันหยุดเขาเลยเลื่อนมาประชุมวันจันทร์นี้วันจันทร์ที่27นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยในผลของการประชุมเนี่ยนะครับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเขาออกมาเปิดเผยมติของที่ประชุมอันนี้สำคัญมากคือเขาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ตอนแรกเนี่ยรายเดิมเดี๋ยวก็จะหมดในสิ้นเดือนนี้เขาขยายต่อให้อีก2เดือนไปจนถึง30 กันยายน 69นะครับโดยที่ผู้ถือบัตรปัจจุบันเนี่ยยังไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมและเดี๋ยวกำหนดให้ผู้ผ่านโครงการในปี69คือโครงการใหม่เนี่ยค่อยมาใช้สิทธิ์พร้อมกันก็คือ1 ตุลา 69นะครับนอกจากนี้เขาขยายเวลาในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้ด้วยสำหรับรายใหม่นะครับจากเดิมเขาให้ทบทวนสิทธิ์ได้แค่สิ้นเดือนนี
1: ้
0: นะครับเขาขยายให้ไปจนถึง31 สิงหา 69ผ่าน4ช่องทางคือเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการนี่แหละเข้าไปที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่าเข้าไปใน Google แล้วเสิร์ชว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ก็จะขึ้นมาเว็บแรกเลยหรือว่าจะไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่แอปเป๋าตังแอปทางรัฐหรือว่าจุดลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งก็คือกรุงไทยธกส.ธอส.ออมสินและก็ธนาคารอิสลามนะครับแล้วก็ขยายเวลาในการที่เราจะต้องไปติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อจะแก้ไขข้อมูลเนี่ย20 กันยายน 69นะครับเท่ากับว่าท่านน่ะยื่นขอทบทวนสิทธิ์สมมติว่ารอบใหม่เนี่ยพี่ไอเคยได้บัตรเดิมมาก่อนแล้วรอบใหม่ไม่ได้แต่รู้สึกว่าอ้าวฉันก็ยังเข้าเกณฑ์อยู่น
1: ะ
0: ก็ไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้คือยื่นผ่าน4 ช่องทางที่บอกไปภายในวันที่ภายในวันที่31 สิงหาก่อนพอไปยื่นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะดูว่าคุณติดขัดตรงไหนเช่นมีเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองรถยนต์สมมตินะครอบครองรถยนต์เกินหรืออะไรแบบนี้ก็ไปปรับปรุงข้อมูลที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งการไปปรับปรุงข้อมูลหรือแก้ไขอะไรเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยแก้ได้ถึง20 กันยา 69
1: เข้าใจแล้วค่ะ
0: นะครับแล้วก็นอกจากนี้เขายังเห็นชอบเรื่องของแนวทางในการปรับปรุงเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อให้จัดสวัสดิการให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพี่น้องประชาชนมากขึ้นทั้งเรื่องของจำนวนสิทธิ์อากรรมสิทธิ์ที่มีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานนานมากแล้วไงรถเกิน20 ปีมอเตอร์ไซค์เกิน15 ปีแบบนี้เป็นต้นรวมไปถึงเรื่องของการโอนลอยการถูกสวมสิทธิ์นะครับหรือแม้กระทั่งการปรับข้อมูลของผู้เรียนการศึกษานอกระบบที่ตอนแรกโดนตัดสิทธิ์ไปนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเขาไปปรับเกณฑ์มาใหม่ให้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเสนอครม.ต่อในวันจันทร์นี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเองเขามีการจัดทำศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสเนอะให้ทั้งทางจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในการประสานตรวจสอบข้อมูลอำนวยความสะดวกข้อประชาชนในการแก้ไขข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ด้วยครับ
1: ค่ะโอ้แน่นอนว่าพอรัฐบาลได้มีการขยายเวลาแบบนี
0: ้
1: ทุกคนก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยนะคะ
0: ครับ
1: คำว่าใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ต้องเป็นสิทธิ์ที่มันเป็นสิทธิ์จริงๆด้วยนะนะคะ
0: ครับ
1: ว่ากันไปเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงนะคะที่เราอยากที่จะมาอัปเดตกันในเรื่องของอะไรเดี๋ยวใบจราจรไหม
0: ใบจราจรก็ได้
1: เพราะว่าก็เป็นเรื่องประเด็นร้อนอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของตำรวจกับขนส่งเนี่ยเชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรซึ่งเริ่มนะ1 สิงหาคมนี้หลายๆคนก็เตรียมตัวนะคะสำหรับผู้ค้างชำระค่าปรับเนี่ยไม่ได้รับป้ายภาษีตัวจริงนะซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มีการตกลง MOU กันนะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งจะเริ่มใช้ใบสั่งจราจรที่ออกตั้งแต่วันที่1 สิงหาคมเป็นต้นไปโดยไม่มีผลย้อนหลังถ้าเกิดว่าเจ้าของเนี่ยค้างชำระค่าปรับนะคะแล้วก็จะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายถ้าเกิดว่ายังไม่ชำระภายใน 60-90 วันข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวไปอัปเดตกันไปก็มีการ MOU กับหลายๆหน่วยงานแล้วนะคะที่เกิดขึ้นเดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะน้องต้นมีเรื่องนึงที่เราอยากจะอัปเดตเช่นเดียวกัน
0: ชวนเที่ยว
1: ช่วงของวันหยุดต้องชวนเที่ยวแล้วล่ะนะคะสำหรับเรื่องของวันหยุดยาวนะคะในกรุงเทพมหานครใครที่อยู่หรือว่าอยากที่จะมา เดินทางมาเที่ยวได้ไหมนั่งรถไฟจากอยุธยามาเที่ยวกรุงเทพได
0: ้
1: ไหม
0: ได้สะดวกมากเพราะว่าเขามีงานเนื้อสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จริงๆจัดกันไปเมื่อวานนี้วันแรก
1: เป็นวันเปิด
0: นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีกันยาวๆไปจนถึง31กรกฎาคม69 9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มครึ่งบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครแล้วก็คลองรอบๆเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยไฮไลท์เนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของสวนสาธารณะป้อมมหาการเขามีพิธีตักบาตรทางเรือแด่พระสงฆ์225รูปนะครับมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเราจะไปเล่นในวันที่27วันจันทร์นี้5โมงเย็นนะครับที่สวนสาธารณะป้อมพระกาป้อมมหาการ
1: จริงๆมีท่านตั้งใจว่าจะไปแต่ว่าไปดูคุณโก้มิเตอร์แซกแมน
0: ใช่ซึ่งมาวันนั้นด้วยวันที่27ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีคลองต่างริมคลองที่เขาบอกเนี่ยนะครับอย่างถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะถือว่าโอ้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ร่มรื่นแล้วก็น่าเดินมากๆมีนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยด้วยเทศกาลย่านหนังสือตลาดนัดตลาดหนังสือมือสองร้านค้างานคราฟต์นี่ใครที่ชอบงานคราฟต์เนี่ยไปได้นะถนนคนเดินคลองหลอดคลองหลอดเนี่ยจะมีในส่วนของตรงวัดราชบพิตรและอีกตรงนึงคืออยู่ตรงวัดราชบพิตรด้วยอยู่ตรงวัดราชบพิตรด้วยนะครับแล้วก็ตรงวัดราชบพิตรแล้วก็วัดราชนัดน
1: า
0: ตรงวัดราชนัดนาเนี่ยก็จะมีพวกศูนย์รวมของดี50เขตนะครับแล้วก็อาหารครบครันเลยนะครับรวมไปถึงถนนคนเดินคลององอ่างมีสตรีทอาร์ตแล้วก็ถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมอันนี้มีแข่งเรือยาว
1: เดี๋ยวนะคุณมีทั้งหมด5ที่ก็คืออันนี้ดิฉันกำลังนึกภาพตามนะเดินยาวเลยนะตั้งแต่คลองหลอดรัดวัดราชรัตดาไปถึงคลององอ่างคลองบดุงพุงเกษตรคือทั่วกรุงเลยนะเดินรอบเกาะรัตนโกสินทร์จริงๆนะคะ
0: ก็จัดกันไปยาวๆ24ถึง31กรกฎาคมนี
1: ้
0: 9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มครึ่งไปเที่ยวชมกันได้หรือว่าถ้าใครอยากดูวงดนตรีกรมก็วันที่27นะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะส่วนทางด้านของภูมิภาคก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะอย่างเช่นจังหวัดสุรินทร์ก็จัดโครงการเพลินใจแอดพิพิธภัณฑ์มีการเชื่อมประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็เส้นทางท่องเที่ยวสายศรัทธาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์นะคะไปเรียบร้อยแล้วกับโครงการเพลินใจแอดพิพิธภัณฑ์ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในการท่องเที่ยวในมิติของศาสนาตามรอยศรัทธาธรรมแล้วก็มีเรื่องราวกับศรัทธาที่นำทางด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าโครงการนี้เนี่ยจัดขึ้นอยากที่จะให้หลายๆคนเนี่ยมารับรู้เกี่ยวกับเรื่องของด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมีการบรรยายด้วยนะเมื่อวานนี้นะคะพระบารมีปกเกล้าชาวสุรินทร์แล้วก็มีการเสวนาด้วยวันนี้นะ25กรกฎาคมมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมตามเส้นทางศรัทธานำผู้เข้าร่วมสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: นี่ของจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์รัชกาลที่5วัดบุรพารามศาลหลักเมืองสุรินทร์นะคะอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังวางวัดป่าโยธาประสิทธิ์แล้วก็กลับมาชมโบราณวัตถุพร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะ
0: ครับผมก็ไปเที่ยวกันนะครับในช่วงหยุดยาวแบบนี้และนี่คือทั้งหมดข่าวยามเช้าวันนี้ครับวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่น
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายรัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
1: ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่เนื่องจากรัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังอย่างมากในการเจรจากับสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนไตรถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: กรุงเทพมหานครชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้โดยมีกิจกรรมใน5จุดได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดงานหลักภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมากโดยวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:30 นเป็นต้นไปจะมีพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรรวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและให้พรแก่ประชาชนซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ที่มีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือดังกล่าวทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการจัดงานประชาชนยังสามารถร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในพื้นที่จัดงานทั้ง5จุดอาทิถนนคนเดินการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดี50เขตอาหารอร่อยจากทั่วกรุงเทพมหานครการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแข่งขันเรือเฉลิมพระเกียรติบริการตรวจสุขภาพรับบริจาคโลหิตตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพร้อมสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองและบรรยากาศแห่งความสุขตลอดการจัดงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสม